วคุณรีดเมนูวันนี้สุดยอดมากดักกงฟรีซอสแม่ประนอมรสชาติเข้มข้นอูมามิมากหอมจริงๆหอมเครื่องเทศจากน้ำพริกแกงเผ็ดแม่ประนอมค่ะวันนี้เอาใจสุดๆสำหรับคนชอบกินเป็ดโดยเฉพาะเป็ดปักกิ่งหลี่เชื่อว่าเป็นเมนูโปรดปรานของหลายๆคนโดยเฉพาะหลี่แต่เป็ดปักกิ่งกับเม

0: ็ดปักกิ่งมันไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นอย่างไรหลีจากชวนแฟนๆติดตามในช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขกับหลีค่ะ
1: ช่วง Lucky Meal โชคชะตาราศีสนับสนุนโดยอิชิตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โคบรู
0: สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะรายการแฮปปี้ไลฟ์กับคุณหลีมาแล้วเลยเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงแรกลัคกี้มิวโชคชะตาราศีแม่หมอจีจี้มาดามยิปซีรหัส199ฮอร์โวสวัสดีค่ะแม่หมอจีจี้พรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วดังนั้นทุกคนได้สวดมนต์มาอย่างดีแล้วแต่แม่หมอจีจี้จะมาบอกให้ทุกคนต้องระวังถูกหลอกให้เสียทรัพย์สินเงินทองมหาศาลอันนี้ต้องฟัง
2: เริ่มต้นกันที่ราศีแรกนะคะราศีกันนั่นเองนะคะได้ไพ่ The Hangman นะคะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการถูกหลอกถูกโกงนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะเครียดอาจจะต้องการที่พึ่งทางจิตใจนะคะพอใครเข้ามาทำให้รู้สึกสบายใจนะคะก็อาจจะหลงไหลได้ปลื้มนะคะจนสุดท้ายนะคะกลายเป็นเสียเงินเสียทองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมิจจี้ในรูปแบบไหนก็ตามนะคะทั้งโรแมนต์สแกมนะคะหลอกให้รักหรือบางคนอาจจะเจอหลอกให้เชื่อในศาสตร์ที่ผิดแล้วก็พิลึกพิลั่นนะคะแม้กระทั่งการโดนชักชวนให้ลงทุนอะไรแปลกๆก็ตามนะคะอันนี้พักได้ต้องพักนะคะเพราะว่าโอกาสจะเสียเงินเสียทองเสียใจอาจจะกลายเป็นแบบแย่กว่าเดิมก็ได้นะคะต่อมานะคะราศีที่2ราศีพิจิกนั่นเอง
0: ต้องระวังเลยนะคะราศีพิจิก
2: ได้ไพ่จัดเมนต์นะคะในแง่ลบไพ่ใบนี้คือไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะคะดังนั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ราศีพิจิกต่อให้แบบฉลาดแค่ไหนก็ตามนะคะก็จะกลายเป็นแบบเบอร์สมองไม่สั่งงานนะคะเพราะหนึ่งโดนเจ้ากรรมนายเวรครอบงำนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็จะเชื่อคนง่ายขึ้นมาสั่งงานนะคะอันนี้ต้องพยายามบอกตัวเองนะคะว่าใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งจ่ายอย่าเพิ่งควักอย่าเพิ่งโอนนะคะสะกดจิตตัวเองทุกวันนะคะหรือบางคนจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มีคนแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะยั่วยวนให้ราศีพิจิกหลงไหลรู้สึกเคลิบเคลิ้มเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเนา
0: ะ
2: ดังนั้นนะคะอยากจะเตือนตรงนี้นะคะว่าทำอะไรต้องดูดีๆนะคะใครเข้ามาต้องดูนานๆนะคะดูให้ถี่ถ้วนก่อนนะราศีต่อมานะคะราศีธนูเองนะคะได้ไพ่เด็กดาบค่ะจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบคุณอาจจะโดนหลอกให้เสียทรัพย์เพราะว่าความมั่นหน้ามั่นใจของตัวคุณเองนะคะบางครั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เตือนอะไรพ่อแม่เตือนอะไรก็ฟังไว้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะอะไรที่เขาเห็นว่าทำไม่ถูกไม่ควรสุ่มเสี่ยงที่จะเสียหายเสียทรัพย์เนี่ยเขาก็ต้องเตือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็ฟังเอาไว้นะคะเพราะว่ามัวแต่ฟังคนนอกบ้านจะยิ่งทำให้คนนอกบ้านชวนให้เราไปทำอะไรที่ไม่ดีก็เป็นได้นะคะเช่นทำผิดกฎหมายพนันออนไลน์ลงทุนแบบไร้เหตุผลนะคะก็ต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะนึกถึงคำพูดคนที่เขาเตือนเราด้วยความหวังดีนะคะอย่าดื้อเกิน
0: ดังนั้น3ราศีต้องระวังเพราะดวงคุณกำลังจะโดนหลอกใครอยากสนใจที่จะเจาะลึกไปกับแม่หมอจีจี้ไปที่รหัส
2: 199โฮโรเวลค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: Happy life กับคนดี
4: อิ่มจังเลยอ่ะ
5: บีทาเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
7: อร่อยดีครับพ่ออ
8: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
6: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
9: ทั้งตลาดมีเจ้าเดียวหมดยุคแม่ไม่มีใครทำแล้ว
10: ต้องใส่เกสรด้วยหรอ
9: มันบำรุงหัวใจบำรุงสมองก็ได้ไม่เป็นไอซัมเบิ้ลอันนี้เกสรแฮะกิโลละ6,000นะเนี่ย
10: หรอ
11: ปลาสวายอันนี้ย่าง
10: จะมันแล้วก็มีความเค็มนิดๆนะแม่เนาะ
9: อันนี้ปลึงเหมือนปลาสวายปลาทูโพแต่อันนี้มันจะอร่อยกว่า
12: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
13: ์ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
4: สุดท้องต้องน้ำจิ้มไก่แม่ประนอม

0: ช่วงครูคุณหรีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แม่ประนอมกะทิ 100% ตาอร่อยดีบีทาเก้นโปรนมเปรี้ยวมีโปรตีนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิต
1: ช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้ดักกงฝีนี่เป็นเป็ดหมักในน้ำมันเป็ดเป็นน่องเป็ดดักกงฝีซอสแม่ประนอมอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือคุณจะทานกับเฟรนช์ฟรายก็ได้จ้ะไม่ต้องทำอะไรมากมายเพียงแค่ตัดตึ๊ดดักกงฝีตัดไปนี่แบบนี้ใส่ถุงมือมาเลยให้พอดีนิ้วของเราเป็นเกรดอาหารฟู้ดเกรดน้ำเป็ดนี้มาลงในกระทะนี้กันง่ายๆเลยของดาลี่คือสุดยอด
2: นี่ๆให้เห็นเลยเพราะเขาหมักในน้ำมันเป็ดไม่ต้องไปเติมน้ำมันอะไรแล้วนะแล้วดูสิแล้วเป็ดสะอาดมากเป็ดอารมณ์ดีเป็ดกินอาหารเจมังสวิรัติเมื่อเป็ดกินเจเนื้อเป็ดออกมาก็เลยดี
1: ส่วนลิ้นจี่เราก็เอามาลงนี่เหมือนกันลิ้นจี่ให้มันนี่เจอความร้อนหน่อยนึงมันก็จะทำให้อาโรมาของลายชีพเพิ่มขึ้นจังสำหรับซอสแม่ประนอมเตรียมตัดไว้เลยเขาเรียกซอสแกงเผ็ดเราจะนำไปผัดนี่เลยครบจบที่พริกแกงเผ็ดแม่ประนอมซึ่งไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสค่ะกะทิอร่อยดีขยาวบิด

น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำปลานิดเดียวไปเลยใส่สีสันเพิ่มขึ้นหน่อยน้ำมันของน

วยมากเป็ดขึ้นเลยดักกงฟีนี่ซอสลิ้นจี่ไปลงตรงนี้วางไว้เลยส่วนที่เหลือลิ้นจี่จะไปลงในแกงค่ะ

0: าละตอนนี้ลิ้นจี่ที่เราได้ทำการนี่เอามากริลเล็กน้อยโอ้แม่เจ้าอร่อยเลยกลิ่นลิ้นจี่ก็ไปอยู่ในพริกแกงของแม่ประนอมนี่เลยแล้วเราก็นำมาราดเลย1 2นี่น้ำเยอะๆจะอร่อยมากแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยแล้วต้องเพิ่มสีสันสีแดงด้วยพริกชี้ฟ้าแดงมีดที่เราเลือกใช้ในการมาซอยพริกชี้ฟ้า Vegetable Knifewood 7.5 นิ้วแหลมก็จะเป็นมีดตรานกเพนกวินรุ่นแพ็คดิงตันใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนผ่านการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสจะทำให้มีดของเรามีความแข็งคมนานด้ามเป็นพักควูดเป็นไม้ที่มีส่วนผสมของเรซินใช้ความร้อนแรงดันสูงอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สีออกมาธรรมชาตินะคะแต่งค่ะมันไม่ได้เผ็ดแต่มันจะสร้างอูมามิที่สำคัญที่สุดไอ้เจ้าลิ้นจีเนี่ยมันจะทำให้ดักกงฟีจานนี้สร้างมูลค่ามากขึ้นไปกับเครื่องดื่มเย็นจี๊ดอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเมนูนี้ดักกงฟีซอสแกงเผ็ดแม่ประนอมบอกเลยว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆได้ทานกับขนมปังได้ทานกับโรตีได้ได้ทุกอย่างอร่อยจริงๆค่ะ
1: ถามท้ายครัวกับคุณรีดคุณรีดคะขอเคล็ดลับในการเลือกพริกแกงให้เหมาะสมกับแต่ละเมนูหน่อยค่ะ
0: เลือกกันง่ายๆได้เลยนะคะพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดงใช้ทำแกงเผ็ดผัดเผ็ดเหมาะมากๆค่ะสำหรับพริกแกงเขียวหวานจะเหมาะมากกับทำแกงเขียวหวานโดยเฉพาะเป็นแบบน้ำก็ได้หรือจะเป็นแบบแห้งก็ได้และถ้าพริกแกงคั่วมันจะเหมาะกับแกงส้มค่ะแกงเทโพค่ะชูชีแกงขี้เหล็กรู้จักไหมส่วนพริกแกงพะแนงจะเหมาะกับทำแกงพะแนงโดยเฉพาะเลยนะคะมันจะไม่มีความเหมือนคนอื่นดังนั้นต้องเลือกพริกแกงให้เหมาะสมเราจะได้มีความเข้มข้นหอมเครื่องเทศโดยเฉพาะแบบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
2: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
3: กลิ่นจังเลยอ่ะ
4: บีทเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทเก้น
5: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
1: ใหม่ QP Pasta Sauce แค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
6: ร่อย
7: ยังมีอีกนะ
6: ยิ่งเพิ่มเชฟนี
1: ่ใครคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
8: QP
9: ร้อนจัง
10: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
9: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่พี่โอ้มีรังแคหรอ
10: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
11: เพราะโอ้ใช้

0: อีกสักครู่ไปเปิดวาร์ปคอมมูใหม่ริมทะเลสาบเมืองทองแหล่งรวมกินเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์ของคนเทสดีสายแฟร์เตรียมมาตามเช็คอินได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
2: ฮะน้ำเดิน
1: น้ำเดินน้ำเดินทำไง
3: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
2: อร่อยดี
1: อร่อยดี
7: อร่อยดีครับ
8: อร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
6: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
9: ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไข่เจียวผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1เพียงหยอก็เพิ่มความอร่อย
10: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
11: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
12: ้ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุข
13: สนับสนุนโดย Lotus ขนมขาไก
14: ่ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะเมนูเป็ดปักกิ่งใครใครก็ชอบแต่ที่คนชอบเป็ดอาจจะไม่รู้เลยว่าคือเป็ดปักกิ่งกับเมนูเป็ดปักกิ่งเชื่อไหมมันไม่เหมือนกันเพราะเป็ดปักกิ่งคือเป็ดพันธุ์พิเศษค่ะเขาเรียกว่าเพ็ดกิ้งดักที่นิยมนำมาขุนเลี้ยงจนอ้วนโดดเด่นด้วยหนังที่หนาเหมาะมากแก่การย่างให้หนังของเป็ดนั้นกรอบเป็นพิเศษส่วนเมนูเป็ดปักกิ่งคืออาหารจีนชั้นเลิศที่เชฟแล่หนังกรอบๆแล้วมาห่อด้วยแป้งแกล้มด้วยแตงกวาต้นหอมและก็พริกแล้วก็ราดด้วยซอสหวานๆเค็มๆมักจะเสิร์ฟส่วนหนังเป็นหลักเรามาดูกันสิว่าความพิเศษของสายพันธุ์เป็ดปักกิ่งกันหน่อยเราเลือกมาทำเมนูได้อร่อยเลิศคือเป็ดปักกิ่งสายพันธุ์เป็ดเนื้อนั่นเองที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่นยิ่งทั้งในแง่ของการเลี้ยงดูพิเศษเชิงพาณิชย์และคุณภาพของเนื้อเป็ดที่ต้องเหมาะกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารหรูหราส่วนลักษณะเด่นทางกายภาพและการเลี้ยงดูคือเป็ดจะโตไวมากจึงได้รับความนิยมสูงสุดในการผลิตเนื้อและขนของเป็ดต้องเป็นขนสีขาวสะอาดตาปกปุยปากต้องเป็นสีส้มลำตัวเป็ดต้องอ้วนกลมโครงสร้างของเป็ดนี้ต้องใหญ่แต่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อแล้วเป็ดปักกิ่งยังจัดว่าเป็นเป็ดที่มีไข่ออกไข่มาไข่จะดกมากและไข่จะมีขนาดใหญ่พิเศษมากๆโดยอาจมีน้ำหนักของไข่เป็ดเนี่ยมากถึง100กรัมต่อฟองนอกจากนั้นยังเป็นเป็ดที่ปรับตัวได้ดีกระฉับกระเฉงเหมาะมากสำหรับในการเลี้ยงในฟาร์มทั่วไปค่ะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือไอ้โรคระบาดของเป็ดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาคเกษตรกรท้องถิ่นมามากต่อมากแล้วทำให้การเลี้ยงในระบบปิดจึงกลายเป็นหนึ่งในทางออกที่ดีทั้งของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างเรายิ่งเป็นเป็ดปักกิ่งสายพันธุ์คุณภาพที่มีการเลี้ยงดูอย่างดีในระบบปิดที่ได้มาตรฐานระดับสากลก็จะยิ่งสามารถควบคุมคุณภาพเนื้อเป็ดได้ตลอดทั้งขบวนการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไป

ทุกขั้นตอนก็จะช่วยให้เรามั่นใจค่ะเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆซึ่งรีบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจจริงๆที่ประเทศไทยของเรามีผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและที่สำคัญที่สุดส่งออกมาแล้ว32ประเทศทั่วโลกใน3ทวีปนำเงินตราเข้าประเทศไทยเราโอ้โหบอกเลยมานานกว่า40ปีที่สำคัญที่สุดเขายังมีผลิตภัณฑ์จากเป็ดทั้งหลายเนี่ย40ชนิดสะอาดมากน่าทานมากและง่ายต่อการบริโภคด้วยลิดจึงอยากจะชวนแฟนๆสามารถไปพบกับเขาเลยไปพบในงานไทยเฟคอนุกะเอเชีย2026ที่งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับเอเชียที่เราคนไทยเป็นเจ้าภาพบูธนี้ค่ะ Number 1คิดที่ที่ไทยแลนด์15ฮอล์1 Impact เมืองทองธานีวันนี้เป็นวันสุดท้ายเปิดให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเข้าไปชมเลยแวะขบุตร1คิดที่ที่15ฮอล์1 Impact เมืองทองธานีค่ะจบรายการลีดนะคะวันนี้จากสตูดิโอลีดจะพาแฟนๆไปด้วยกันเลยค่ะงานไทยเฟคอนุกาเอเชีย2026วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงานไทยเฟคอนุกาเอเชีย2026โดยจัดในประเทศไทยปีนี้เป็นครั้งที่19แล้วค่ะเป็นความภูมิใจของพวกเราคนไทยอย่างมากปกติงานแบบนี้เราจะต้องเดินทางไปในยุโรปเท่านั้นแต่วันนี้เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ที่ได้รับมาตรฐานสากลส่งออกเนื้อค่าระดับสากลส่งเสริมการนำเงินเข้าประเทศของเราอย่างดีทีเดียวเลยค่ะบูธที่น่าสนใจวันนี้ลีบอกเลยว่าบูธแรกบูธน้ำมันพืชมาตรฐานสากลพลาดไม่ได้ตามมาด้วยบูธมายองเนสสินค้าใหม่วันนี้วาซาบิมายองเนสนอกจากตัวทัฟเฟิลมาโยแล้วยิ่งบูธน้ำพริกเผาไทยนอกจากน้ำพริกแกงต่างๆแล้วกะปิก็น่าสนใจที่สำคัญที่สุดเขามีสินค้าใหม่ออก5ตัวอันนี้ต้องแวะเลยนะคะต่อมาด้วยบูธผลิตภัณฑ์กะที่ไทยของเรากะทิที่ได้รับความไว้วางใจกว่า70ประเทศทั่วโลกอยู่คู่ครัวกับเรามาเลยยาวนานต่อกันที่บูธเยลลี่ที่รวมความสนุกและอร่อยไปด้วยกันและสุดท้ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงไทยอันนี้ต้องประจำครัวกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากชวนนะคะไทยเฟคอนุกาเอเชีย20

0: นับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
1: ฮิตขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วค่ะกับคอมมูนิตี้เปิดใหม่ย่านเมืองทองธานีรีโนเวทจากโรงแรมเก่าที่มีไฮไลท์เป็นวิวทะเลสาบรวมร้านอาหารของทานเล่นเครื่องดื่มร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์สายคอนเทนต์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ

0: ดีครับ
1: เปรี้ยวปากมาแล้วว
2: ันนี้นะคะเราสองคนค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาทำคอนเทนต์ค่ะที่ The Red Club นะคะคือที่นี่เขาเป็นคอมมูนิตี้เปิดใหม่ย่านเมืองทองที่ไว้ดีมากๆเลย
0: ใช่ครับแล้วที่นี่นะเขาออกแบบแบบเหมือนแบบสำหรับทุกไลฟ์สไตล์เลยครับสำหรับสายแฟชชิคๆเนี่ยอยากมาถ่ายรูปเช็คอินก็ได
2: ้
0: หรือว่าสายทำงงทำงานอะไรนี่ก็แบบโอ้มานั่งทำงานก็ได้แล้ววิวดีมากวิวดีขนาดนั้นเดี๋ยวคุณดูนี่ผมพาไปดูด้านดูสิ่งที่ผมมองอยู่เห็นไหม
1: ชอบมากเลย
0: แบบโอ้กว้างมากสวยมากแล้วเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยครับพาน้องหมาน้องแมวมาเล่นได
2: ้เนาะคือบรรยากาศแบบทะเลสาบมันทำให้เรารู้สึกแบบสบายอยู่แล้วแต่อยากจะกลับมาอวดฝั่งนี้อีกครั้ง
0: เฮ้ยคุณอวดไปเรื่อยเลย
2: มุมเนี้ยคุณมันถ่ายรูปเท่มากเลยเห็นป้าตึกข้างหลังก็เป็นแบบทรงโค้งคือจะบอกว่าที่เนี่ยโครงสร้างเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาไปโรงแรมมาก่อนแล้วตอนเนี้ยเขาปรับปรุงให้ข้างล่างค่ะเป็นแบบปูนดิบๆเท
0: ่ๆ
2: คือถ่ายรูปแบบสวยทุกมุมเลยอ่ะ
0: จริงโอ้โหแบบดีมากมันจะมีโซนกิจกรรมด้วยนะครับก็จะมีแบบเหมือนดีเจมาเปิดแผ่นมีแบบพื้นที่สำหรับทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็มีร้านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยและที่สำคัญครับมีโฟโต้บูธที่คุณชอบด้วย
2: โอ้ย20แอคไปเลยค่ะ
0: แน่นอนสายแฟร์ตัวพ่อตัวแม่ของเราต้องเต็มที
2: ่เหรอ
0: คุณไม่แน่ใจแต่ผมไม่ใช่ผมสายแฟร์
2: คุณคือสายแฟร์เหรอ
0: ผมแฟร์เลย
2: อ่ะถ้าแบบคุณแฟร์จริงนะคุณต้องถ่ายกับมุมนี้ที่เห็นแบบตึกอย่างเงี้ยโครงสร้างเขาสวยอะถ่ายแล้วมันจะเท่เหมาะกับสายแฟร์อย่างคุณมาก
0: เอามาสิมา
2: เออมา

0: ากินข้าว
1: โอ้
2: ยเฮ้ยนี่แฟร์ไหมเก๋ไหม
1: ชอบมากเลยคือเป็นฟิลแบบว่าวินเทจเนาะแบบขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แบบเป็นขาวดำมาก
2: คือตู้สติ๊กเกอร์ที่นี่นะครับเขาจะมาในคอนเซปต์ว่า headline of your day ก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นหนังสือพิมพ์เก่าๆอะแล้วก็เป็น headline แบบในชีวิตเราของวันนี้เนาะ
1: แล้วแบบชอบนะคือคุณเลือกแบบไหนก็ได้จะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ๋อ
2: เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้
1: ดูดิเนี่ยเป็นแบบเหมือนปะเป็นวินเทจจริงอะ
2: เฮ้ยคุณถึงเวลาที่คุณต้องขึ้นหน้าหนึ่งแล้ว
1: ได้ค่ะ
2: มา
1: ข่าวด่วนพบผู้ต้องสงสัย
2: หน้าตาดี
1: รวมตัวกันจำนวนมากต้องเป็นเราแล้วปะเราสองคนปะ
2: ก็ได้ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีแค่น
1: ี้เราเป็นแบบฝรั่ง
2: My love my oh all my อุ๊ย
1: เอามาอันนี้มั้ย
2: My media เอาอันนี
1: ้เลือกอันนี้เสร็จก็100บาทแล้วก็เทคโฟโต้เอาคุณมาคุณเข้ามาสิ
2: คอนเฟิร์มไปสวยๆเลย
1: Please choose to confirm อ๋อโอเคแล้วอย่างงี้
2: ออนเฟิร์มเลยนะ
1: ได้เราน่ารักแล้ว
2: มาแล้วคุณ
1: คุณตื่นเต้นมากเลย
2: นี่มาแล้วครับนี่โอ้ยขาวดำเก๋มากเท่นะ
1: ข่าวหน้าหนึ่งของเราสองคนในวันนี
2: ้มีความคลาสสิกนะครับก็คือเหมือนเป็นปิดท้ายเดย์วันนิวของเรา
1: อีกสักรอบได้ปะ
2: เออ
1: รู้สึกว่าสวยได้มากกว่าน
2: ี้เอาภาษาไทยดีกว่าผมว่า
0: Please choose to confirm or reshoot
2: ดี
1: เฮ้ยเติมเหมือนแดงไมเล่เลยอ่ะ
2: ใช่เราตั้งใจให้ดูโบราณมาแล้วคุณนี่เป็นหนังสือพิมพ์โบราณครับอู้นี่
1: ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เหยื่อผู้รอดจากฆาตกรโรคจิตอย่างหวุดหวิด
2: เดี๋ยวสิ
1: ฆาตกรโรคจิต
2: ไม่ผมฟิวแดงไมเล่นี่เห็นป
1: ่ะเออคุณแดงไมเล่จริงๆอ่ะ
2: มีความแบบเก่าๆนิดนึงไงเท่
1: รู้สึกเราก็เหมือนนางเอกสมัยนั้นนะสวย
2: อ่ะใช่
1: ไม่สวยเหรอสวยมาก
2: เอาจริงป่ะคุณคือนางเอกสมัยนั้นเลยตัวคุณเองจริงๆแล้ว
1: ในย
2: ก
1: นี้เหรอ
2: ใช่โอ้โหนี่เป็นขาวดำเก๋มากนะครับเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวผมไปใส่กล่อง
1: อันนี้ดีกว่า
2: คลาสสิก

0: มาเลยค่ะสำหรับสายรักธรรมชาติรักต้นไม้เขาก็มีขายด้วยนะน่ารักมากเลยก็เป็นแบบเล็กๆปลูกในบ้านได้
1: จริง
0: แล้วก็มีเป็นเซรามิกน่ารักค่ะคุณดูดิอ่ะ
1: เฮ้ยคือผมชอบที่เขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นคอมมูเล็กๆสำหรับแบบเหมือนของกระจุกกระจิกน่ารักน
0: ะ
1: สำหรับแบบต้นไม้ก็จะมีต้นไม้ซึ่งดีด้วยมีพวกฟอกอากาศพวกอะไรอย่างงี้ด้วยเหมาะกับการนั่งทำงานออฟฟิศหรือว่าแบบนั่งประชุมงานเนี่ยมาตกแต่งเดคอเรชันซะหน่อยสวยเลย
0: ฟอกอากาศนี่อิงดิไซน์นี่คุณดูดิไปในบ้านได้ฟอกอากาศได้สวยเนาะ
1: ครับมีโรสแมรี่มีอะไรพวกนี้ครับสวยมากจำได้ไหมช่วงนึงที่คุณเคยฮิตต้นไม้อ่ะ
0: ตอนนี้ก็ฮิตอยู
1: ่นี่ไงคุณสามารถแบบเลือกไปได้เลือกไปสักชิ้นไหม
0: เราเลือกสีนี่ไงเลือกนี้
1: คุณเอาอันนี้เลยเหรอ
0: ใช่เราชอบอีนี้ใช้วีมากเลยอ่ะมันจะได้ฟอกอากาศในบ้านไง
1: อ๋อแสดงว่าบ้านคุณฝุ่นเยอะสิ
0: ก็ต้องมีอยู่บ้านคุณไม่มีฝุ่นหรอ
1: โอ้บ้านผมเยอะกว่าคุณอีก คือผมเคยได้กระบองเพชรมาที่บ้านโอ้โหสูงมากเลย
0: เอาที่มันสูงมันยังอยู่ปะ
1: ยังอยู่ยังอยู่แต่มันสูงมากนี่นั่นแหละเอาอันนี้ไปดีกว่ากระถางก็ดีนะคุณเอากระถางไหม
0: กระถางน่ารักกระถางน่ารักจริง

0: โอ้โหนี่ครับที่นี่ก็สำหรับคนที่แบบเหมือนชอบแบบช้อปปิ้งเนอะหรือชอบแบบเหมือนของตกแต่งบ้านของสะสมต่างๆนานาที่นี่ก็เหมาะมากครับ The Collective นั่นเอง
1: ค่ะคือจะบอกว่าชอบมากที่นี่นะคะเขามีของหลายศิลปินแล้วก็หลากหลายสไตล์มากคือจะชอบอันนี้มากเลยค่ะเป็นแบบโคมไฟที่ใช้จัดบ้านนะคะมีสติ๊กเกอร์มีเสื้อผ้า

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: จุดขอตรวจค้นรถหน่อย
3: ข้อหาอะไรครับ
2: สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดพวกคุณถูกจับแล้วข้อหามีอาวุธสงครามลงมาจากรถ
3: จับได้นะแต่ตามกูให้ทันก็แล้วกัน
2: ไปเว้ย

0: ขอบคุณมากนะครับขอกราบสวัสดีที่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับ
1: ที่มาให้กำลังใจวงดนตรีเมืองพรายแบนอย่างหนาแน่นนะครับในคืนนี้นะครับท่านจะได้พบกับนักร้องสาวหุ่นดีเสียงขยี้ฟองเบียร์มาเรียลูกผู้ใหญ่เปืองในบทเพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น

0: เสียงตบมือไหมปูนาทำให้ได้อย่างฉันนะ
1: ฉันได้รางวัล20ทำให้ได้อย่างฉันนะปูนา
2: ฉันเต้นจนเผ่ากางเกงฉันขาดทำได้อย่างฉันนะปูนา
1: อยากได้สิไม่ใช่20
3: ปูนาถึงคิวแล้วเตรียมตัวนะไปสู้ๆ

0: าคตให้เป็นนักร้องเพชรเม็ดนี้ต้องได้รับการเจรไน
1: ใช่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง
0: ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเธอรู้จักปูนาด้วยเหรอ
2: นายครับนั่นน่ะอันน่ะเป็นไงบ้างนาย
3: ใครไว้ช้าง
2: นักร้องใหม่ครับนายเห็นว่าเป็นคนเดินสำราญเขามาขอร้องเพลงครับ
4: โอ้ยดูสิคนดูปรบมือให้ปูนาสนั่นเลยอ่ะเฮ้ยหน้ามาไม่ใช่แบบนี้หรอกถ้าหน้ามาต้องเป็นอย่างนี
5: ้แล้วทำไมเราไม่มีหน้ามา
6: จะมีทำไมล่ะคะเรามีแฟนคลับแฟนคลับยิ่งใจกว่าหน้ามาต้องจ้าง
4: ใ
5: ช่ไม่ต้องมาประจบแล้วนางปูนามันไปเอาเงินมาจากที่ไหนมาจ้างฮะ
3: ก็สวัสดีครับสวัสดีครับน้องนักร้องชื่ออะไรครับ
4: อ๋อชื่อมาเรียครับเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่เปลืองครับ
3: อ๋อมาเรีย
4: ใช่ครับ
3: น้องร้องเพลงดีมากๆเลยนะครับพี่ก็เลยอยากให้รางวัล
6: นี่ไงคะคุณมาเรียแฟนคลับเรา
7: สวัสดีค่ะชอบเพลงที่หนูร้องเหรอคะ
3: ใช่ครับน้องร้องเพลงพอมากเลยพี่ก็อยากให้รางวัลครับอันนี้ครับ

0: ั้ง
1: ครับ
0: เออร้องเพลงพอดีเน
2: า
0: ะ
2: นั่นแหละที่สำคัญสวยด้วยหน้าตาดีด้วยนะครับนาย
3: น้องครับ
0: ร้องเพลงได้เพราะมากเลยครับที่มีรางวัลจะให้นี่ถือว่าเป็นรางวัลพี่นะ

0: ่งเซ็กอะไรกันพวกเดียวกันแน่
1: ยี่ชิดไปมอบรางวัลนักร้องข้างเวทีเหมือนจะส่งสิทธิ์กัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้า
3: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
4: แล้วอย่าลืมติดตามช่อง YouTube นะคะผู้ใหญ่ปิดมิวสิก
5: ผู้ใหญ่เพื่อมิวสิก
6: คำถามตั้งแต่คำถามเลย
5: อย่าลืมมาทิพย์ใหม่นะ
2: ได้ครับ
5: เจอกันนะครับผม
2: เจอกันครับ
5: ไ
3: ปไปแล้วว้าสุดยอดตื่นเต้นใจ
4: เห็นไหมแล้วก็มีแฟนคลับเราม
7: ีตำรวจมาที่งานครับผมเลยอาทศมันเอาของไปซ่อนก่อน
8: ตอนนี้ยังส่งของไม่ได้ครับ
9: ดีละงั้นอย่าเพิ่งส่งของให้พวกมันถ้าเกิดโดนรวบขึ้นมางานใหญ่เลย
7: ครับนาย

0: ้อยตายมีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์พันสู้พวกเราก็ไม่ได้2020
1: ตายเราได้เยอะกว่าเธอ
2: เขาได้เยอะกว่าเรา
0: ที่ได้เยอะกว่าก็จ้างเข้ามาทั้งนั้นแหละ
3: ฉันไม่มีเงินจ้างหรอกแล้วฉันก็ไม่ได้อยากที่จะแข่งกับใครด้วยพอได้ทิปเยอะกว่าก็ทำเป็นบอกว่าไม่แข่งเสื้อผ้าฉันไปไหนเนี่ย
2: เออเอ้าเมื่อกี้ยังแขวนไว้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะ
0: เออใช่มันอยู่ตรงน
2: ี้เอ้า
3: ไหนอ่ะ
2: เอ้าร
0: วยน้ำบูดาแก่แน่ๆเลยแต่ต้องแก่เอาไปสร้างใช่ไหม
1: ใช
3: ่ฉันเปล่านะนี่เสื้อผ้าฉันก็หายเหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยโซฟี่โตอี้ไปดูโซนห่างเครื่องให้หน่อยสิมีไหม
0: ได้ค่ะ
2: เออไปดู
3: ไปไหนกันเนี่ย
4: ดูท่าทางน่าจะเป็นฝ่ายขนยาดูสิค้นหายาที่โดนซุกกันใหญ่เลย
5: เฮ้ยจะไปไหนเสียหนูให้มาเอาของ
6: เดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังไม่สะดวกว่ะ
5: คิดจะตุกติกเหรอ
6: นี่มึงพูดเป็นเรื่องใช่ไหมกูบอกว่ายังไม่ส่ง
5: มึงแน่ใจนะ
7: พี่ชิดตำรวจมาม
5: ุกเดิมๆมึงคิดว่ากูจะเชื่อยังไงวันนี้กูต้องได้ของ
6: มึงอยากได้ของใช่ไหมมึงก็ไปเอากับตำรวจ
8: พี่แบบเอาไงดีมึงซ่อนของแล้วใช่ไหม
9: ไม่ต้องห่วง
10: นี่เจ้าที่ตำรวจขอตรวจค้นหน่อย
11: สวัสดีครับคุณตำรวจไม่ทราบว่าหาอะไรกันนะครับ
10: ยาเสพติด
11: ยาเสพติดมีเหรอวะยังมีปะ
10: ไม่มี
12: เดี๋ยวมึงขึ้นใจเย็นใจเย็นคุณตำรวจใจเย็น
13: รับเงินไปแล้วแต่ไม่ส่งของ
11: เจอไหมครับ
10: ไม่เจอ
11: ไปไหมขอตัวนะครับ
3: เอ๊ะกระเป๋าอะไรมีอะไรมาเรียไม่เล่นนะเฮ้ยนี่มันเหมือนยาเสพติดเลยอ่ะ
11: ไอ้โทษไอ้ว่องเข้าไปเองสองคนย้อนกลับไปช่วยคนของเราเฝ้าของที่ซ่อนเอาไว้ดีกว่าวะดูแล้วตำรวจมันกัดไม่ปล่อยเลยวะ
9: ใช่เพื่อใครเอายาเราไปจะได้ตามถูก
11: ดีงั้นเองกับไอ้ว่องกลับไปเฝ้ายา
9: ได้พี
3: ่เฮ้ย
0: ไอ้มันนี
3: ่ขอโทษเอาสักทีนี้ก่อน
0: จริงเลย
3: นี่เร็วๆไปเร็วๆ
11: ไปเร็วเว้ยมานัดไป
0: เร็วๆค่ะเราไม่เกี่ยวนะโอ้ยโอ้ยน่ากลัว
11: เฮ้ยอะไรวะ
14: อะไรเนี่ย

0: ไอชิดมันมีเรื่องกับใคร
1: ฝ่ายผมจะเป็นเปลฝั่งละโผล่ครับกอง
0: เจ้าจ่าสองคนแบ่งกำลังอ้อมไปด้านหลัง
1: ครับกอง
0: ไปรีบปืนออกที่หลังวิธีก่อนไป
2: เข้าไปหลบตรงนั้นก่อนไป
3: เป็นไงบ้างเจอตัวไหมหายเข้าไปทางนั้น

0: ับผมแค่มาตามหาคนครับ
1: ตามหาอะไร
2: ไปตามแก้ตัวออกไป
1: ออกไปเดี๋ยวนี้เลย

0: ั้งปูนาพาฉันมาหลบในเต็นท์เนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
1: แต่มันก็ทำให้เรารอดมาได้ไม่ใช่หรือไงล่ะอย่าบ่นนะมานี่มาที
0: ่ไหนอะ
2: จ๊ะเอ๋นึกว่าจะรอดเหรอ
3: มันหลบอยู่นี่เอง
2: มานี่เลยมานี่นี
4: ่ปล่อยนะ
2: มาให้จับซะดี
4: ๆพวกแกเป็นใครปล่อยนะ
2: อย่าดิ้นหยุด

0: ผู้หญิงสองคนนั้นล่ะ
1: หนีไปแล้วเฮ้ยแกปลอดภัยนะ
0: ฉันโอเคแกล่ะ
1: โอเค
0: ไปตาม
2: พวกมันหายไปแล้วครับพี่เปล
3: ตามล่าหาพวกมันให้เจอ
4: กุญแจรถอยู่ไหน
5: ไม่รู้หากุญแจอยู่
4: มึงหาดีๆดิ
5: ว่าหาดีๆดิ
4: พวกมึงคิดว่าจะหนีกูพ้นเหรอ
6: ทิ้งรถไว้นี่นะเห็นก่อนไป
7: ไป
6: หยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
7: ไปไว
6: ตามไปให้หยุดวางไปลง
7: ช้าช้า
6: เอามือไปหลังเร็ว
8: รอดแล้วเรา
6: เฮ้ยเพลงมันจับเจพอล่าผู้หญิงเป็นตัวประกัน
9: ไม่ได้แล้วไปเลยของปลอมเท่านั้นของปลอม
6: ปลอมเอาไงดีชยา
10: ถ้าอย่างนั้นยังไม่ต้องตามเจสองตัวแสบนะไปช่วยคนก่อน
6: อย่าทำอะไรผู้หญิงนะ
11: ถอยออกไปไม่งั้นกูยิง
9: ใจเย็นใจเย็นคุณตำรวจค่ะถอยไปก่อนนะคะอย่ายิงค่ะขอร้อง
12: เอาเจ๊เป็นพวกเดียวกับเขาเหรอ
9: ไม่ต้องพูดชั่วโมงนี้เอาตัวรอดไปก่อนถอยไปค่ะถอยไปก่อนนะคะไอ้ปืนจี้ด้านจี้หลังเลย
6: เฮ้ย
13: รู้สึกอกหัวใจ
10: ดูแลตัวเองก่อนนะเจ๊
6: อะไรเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรเลยคุณตำรวจ
9: หุบปาก
12: พวกคุณนั่นแหละค่ะ

0: ดี๋ยวนี้เลย
1: ใจหายใจคว่ำหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: เอาป้า
0: เรียกเจ๊สิคะเจ๊
2: เจ๊กับเจ
0: ๊โอเคขอบคุณคุณตำรวจค่ะสองคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะเขาเป็นคนดีค่ะเขามาช่วยเราสองคน
3: จริงค่ะคุณตำรวจฉันเนี่ยเป็นพยานได้พวกเราสองคนอ่ะถูกจับตัวแล้วสองคนนี้ก็มาช่วย
4: สองคนนี้เป็นพลเมืองดีครับผู้กอง
0: เอาออกสิครับปืนอ่ะ
1: โถใจหายใจความหมดใช่ไหมคะเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพวกเราสองคนต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจพวกคุณผิดไป
6: ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวนะครับ
2: เดี๋ยว
5: พวกคุณสองคนบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไปทำแผลกันไหมครับเดี๋ยวผมพาไป
6: แค่พกช้ำเล็กน้อยนะครับขอบคุณผู้กองมากนะครับไปก่อนแล้วครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ
5: จะรีบไปไหนวะ
0: โอ้ยคุณตำรวจคะเจอสถานการณ์แบบนี้ใครก็ต้องรีบกลับบ้านกันทั้งนั้นแหละค่ะจะอยู่ให้โดนยิงตายหรือไงกันน่ะ
7: เฮ้ยเขาพูดไม่คิด
5: แล้วเจ๊รู้จักสองคนนั้นไหมครับ
0: อุ้ยรู้จักสิคะเขามาเช่าบ้านเจ๊อยู่ค่ะโอ้ยเป็นยูทูบเบอร์จากกรุงเทพของดีแรไอเทมมาก
7: ตามไปดีกว่า
8: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
9: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
8: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้า สีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping
10: เป็นอะไรไหมครับพี
11: ่ไม่เป็นเลยฉันว่าเรารีบกลับดีกว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยแล้วไปเถอะ
12: เดี๋ยวน้องมีคนเจ็บอยู่ตรงนี้ช่วยหน่อยได้ไหม
11: ไปกลับได้แล้วไปดีกว่าช้างไปเถอะครับ
12: เฮ้ยไอ้ช้าง
10: นี่มันนักร้องที่อยู่บนเวทีนี่ครับ
12: เฮ้ยไอ้ช้างเอาไงดีวะ
10: ถ้าเราไม่ช่วยชาวบ้านด่าตายแน่เลยคุณสอนรัก
11: เปิดกล้อง
10: เปิดกล้อง
11: พร้อมพี่เตรียมอัดคลิป
13: ลุงลุงเป็นไงบ้างลุงเดี๋ยวลุงพาคนเจ็บไปขึ้นรถนะไปเดี๋ยวฉันจะช่วยคนนี้เองไปนะลุงนะไปขึ้นรถคันนั้นเลยลุงไป
11: คุณครับคุณเป็นอะไรเปล่าครับคุณ
13: ผมมาช่วยนะ
11: คุณไม่ต้องกลัวนะ
13: ผมมาเชื่อแล้ว
11: ไปครับ
13: ผมไม่ต้องกลัวนะผมมาช่วยแล้วไม่เป็นไรนะครับไป
14: ไป
15: เอ้าคุณแอนนี
14: ่ฮะหนูเป็นอะไรหรือเปล่า
16: ไม่ค่ะหนูแค่จุกแล้วก็มีเลือดออกนิดหน่อย
14: พี่พาไปโรงพยาบาลแล้วไม่ไปนะคะหนูขอไม่ไปโรงพยาบาลนะคะถ้าหนูไปโรงพยาบาลอาต้องตีหนูตายแน่เลยค่ะ
16: อา
14: หนูขอไม่ไปโรงพยาบาลนะคะหนูกลับเองได้จริงๆค่ะ
16: ได้ยังไงเจ็บขนาดนี้ยังไงก็ต้องไป
14: อย่าเป็นอะไรนะ

0: จ้ะหนูไม่ได้เป็นอะไรมากคงโดนสะเก็ดระเบิดแล้วก็สลบไป
1: ขอบคุณนะคะ
0: เมื่อกี้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแต่น้าไม่ได้รับโทรมาตั้งหลายครั้งน่ะ
1: ย่าแล้ว
0: พ่อแม่หนูชื่ออะไรจ๊ะถ้าหนูหายดีแล้วเดี๋ยวน้าจะพาไปส่ง
1: พ่อหนูชื่อภูผาค่ะ
0: ภูผาคนที่เคยเป็นนักร้องดังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ

0: ูชื่อภูผาทารารินพ่อเคยเป็นนักร้องค่ะ
1: แต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้หนูอยู่กับอาทารินน้องชายของพ่อคุณนารู้จักพ่อหนูด้วยเหรอคะ
2: จะไม่รู้จักพ่อหนูแล้วจ้ะ
3: อุณาทานอะไรรกท้องก่อนเถอะจะได้พักผ่อนคืนนี้นอนที่นี่แหละ
0: แต่ว่าถ้าหนูกลับพรุ่งนี้อาทารินตีหนูแน่ค่ะ
3: แต่ครูว่าข้างนอกมันอันตรายมีแต่เสียงระเบิดไม่รู้ว่าใครเป็นใครคืนนี้นอนที่นี่แหละอยู่ในบ้านปลอดภัยกว่า
2: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะไปส่งหนูเอง

0: ปูนาคือเด็กที่เธอเล่าให้ฉันฟังใช่ไหม
1: ใช่เขาเป็น
0: ถ้าเธอไปบ้านปูนาเนี่ยเธอจะทำอะไรเหรอ
1: ภูผามีพี่น้องฝาแฝดชื่อว่าทารินแต่คนที่ตายในวันนั้นฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นภูผา

ูพาตาเธอเสียปูพาปูพาปูพาเธอเสีย

ทิพย์คุณทิพย์แต่ยังไม่ตายใช่ไหมทิพย์เธอต้องกลับไปหาปูนานะเธอต้องกลับไปหาปูนาลูกของเธอ

0: เฮ้ยถ้าผู้พายังไม่ตายหมายความว่าพวกนั้นน่ะฆ่าผิดตัวนะสิ
1: ถ้าพรุ่งนี้ฉันได้เจออาของปูนาฉันต้องรู้แน่ๆว่าฆ่าผิดตัวหรือเปล่าฉันว่านี่เป็นโชคชะตาที่ทำให้ฉันได้มาเจอกับปูนาบางทีโอกาสแก้แค้นมันน่าจะมาถึงแล้วนะพี่

0: ไงพี่อู
1: ๋นี่ใครผู้กองนี
0: ่สุดยอดเลยพี่อู๋เก็บรวบรวมเอาไว้ให้หมดเผื่อไว้เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
1: รับทราบครับเดี๋ยวผมจะไปดูทางด้านนู้นอีกเผื่อเจออะไร
2: สงสารชาวบ้านนะเมื่อคืนยังขายของไม่ได้ทุนเลยต้องมาวิ่งหนีระเบิด
0: พ่อไอ้พวกค้ายาเดนนรกพวกนั้นจะแท้ฉันสัญญาเลยนะว่าจะจับพวกมันเข้าตารางให้ได
3: ้เมื่อคืนก็ระเบิดลงหลายลูกเลยคนก็บาดเจ็บไปหลายคนลองไปถามชื่อที่โรงพยาบาลดูนะ
4: ผมไปถามที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีชื่อหลานสาวผมเลยไม่รู้มันหายไปไหนไม่ยอมติดต่อมาด้วย
5: มาอยู่บ้านแฟนมันหรือเปล่า
4: บังเอิญหลานสาวผมยังไม่มีแฟนครับ
3: โอ้ยเด็กสมัยนี้น่ะเจอกันวันสองวันก็ได้เสียกันแล้วล่ะ
4: หลานสาวผมไม่ใช่คนแบบนั้น
6: ลำบากคนสวยเดิน
0: นี่เจ๊พอลล่าเอง
6: โอ้ใช่แล้วนี่เจ๊เองเป็นไงคะวันนี้ชุดสวยไหมอ่ะอะไรนั่น
0: น่ารักมากครับ
6: น่ารักน่ารักเวลา
0: พอดีว่าผมยังอยากใช้ชีวิตโสดอยู่นะเจ
6: ๊โอ้โหตายใจตรงกันเลยอ่ะจริงๆแล้วเจ๊ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้ชีวิตโสดนะไม่เคยมองใครเลยแต่พอเจอชายาเท่านั้นแหละสายตาไม่อยากไปเหลียวแลใครอีกเลยอ่ะจริงๆว่าแต่มาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: พอดีว่าเมื่อคืนมียิงกันผมก็เลยมาดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างหรือเปล่านะครับ
6: นึกถึงเรื่องเมื่อคืนยังผวาไม่หายอุบัติ
7: พอดีผมจะคอนเทนต์ไปลงในช่อง YouTube นะครับ
6: อ๋อช่อง YouTube ใช่ไหมนี่พี่เจอช่อง YouTube ของชยาแล้วนะ
0: น่ารักมาก
8: ป้าเห็นปูน้ำไหมครับ
6: เห็นจริงเลยโอเคป้าหล่อนะคะ
8: เห็นปูน้ำไหมครับ
6: นี่รักยิ้มด้วยอ่ะ
8: เจพอลล่า
6: ฮะ
8: เห็นปูน้ำไหมครับ
6: ไม่เห็นนะ
8: ไม่รู้หายไปไหนถ้างั้นผมขอตัวนะ
6: อ๋อค่ะค่ะ
0: ปูนาคนที่ร้องเพลงบนเวทีเมื่อคืนใช่ไหมครับ
6: อ๋อใช่ค่ะ
0: คนเมื่อกี้พ่อเขาเหรอครับ
6: อ๋อไม่ใช่ค่ะคนตะกี้อยากรู้ไหมคะอยากรู้เรื่องปูนาไหมเอามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอามามาพี่เนี่ยรู้ทุกเรื่องไหนๆก็จะเล่าแล้วเนาะทุกคนนี่ใครอยากรู้เรื่องปูนามันนี่เลยถามมาตอบได้หมด
9: ได้ข่าวว่าพ่อแม่ของมันอื้อเฉาฆ่ากันตายเพราะเป็นชู้กันเหรอเจ
6: ๊ที่รู้จริงความจริงทั้งนั้นเลยเนี่ยฟังนะทุกคนคือพ่อของปูนาเนี่ยเป็นนักร้องชื่อว่าภูผาไงแล้วก็แม่มันเนี่ยชื่อน้ำทิพย์เขาเนี่ยภูผาเนี่ยก็ได้ไปเป็นชู้กับนักร้องอีกคนที่ชื่ออ่อนนงบ้านนี้แตกเลยจ้ะสุดท้ายฆ่ากันตายอ่ะความหึงหวงอะเนาะตายแล้วมากรักหีเหม็นข้าวจริงๆเลยอ่ะ
3: เออ
0: เจ๊ครับ
6: คะ
0: เรื่องแบบนี้ไม่ควรพูดนะครับถ้าไม่มีหลักฐาน
6: แต่เขาก็ลงหนังสือพิมพ์กันแทบจะทุกฉบับเลยนะเนี่ย
10: แต่คนตายเสียหายนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวด้วย
0: คราวหน้าคราวหลังถ้าไม่มีหลักฐานอย่าพูดให้ใครเขาเสียหายแบบนี้อีกนะครับเขาฟ้องเจ๊ได้นะ
6: โอ้ตายแล้วรู้สิบปากเลยค่ะคราวหลังนี่นะคะเจจะเชื่อน้องชายาทุกถ้อยคำเลยจะไม่พูดอะไรอย่างนี้อีกแล้วอ่ะพวกแกนี่นะเห็นนะมันชวนฉันเมาเรื่องชาวบ้านเนี่ยแล้วเป็นไงโดนผู้ชายด่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอารมณ์เสียเลยอ่ะ
11: เมื่อคืนฉันก็เห็นไอ้ปูนามันขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีที่งานนั่นแหละ
12: ร้องเพลงเรารอเขาลืมของคุณออนอนงวงวิเชียนด้วยนะร้องเพลงเพราะมากเลย
11: ตอนที่มีระเบิดพวกฉันก็วิ่งหนีตัวใครตัวมันขอโทษทีฉันไม่รู้จริงๆว่าปูนามันหายไปไหน
4: ฉันเองก็ไปหาที่มูลนิธินะเขาบอกว่าไม่มีคนตายมีแต่คนเจ็บเป็นห่วงปูนาจริง ไม่รู้ทำไมไม่ติดต่อมา
12: แล้วอาทารินไปหาตำรวจมาหรือยัง
4: ไปมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไร
11: พูดก็พูดเถอะนะทารินที่ปูนามันไม่ติดต่อมาก็เป็นเพราะเองนะมันดุเกินไปหลานมันก็โตแล้วมันไม่มีเพื่อนไม่มีใครให้พูดคุยจะพูดอะไรกับเองมันก็กลัวแล้วยิ่งเกิดเหตุแบบนี้มีเหรอมันจะกล้าโทรมาบอก
4: ก็อาจจะจริงนะเอาไว้ฉันจะคิดดูอีกทีไปก่อนนะพี่สาย
11: จ้ะ

0: ถูกถูกแล้วของแกวะ
1: ก็ถูกที่แกบอกว่าหน้าตาดีไงโดยเฉพาะน้องมาเรียนะทั้งสวยทั้งขาวแถมยังเสียงใสอีกถูกใจพี่มนัสเลย
0: เวยเอ้ยนึกถึงแต่สาวๆลืมเรื่องตายเลยหรือไง
1: ถูกของแกวะเมื่อคืนฉันว่าไอ้พวกที่ปาระเบิดเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกไอ้เปลวปากน้ำโพ
0: ที่นี่เล่นกันแรงแบบนี้แสดงว่ากฎหมายกำลังอยู่ในมือโจร

0: ขอคุยได้หน่อยที่พี่ชาย
1: อะไรของพวกมึงวะ
2: แค่อยากจะถามอะไรนิดหน่อยแหละพี
1: ่มึงจะถามอะไรวะถ้ามึงจะถามอะก็ถามปืนกูนี่
3: ฟังเพื่อนกูถามสักนิดมึงก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวนะ
4: เฮ้ยพี่เป๊ะ

สองตัวนี้ฝีมือมันเกินคนธรรมดาหรือว่ามันจะเป็นสายตำรวจฮัลโหลพิชิตผมว่ามันเจอสายตำรวจแล้วพี่พฤติกรรมมันน่าสงสัยมากเลยครับ

0: บ้านหนูหลังนี้ละค่ะ
1: เอ๊ะเหมือนไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ
0: อาทารินมาแล้วค่ะ
1: ไหน

0: ไปได้มา
1: คือพอดีเมื่อคืนหนู
2: หนีไปร้องเพลงและมีคนยิงกันมีปาระเบิด

0: ิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่โทรไปก็ไม่ยอมรับสายทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะปูน่ะ
1: คือหนู
2: คือปูนาเนี่ยได้รับบาดเจ็บครูเลยเอาไปพักที่บ้านครูชื่อเมืองไพรเป็นหัวหน้าวงดนตรี

0: แต่เมื่อคืนอาเป็นห่วงแทบแย่ทำไมไม่บอกให้อาไปรับ
1: ก็หนูเกรงใจนี่จ้าอามันดึกแล้ว
0: เกรงใจอาแต่ไม่เกรงใจคนอื่นไปรบกวนบ้านคนอื่นแบบนี้มันถูกไหมปูนา
1: อย่าว่าแกเลยค่ะฉันยินดีและเต็มใจที่จะดูแลปูนาเอง
0: นี่คุณเป็นใครเนี่ย

0: มคือทารินไม่ใช่พี่ภูผาถ้าคุณยังพยายามให้ผมเป็นเขาเราก็คงคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: ถึงเวลาที่เราควรจะเอาคืนได้แล้วถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเองคุณควรจะเห็นแก่ปูนาบ้าง
2: ถ้างั้นหนูขออาสาไปขโมยตุ๊กตาตัวนั้นออกมาเองค่ะ
3: เดี๋ยวคอยดูตอนประกวดจริงนะฉันชนะเธอแน
4: ่จริง
5: เก่งมาก
6: เฮ้ยพวกมึงสองคนเป็นใครวะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: แกไม่เรียนแล้วเหรอ
1: เรากำลังจะมีเบบีด้วยกัน
0: มีลูกเหรอฉันจะไม่มีทางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นน้องสะใภ้ฉันเด็ดขาดว้ายตายจริง
2: ไอ้ตังค์สิมันไปถอนมั่นหนูด่าเขา
3: แล้วทำไมไม่มีใครบอกหนูเลย
4: คุณลูกคุณเป็นอะไรลูกคุณ
5: เลื่อนนัดไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหม

0: ว่าไงนุ่น
1: คุณพ่อครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ
0: แกจัดการไปก่อนได้ไหมน้องอุ่นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่สบายมากเลย
1: คุณตาตกบันไดที่เขตก่อสร้างเลือดออกเต็มไปหมดเลยครับ

0: 阿叔，
1: นี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันมีแต่เรื่อง
0: ตังเป็นยังไงบ้าง
2: ฮะยังไม่รู้เลยแม
0: ่ขออย่าให้เป็นอะไรมากเลยอาการตังเป็นไงบ้างคะ
3: การผ่าตัดเป็นไปได้ดูดีครับแต่อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับคนไข้มีภาวะเลือดออกในสมองค่อนข้างมากสมองบวมและตอนนี้จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจในการพยุงอาการครับ
2: เราต้องทำยังไงต่อคะ
3: สิ่งสำคัญตอนนี้คือเราต้องเอาเลือดออกให้เร็วที่สุดครับถ้าสมองบวมมากกว่านี้เราอาจจะต้องผ่าตัดเอากะโหลกบางส่วนออกเพื่อลดแรงดันในสมองครับ
0: แล้วเขาจะรอดไหมคะ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ช่วง 24-48 ชั่วโมงนี้สำคัญมากเราต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: วันนี้ที่ผมกลับดึกกว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่าผมต้องเคลียร์เอกสารที่เข้าประชุมแทนคุณฟ้าแล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องส่วนน้ำที่คุณตังฝากให้ผมทำซึ่งตอนที่ผมทำเอกสารอยู่เนี่ยผมก็เห็นคุณตังกลับเข้ามาที่ห้องทำงานแล้วเขาก็ดูรีบร้อนแล้วก็รีบออกไปจากห้องครับพอสักพักนึงเนี่ยผมก็เอาเอกสารไปให้ที่ห้องคุณตังแล้วผมก็เห็นว่าคุณตังลืมโทรศัพท์ไว้ซึ่งปกติแล้วผมจะเห็นคุณตังพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดแต่ว่าน่าจะรีบก็เลยลืมไว้ผมก็เลยจะเอาโทรศัพท์ให้คุณตังแล้วรปภ.ก็บอกว่าคุณตังน่าจะไปที่ไซต์งานก่อสร้างตรงสวนน้ำครับแล้วพอผมไปถึงเนี่ยผมก็ไม่เห็นใครเลยแล้วผมก็คิดว่าคุณตังไม่น่าจะมาที่นี่ด้วยเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนั้นผมก็เลยจะไปหาคุณตังในห้างระหว่างที่ผมจะไปหาคุณตังผมก็เห็นเลือดไหลมาตามทางแล้วผมก็เห็นคุณตังนอนหมดสติอยู่ครับ
3: นี่แสดงว่าเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย
4: แต่ตังจะรีบกลับไปทำไม
3: อืม
4: เขาไปหาคุณเทียนที่บริษัทกับแม่เรื่องที่จะยกเลิกงานแต่งกับยุทธิดาไม่ใช่เหรอคะ
5: ใช่ระหว่างคุยเนี่ยนะดูเขารีบๆหล่นๆเหมือนจะกลับไปไหนสักแห่งหนึ่งนะแล้วระหว่างนั้นโทรศัพท์มันดังตลอด
4: มีเรื่องด่วนที่สวนน้ำหรือเปล่า
2: ไม่น่าใช่นะครับเพราะวันนี้คุณตังให้ผมจัดงานเรื่องสวนน้ำครับแล้วก็ช่างก็ขอตัวกลับก่อนด้วย
3: แล้วทำไมตังถึงต้องรีบกลับทั้งๆที่กำลังทำธุระสำคัญแถมรีบร้อนไปที่ที่ไม่ค่อยมีคนตอนฝนตกหนักเนี่ย
4: งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันเรียกหัวหน้าช่างมาคุยแล้วนายให้คนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวนะที่คิดว่าตังน่าจะเดินผ่านมันน่าจะพอได้เรื่องอะไรขึ้นมาบ้าง
5: เออขออีกเรื่องนะเรื่องที่ตังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแม่ขอร้องเลยนะขอให้ทุกคนปิดอย่าให้เอากงทุมรู้เดี๋ยวตกใจขึ้นมาเป็นอะไรไปอีกคนในแย่เลย
3: แล้วมันจะปิดได้นานแค่ไหนนะครับ
5: ก็จนกว่าตังจะรู้สึกตัวหรืออาการดีขึ้นแต่แม่เชื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยตังอยู่ในมือของหมอที่ดีที่สุดโรงพยาบาลที่ดีที่สุดตังจะต้องไม่เป็นอะไรแน่

0: นี่ผมไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ
1: วันนี้มีคนใกล้ตัวฉันป่วยหนักทั้งสองคนยิ่งกับตังมันไม่น่าจะเกิดเรื่องขนาดนี้ขึ้นได้แกเชื่อไหมทุกคนต้องคิดว่าฉันเป็นคนผลักตังตกไปแน่
0: ๆคุณพูดอะไรคุณเนี่ย
1: เรื่องจริงเพราะฉันทั้งเกลียดเกลียดแบบไม่อยากจะมองหน้าแล้วฉันก็เป็นคนเดียวที่แข่งขันกับตังมาตลอด
0: คุณจะคิดทำร้ายตังไปทำไมในเมื่อคุณเป็นผู้บริหารสูงสุดของทีนาระอยู่แล้ว

0: แมนจะกินอะไรไหมครับ
1: ไม่หิวลูกเป็นห่วงตังมากกว่า
0: ผมเห็นแม่เนี่ยเฝ้าตังตรงนี้มาหลายชั่วโมงแล้วนะครับผมว่าแม่เนี่ยควรที่จะกลับบ้านเนี่ยไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมครับยังไงผมก็ต้องเฝ้าน้องอุ่นอยู่ดีถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบโทรบอกเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ
1: แต่แม่ก็อยากจะอยู่จนกว่าตังเขาจะฟื้น
0: อาการของตังเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับผมว่าแม่เนี่ยควรที่จะไปพักผ่อนดีกว่านะครับถ้าแม่ไม่สบายแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลตังครับ

0: คุณทิพย์คะ
1: ครับ
0: ตอนนี้น้องเริ่มทานอาหารอ่อนได้แล้วนะคะ
2: มาเยี่ยมคุณตังทีนาละค่ะ
0: สักครู่นะคะ
1: ด้วยเป็นได้ก็ดี
0: อยู่ICU ชั้น3ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: จริงๆตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานนั่นแหละสงสัยเขาก็ให้วันนี้แหละเฮ้ยทำไมมันแตกอ่ะ
1: สงสัยกรอบไม้มันหดตัวกระทันหันนั่น
0: ถ้างั้นเอามานี่เดี๋ยวพาไปทำให้ใหม
1: ่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็สวยดีออก
0: อย่าล้อเล่นนะสุกกระจกแตกแบบนี้มันล้างไม่ดี
1: แกคิดว่าจะมีคนตายเพราะกระจกแตกหรือราวหรือไง
0: อ้าวก็คนจีนเขาถือไง
2: เป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากกอดอาสุก
1: เป็นไรของแกเนี่ย
3: แถวนี้อาสุกเชื่อหรือยังอย่างโบราณเขาบอกอะไร

บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอากระจกเหล่าๆนั้นกลับไปห้ามขอโทษนะห้ามไม่น่าเอาของแบบนั้นให้อสุกเลยห้ามขอโทษอสุกลุกขึ้นมาว่าภาพเลยอสุกลุกขึ้นมาด่าภาพอีก

0: ขอโทษนะคะญาติหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะ
1: เอาไว้พาจะแอบมาเยี่ยมใหม่นะอาสุต้องรีบหายเร็วๆนะอาสุต้องฟื้นขึ้นมาให้ทันตอนที่พาเปิดตัวตอนกลับบ้านนะเราจะได้หัวเราะย้อนหน้าแจ๋ฟ้าด้วยกันตอนที่เขาเห็นหน้าภาพครั้งแรกอาสุสัญญากับภาพแล้วนะ

0: เอ้าคุณวาดมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: ฉันมัวแต่คิดอะไรเพลินๆนะคะก็เลยลงลิฟต์ผิดชั้นไม่รู้เลยนะคะว่าชั้นนั้นเป็น ICU อ่ะ
0: ดีนะไม่ลงไปห้องอนิจกรรมอ่ะ
1: ห้องอนิจกรรมคือห้องอะไรอะคะ
0: ห้องดับจิตไง
1: โอ้ยคุณจะคนตายจะผีจะอะไรอ่ะไม่เห็นจะน่ากลัวหรอกก็เหมือนกันหมดนั่นแหละฉันว่านะคนเป็นที่ชอบเหยียดชอบด่าคนอื่นน่ากลัวกว่าต้องเยอะแล้วนี่คุณมาทำอะไรอะคะ
0: ผมมาหาคุณตังค์ครับเขาเป็นเจ้านายผม
1: คุณตังค์ทีนาละเขาป่วยเป็นอะไรหรอคะ
0: อุบัติเหตุนะครับตอนนี้อาการไม่ค่อยดีเลยหมอกำลังดูอาการอยู่
1: เสียใจด้วยนะคะ
0: คุณตังค์เขาเป็นคนดีไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลย
1: แม่ฉันเคยบอกไว้นะว่าพวกคนที่มีเงินพวกคนรวยอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็หายจะเป็นก็แต่พวกคนที่เขาหาเช้ากินค่ำนี่แหละที่จะเป็นปุ๊บตายปั๊บเพราะไม่มีเงินรักษาพวกเราก็เลยต้องทำงานหาเงินเก็บเงินเอาไว้เยอะๆเอาไว้ใช้รักษาตัวเองตอนป่วยไง
0: ก็หวังว่าคุณตังค์เขาจะไม่เป็นหนักจนหมอรักษาไม่ได้ครับ
1: แต่ฉันว่าสมัยนี้นะแค่มีเงินกับหวังพึ่งหมออย่างเดียวคงไม่พออ่ะมันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉันรู้จักอยู่ที่นึงนะคะศักดิ์สิทธิ์มากช่วยคนป่วยมันเป็นหมื่นๆเคสแล้วอะ
0: จริงไหมครับเนี่ย
1: จริงค่ะถ้าไปไหว้ขอพรน่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่นอกจากจะได้ช่วยคนที่เขาป่วยแล้วอะยังช่วยให้พวกเราสบายใจด้วยนะคะ
0: งั้นคุณคงต้องพาผมไปแล้วแหละเพราะคุณดูเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้มากเลย
1: ได้สิคะฉันก็อยากจะไปขอพรให้ญาติฉันคนหนึ่งที่กำลังป่วยเหมือนกัน

0: ผมนึกว่าคุณว่าจะพาผมไปที่ไหนพามาว่าพระพุทธชินราชนี่เอง
1: ก็ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจชาวพิษณุโลกได้เท่าท่านอีกแล้วล่ะค่ะฉันไม่อยากให้ญาติของฉันหายป่วยเร็ว
0: ๆผมก็อยากให้คุณตังหายไวๆเหมือนกันอ้าวสวัสดีครับท่าน
2: สวัสดีครับ
0: ค
2: ุ
0: ณนนท์คุณไหว้ครับอันนี้ท่านนายกนกแล้วก็ภรรยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มาไหว้พระเหรอครับ
0: ใช่ครับ
3: โอ้นั่นที่แฟนเหรอตามสบายแล้วกันไปละ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: จริงๆวันนี้น้องเน่งเขาก็อยากมาขอพรให้คุณตังมากเลยนะแต่ว่าเขาติดเรียน
1: น้องเน่งเขาสนิทกับคุณตังมากเลยเหรอคะ
0: ก็ผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ะก็เลยพาไปที่ทำงานบ่อยๆคุณตังก็ไม่ว่านะแล้วก็ยังให้แม่บ้านเนี่ยมาช่วยดูแลน้องเน่งด้วยสวัสดีครับคุณฟ้าได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับครับผมต้องรีบเข้าออฟฟิศด่วนนะเรื่องคุณตัง
1: ไม่เป็นไรค่ะตังสบายเลย
0: ผมขอโทษนะไว้ครั้งหน้าเรานัดกันใหม่นะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่รถนะครับ
1: เป็นไงบ้างนน
0: ผมไล่ภาพจากกล้องจรปิดทุกตัวแล้วนะครับก่อนเกิดเรื่อง2ชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรน่าสงสัย
1: ตังกลับมาที่ห้างกี่โมง
2: คุณตังกลับเข้ามาตอนทุ่ม37ครับ
1: แล้วนายไปเจอตังที่สวนน้ำกี่โมง
0: น่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ
1: มีกล้องไหม
2: ไม่มีเลยครับตรงนั้นเป็นจุดเดียวที่ไม่มีกล้องครับ
3: นี่ไงครับคุณตังตอน2ทุ่ม10นาทีครับคุณตังได้ออกจากตัวอาคารแล้วไปที่ประตูด้านข้างแล้วก็ออกไปที่เขตก่อสร้างครับ
1: แล้วก็ไปไอ้ตรงที่มันไม่มีกล้องเนี่ยนะ
0: ไอ้กล้องตัวนี้มันอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนี
2: ่แต่มันหันไปคนละทางก็เลยไม่เห็นอะไรครับ
0: แล้วกล้องถัดจากกล้องตัวนี้ทำไมมีคนเข้ามาอยู่ในเขตก่อสร้าง
1: ดึงภาพให้มันชัดอีกเอาให้ชัดที่สุดเลย
3: มันชัดสุดได้แค่นี้ล่ะครับ
0: ตามหาสองคนนี้ดิ
2: แต่ผมลองดูหลายรอบแล้วนะครับไม่เจอครับ
1: งั้นดึงไฟล์ภาพสำคัญขึ้นมาให้หมดฉันจะเอาไปให้ตำรวจ
0: คุณพระครับจะแจ้งความเหรอครับ
1: มีคนกล้าเข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวทีนาราถึงที่นี่แกคิดว่าฉันจะปล่อยมันไว้ไงอาการไม่ค่อยดีอะถ้าสมองบวมอาจจะต้องผ่าตัดเปิดกะโหลก
4: แต่พี่แจ๋ก็วุ่นวายเลยดิ
5: แล้วได้ข่าวว่าน้องอุ่นก็ไม่สบายด้วยใช่ไหม
1: น้องอุ่นอาการดีขึ้นแล้ววันนี้น่าจะกลับบ้านได
5: ้งั้นถ้าช่วงที่อาสุกไม่สบายแล้วแจ๋อยากจะให้ภาพกลับไปช่วยงานที่ห้างอะ
4: ภาพกลับไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ต้องอะฉันมีเจ้าดินช่วยอยู่แล้วเชิญแกไปเที่ยวตามสบายใจแก
5: ไหวอะแจ๋กอดินเนี่ยนะจบสังคมศาสตร์มาสกิลการบริหารก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งแล้วนี่ได้ข่าวว่าโดนเพื่อนโกงด้วยไม่ใช่เหรอ
6: แกนี่มันสารแหน่ไปซะทุกเรื่องเหมือนกันนะ
5: หรือว่าแจ๋อยากจะให้ภาพสารแหน่เรื่องแจ๋คนเดียว
4: ก็ไม่ติดนะ
1: นี่ถ้าแกจะโทรมากวนประสาทแบบนี้ฉันวางนะ
4: ใจเย็นๆแจ๋นี่ภาพเตือนด้วยความหวังดีนะ
5: ตอนนี้งานที่ห้างก็ยุ่งงานก่อสร้างสวนน้ำก็มีแต่ปัญหาแต่ควรจะต้องได้คนที่มีประสบการณ์มาช่วยแจ๋จริงๆนะ
4: สภาพก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
1: ตัวเลือกที่กวนประสาทฉันมากที่สุดมากกว่า
4: แต่ต้องเลิกอคติ
5: แล้วคิดดูดีๆว่าภาพอ่ะช่วยแจ๋ได้จริง
1: ๆฉันขอบใจนะที่แกเสนอตัวมาแบบเนี้ยแต่ฉันขอไม่พิจารณาฉันมีตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้วส่วนถ้าแกอยากจะกวนประสาทหรืออยากจะมาแย่งตำแหน่งฉันเนี่ยเชิญหาทางอื่นแล้วกัน
4: เพราะถ้าฉันยังนั่งอยู่ตรงนี้แกไม่มีวันได้เหยียบที่นี่แน่
5: อะไรวะคนเขาสาวหวังดีแท้ๆ

0: แหม
1: ดูท่าทางไม่น่าจะมาดี
0: สงสัยอยากจะมาดูให้เห็นกับตาแล้ว
1: ข่าวไวจังเลยนะคะ
2: ไม่ได้สิครับในแวดวงธุรกิจเนี่ยเราไม่ต้องหูไวตาไวโดยเฉพาะกับศัตรู
1: ถ้าพวกคุณจะมาหาเรื่องแบบนี้ฉันว่ากลับไปซะดีกว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็เคลียร์กันจนจบแล้วก็ขอให้มันจบจริงๆค่ะ
3: คุณนาก็พูดง่ายจังเลยนะคะคุณนารู้ไหมคะในโพสต์ที่ยุดาประกาศถอนมั่นกับตังเนี่ยมันมีคนมาสมน้ำหน้ายุดาเยอะขนาดไหน
1: ก็หนูจะไปประกาศทำไมฮะคนคอยซ้ำเติมตั้งเยอะตั้งแยะอยู่แล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันเงียบเดี๋ยวคนก็ลืมไปเอง
3: ก็ยุดาเป็นคนของสังคมนี่คะถ้ายุดาไม่โพสต์ไปอย่างนั้นเดี๋ยวชาวเน็ตเขาก็ถามกันไม่เลิกว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทียุดาเบื่อที่จะต้องตอบคำถามอะไรเดิมๆอะค่ะ
4: จริงๆแล้วอ่ะคุณอัมพันธ์ก็น่าจะเข้าใจหัวอกพวกเรานะคะเพราะลูกสาวคุณก็เคยถูกถอนมั่นเหมือนกันส่วนเธอก็เข้ามาช่วยกู้หน้าลูกสาวคุณอัมพันธ์แท้ๆเลย
1: เอาว่าเราเลิกพูดเรื่องเก่าสักทีถ้าฉันจะประกาศขอโทษพวกคุณทางโซเชียลมันจะทำให้พวกคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
2: คงไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นอกจากน้องชายคุณตายไปซะ
5: พอได้แล้วนะพวกคุณไม่มีความเห็นใจคนอื่นบ้างเลยยังไงผมรีบกลับบ้านไปเลยนะ
3: มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนอื่นเกย์แค่ผัวกระจอกกระจอกของนางฟ้าฟ้า
5: เออแค่ผัวกระจอกกระจอกนี่แหละที่จะไล่พวกคุณออกไปจากที่นี่ไงแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยในโซเชียลพวกคุณก็จะเห็นข่าวตัวเองตอนที่ผมลากออกไปจากโรงพยาบาลโทษฐานทำตัวน่ารังเกียจไร้อย่างอายหรือว่าโซเชียลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอครับผมจะได้ไปเช่าบิลบอร์ดไปทั่วพิษณุโลกเลยแล้วก็เอารูปพวกคุณเนี่ยไปแปะไว้ตอนที่ผมลากคุณออกจากโรงพยาบาลเนี่ยดีไหมครับ
3: จะไม่กล้าหรอ
5: ทำไมจะไม่กล้าก็ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่แต่ว่าถ้าผมจะเสียเนี่ยผมก็เสียอยู่เรื่องนึงเสียค่าปรับแล้วผมก็เชื่อนะว่าตระกูลทีนาระเนี่ยเขาก็มีปัญญาจ่ายแน่นอนครับ
2: คุณฟังที่ลูกเขยคุณพูดกับผม
1: เขาก็พูดถูกแล้วนี่คะตรงใจฉันเป๊ะเลยฉันจะบอกให้ด้วยความหวังดีเลยนะถ้าไม่อยากให้เด็กมันถอนหงอกซะจนผมหมดหัวพวกคุณควรจะกลับไปได
5: ้แล้วดอกไม้และของเยี่ยมเนี่ยนะครับเชิญกลับไปกินกันที่บ้านเลยนะครับของอัปมงคลแบบนี้นะตระกูลทีนาราไม่รับครับ
4: ไปลูกกลับไป
5: นี่ขอโทษด้วยนะครับแม
1: ่ทำไมถึงได้ใจดำกันขนาดนี้ก็ไม่รู
5: ้สงสารตังเลยนะครับที่ต้องทนกับไอ้คนพวกนี้มาตั้งนานนะ
6: คุณอมพันธ์คะ
1: ค
6: นไข้มีภาวะหยุดหายใจเฉียบพลันค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็เตรียมใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจนะคะ
7: ตอนนี้อาการของคุณตังยังอยู่ภาวะวิกฤตครับเขายังไม่สามารถหายใจเองได้จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผ่านทางปากหมอแนะนำให้เจาะคอครับช่วยให้คนไข้เนี่ยหายใจสะดวกขึ้นครับ
5: แล้วถ้าเจาะไปแล้วเขาจะมีโอกาสฟื้นไหม
7: ไม่ได้ทำให้คนไข้ฟื้นครับแต่ช่วยให้หายใจดีขึ้นลดการติดเชื้อมากขึ้นรอเวลาร่างกายคนไข้ฟื้นตัว
1: ฉันตัดสินใจไม่ได้หรอก
5: แม่ยังไงแม่ก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่เนี่ยก็เปรียบเสมือนแม่ของตังอยู่แล้วนี
1: ่แต่ตังมันไม่เคยคิดว่าแม่เป็นแม่นะลูก
5: ปากอ่ะก็บอกว่าไม่ใช่ครับแต่ใจของมันลึกๆเนี่ยมันก็นึกถึงบุญคุณของแม่มาตลอดนะครับยังไงแม่ก็ต้องตัดสินใจแทนลูกชายคนนี
1: ้แล้วถ้าตัดสินใจผิดล่ะ
5: ผมว่าตังเขาเข้าใจครับ
1: เอาเถอะค่ะถ้ามันจำเป็นหมอก็ทำได้เลยขออย่างเดียวขอให้ช่วยเขาดีขึ้นเท่านั้น
7: ได้ครับ

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping

0: ไม่คิดเลยนะคะว่าจะมาเจอที่นี่ปกติเห็นเที่ยวในผับในกรุงเทพ
1: ผมมีเซนส์นะครับก็เลยรู้ว่าคุณจะมา
0: แล้วมาคนเดียวหรอคะ
1: คืนนี้โสดครับ
0: โสดตอนมาแต่มีคู่ตอนกลับหรือเปล่าคะ
1: ก็แล้วแต่นะครับว่าผมเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่า
0: แล้วเลือกเยอะหรือเปล่าอะคะ
1: ก็มีบ้างครับถ้าไม่เลือกเราก็ไม่ได้อะไรที่ดี
0: ๆแล้วอย่างยูดาเนี่ยพอจะตรงสเปคคุณบ้างไหมคะ
1: เกินสเปคไปเยอะเลยครับผมยังคิดว่าผมไม่คู่ควรกับคุณด้วยซ้ำ
0: แหมผู้ชายสเปคสูงอย่างคุณพูดกับยูดาอย่างเงี้ยยูดาถือว่าเป็นคำชมนะคะดีซะอีกยูดากำลังต้องการคนพูดจาหวานหวานปลอบใจอยู่พอดี
1: ทำไมครับแล้วคู่มั่นคุณเขาไม่พูดจาหวานหวานซับซ้อนบ้างเลยเหรอ
0: คุณเอกนี่ไม่ได้เปิดโซเชียลบ้างเลยเหรอคะยูดาถอนมั่นไปแล้วค่ะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยนี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในรอบ4ปีของผมเลยนะ
0: ทำไมอะคะ
1: ผมจะได้เสนอตัวดูแลคุณนะครับผู้หญิงสวยๆรวยๆเก่งๆอย่างคุณเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่มีความสามารถแล้วก็หน้าตาดีอย่างผมคอยดูแลก็คงจะไม่มีใครกล้ามาเกาะแกะหรือหวังผลประโยชน์จากคุณ
0: เป็นห่วงเหรอ
1: ยังไม่ชัดเด็กหรอครับผมเป็นห่วงมากแล้วก็เป็นห่วงมานานแล้วด้วย
0: งั้นมันก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยป่ะคะ
1: พิสูจน์ยังไงดีครับ

ป้าผมได้ผู้ร่วมลงทุนโปรเจกต์ใหม่ของป้าแล้วนะอาทิตย์หน้าป้าเตรียมตัวได้เลยผมจะพาคนที่ใช่เข้าไปเซ็นสัญญาแล้วป้าจะรู้ว่าผมไม่เคยทำให้ป้าผิดหวัง

0: หลังจากที่ฉันเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุมาแล้วเนี่ยนอกจากรอยเลือดตามพื้นแล้วก็ตามขั้นบันไดเนี่ยเรายังตรวจพบเศษชิ้นเนื้อตรงบริเวณขอบปูนไม้ประดับด้วย
1: ขอบปูนที่มันอยู่ตรงลานที่เหนือบันไดที่ตั้งตกลงมาเหรอ
0: ถูกแล้วพอเอาเศษชิ้นเนื้อไปตรวจ DNA นะเว้ยผลมันออกมาว่ามันเป็นของคุณตังจริงๆเราคาดว่าก่อนที่คุณตังเขาจะตกบันไดลงไปเนี่ยเขาน่าจะล้มลงไปแล้วศีรษะฟาดไปตรงบริเวณขอบปูนแล้วขอบปูนมันมีความคมมากเว้ยมันเลยเฉือนชิ้นเนื้อบางส่วนของแกไว้อะฉันคิดว่านะเว้ยเขาล้มลงไปเนี่ยศีรษะกระแทกแรงมากเพราะว่าตรงบริเวณขมับขวาเนี่ยกะโหลกศีรษะเนี่ยมันมีรอยแตกยาวแต่ฉันมีอีกเรื่องนึงนะเว้ยที่ฉันค่อนข้างจะมั่นใจอ่ะการที่คุณตังเขาตกลงมาแบบนั้นเนี่ยเขาไม่น่าตกลงมาเองเว้ยน่าจะมีคนผลักลงไปมากกว่า
1: เฮ้ยการที่มันมีแผลที่หัวมันไม่ได้ช่วยยืนยันนี่ว่าเขาจะถูกผลักตกลงมาม
0: ันก็ใช่เว้ยว่าไอ้ตรงแผลที่ขมับขวาเนี่ยมันยืนยันไม่ได้แต่ว่ารอยเลือดออกใต้ผิวหนังที่แขนซ้ายเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีการกระชากกันก่อน
1: ยังไงวะฉันไม่เข้าใจอ่ะ
0: คุณตังเนี่ยเขาเป็นโรค ITP
1: ฮะ
0: โรคเกล็ดเลือดต่ำอ่ะคือไอ้โรคนี้นะเว้ยมันจะมีภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังได้ง่าย
1: ทำไมคนในบ้านไม่เห็นมีใครรู้เรื่องนี้เลย
0: คุณตังคงเพิ่งรู้ตอนโตเหมือนกันฮะก็เลยไม่ได้บอกคนอื่น
1: งั้นนี่แกกำลังจะบอกว่าที่ตังตกลงมาเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุงั้นหรอ
0: มีคนผลักคุณตังตกลงไปแน่นอนเลย

0: ผมขอโทษนะครับนึกว่าไม่มีคนอยู่ไว้เดี๋ยวผมกลับมาใหม
1: ่คุณเป็นคนแรกที่เจอคุณตังตกบันไดหมดสติใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: งั้นผมขอคุยด้วยหน่อยครับ
0: ได้ครับ
1: ทำไมวันนั้นคุณถึงอยู่ดึกคนเดียวล่ะครับ
0: ผมให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วนะครับ
1: ผมก็แค่อยากจะรู้ให้แน่ใจครับแล้วปกติเนี่ยคุณอยู่ดึกแบบนี้บ่อยไหมครับ
0: ไม่ค่อยบ่อยหรอกครับเพราะผมต้องพาลูกชายผมเนี่ยไปซ้อมมวยหลังเลิกเรียนวันเว้นวันนะครับ
1: แต่วันนั้นเนี่ยคุณก็ดันบังเอิญอยู่ดึกตรงกับวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นพอดี
0: ครับ
1: ก่อนที่คุณตังเขาตกบันไดเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
0: ผมเคลียร์งานอยู่ที่ห้องผมครับ
1: เคลียร์งานเรื่องอะไรครับ
0: เรื่องปัญหาส่วนน้ำที่ล่าช้าครับ
1: แต่ว่าหน้าที่นี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณตังเขาไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่ครับคุณตังเขาฝากให้ผมดูแลเรื่องนี
1: ้แล้วถ้าคุณตังเขาฝากให้คุณดูแลเรื่องนี้แล้วเขากลับมาทำไมครับหรือว่าคุณเป็นคนโทรเรียกเขากลับมา
0: ผมโทรหาเขาจริงครับแต่ไม่ใช่เรื่องนี
1: ้บอกได้ไหมครับว่าเรื่องอะไร
0: เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณตังนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้ไม่แน่นะครับมันอาจจะบังเอิญเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได
0: ้ผมไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญครับ
1: หรอครับ
0: นั้นถ้าคุณโรดไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับ
1: นี่อย่าบอกนะครับว่าบังเอิญมีธุระ
0: แล้วแต่คุณจะคิดนะครับ

0: เอาจริงถ้าไม่ใช่เพื่อนคุณฟ้านะผมด่าสวนจริงนะคือเขาถามนู่นถามนี่เหมือนแบบผมเป็นคนผลักคุณตังโผบันไดงั้นน่ะ
1: ตำรวจที่คุณว่านี่ใช่เราจะนินจินาทรัพย์ปะคะ
0: รู้จักด้วยเหรอ
1: รู้จักสิเขาเป็นตำรวจเก่งจะตายแต่เสียอย่างเดียวนะชอบกวนประสาทคนอื่น
0: ทำไมคุณดูสนิทเขาจังอ่ะ
1: ก็เขาเคยจีบฉันตอนอนุบาล
0: จริงเหรอ อะไร
1: โดนเล่นก็คุณทำหน้าเครียดอ่ะฉันก็อยากให้คุณขับไง
0: ผมขอโทษนะคือผมกังวลเรื่องคุณตังอ่ะถึงเขาจะเป็นเจ้านายผมแต่เราสองคนก็สนิทกันแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดนี่ผมก็พยายามคิดอยู่ตลอดเลยนะว่าใครเขากล้าทำคุณตังแบบนั้นน่ะ
1: แล้วคุณคิดว่าคุณตังเขามีศัตรูที่ไหนปะล่ะ
0: ถ้าให้คิดเร็วๆตอนนี้ก็น่าจะมี2คนนะคนแรกก็คือคุณยุทธิดาที่เพิ่งถอนมั่นไปส่วนอีกคนนึงก็คือคุณฟ้าเพราะเขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอด
1: คุณฟากฟ้าเหรอคุณฟากฟ้าเขาก็ได้ตำแหน่งสูงสุดของทั้งทีนาระไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงยังคิดว่าเขาเป็นศัตรูกันอยู่อีกอะ
0: ก็ใช่ถึงจะได้ตำแหน่งสูงสุดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะคุณฟ้าก็คงต้องทำงานแบบระแวงไปตลอดถ้าคุณตังยังอยู
2: ่ขอน้ำฉันกินแก้วสิ
1: ค่ะ
2: นี่น้ำยังไม่กินข้าวอีกเหรอ
1: ค่ะ
2: น้ำน้ำน้ำ
1: ทำไมวันนี้แม่กลับบ้านมาเร็วจังคะ
2: ทำไมน้ำไม่ไปกินข้าวฮะ
1: พอดีว่าน้ำไม่สบายนิดหน่อยอะค่ะ
2: ไม่สบายอะไม่สบายเป็นอะไร
1: not sure
2: อะไรนี่อยู่ด้วยกับภาษาอะไรฮะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะหลีกไปสิเนี่ยแล้วดูห้องเฮิ้งสิเนี่ยมันเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยน้ำน้ำเป็นอะไรอ่ะฮะ

0: ำไมตัวสั่นขนาดนี้เนี่ยตัวก็ไม่ร้อนเนี่ยไข้ก็ไม่มีเอ๊ะทำไมแกหน้าซีดอย่างเงี้ยแม้ว่าแกดูท่าทางไม่ดีป่ะลุกขึ้นไปหาหมอฮะลูก
1: ไม่ผมไม่ได้เป็นอะไร
0: ไม่ได้เป็นอะไรอะไรแกนอนขดตัวอยู่ในห้องแบบนี้ทั้งวันข้าวปลาก็ไม่กินบ้านเราเนี่ยมันมีคนป่วยมากพอแล้วนะอย่าทำให้คนอื่นเขาต้องเป็นห่วงแบบนี้สิไป
1: แม่อาคิวตังเป็นไงบ้าง
0: คิดยังไงถึงไปถามถึงเขาฮะ
1: อาคิวตังเขาตายไหม
0: นี่ทำไมแกพูดจาอย่างนี้ฮะฉันรู้นะว่าแกเนี่ยไม่ชอบเขาแต่ฉันก็ไม่คิดว่าแกจะใจดำไปถามถึงข้อแบบนี้อะไร
1: ก็แค่ตอบว่าเขาตายหรือไม่ตาย
0: ถ้าแกอยากรู้นะแกก็ไปดูเอาเองสิ

0: ได้เรื่องแล้วแจ๋ก่อนที่ตังมันจะตกบันไดมันเบิกเงินบริษัทออกไปตั้งหลายสิบล้าน
1: ฮะแกเช็คแน่แล้วเหรอ
0: โหแน่สิถ้าไม่แน่ผมจะกล้ามาบอกแจ๋เหรอนี่ผมไปไล่ตัวเลขกับบัญชีมาเองเลยนะเผลอๆอ่ะที่มันตกบันไดมันตัดตอนตัวเองหรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะโดนจับได้ว่าอยากยอกเงินบริษัท
1: แกว่ามันจะใช่ไหมล่ะแต่ไม่แน่เรื่องนี้อาจจะมีคนพยายามทำร้ายแล้วก็ปิดปากตังและไอ้คนนั้นแหละที่เป็นคนได้เงินก้อนนี้ไปอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเป็นอย่างที่แจว่าแล้วใครมันจะกล้าทำแบบนั้นแจ
2: ที่คุณฟ้าให้ผมจับตาดูคุณตังตั้งแต่เดือนที่แล้วครับจนพอจะเจอร่องรอยแล้วว่าที่คุณตังไม่กลับบ้านจริงๆแล้วเขาไปไหนคุณตังไปหาผู้หญิงคนนี้เดือนละไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเธอชื่อว่าโสภินครับเธอทำงานอยู่ที่

0: สุขต้องไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นเหรอยูไม่เห็นสภาพมันเหรอ
0: น้ำก็นี่รักษาอยู่ไงอยู่โรงพยาบาลหมอเก่งๆตั้งเยอะแยะบ้านยูเงินก็ตั้งเยอะน้ำยังไงก็ต้องช่วยเขาได้อยู่แล้ว
1: แล้วถ้ามันตายอ่ะถ้ามันตายอ่ะแล้วจะ

0: ที่ชื่อโสภินต้องร่วมมือกับใครบางคนให้มาหลอกแล้วก็ขู่เอาเงินตังค์แน่ๆเลย
1: แล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าเป็นเขาอ่ะแค่ตังค์ไปหาผู้หญิงคนนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนร้ายนี่ที่คุณให้ผมแต่งตัวหล่อไปทำไมเราไปงานอะไรเหรอ
0: คุณนี่พูดจาเหมือนไม่รู้จักตังค์มาก่อนตังค์ไม่เคยนอกลู่นอกทางแถมยังเป็นคนนึงที่ซื่อสัตย์กับบริษัทที่สุดอากงถึงได้ไว้ใจตั้งแต่มารู้จักกับผู้หญิงคนนี้นั่นแหละตังค์ก็ทำตัวแปลกและยังจะมีเรื่องยักยอกเงินอีกแบบนี้ไม่น่าสงสัย
1: เราควรบอกตำรวจไหมโลดเพิ่นคุณอะ
0: บอกสิแต่ฉันขอพิสูจน์เรื่องนึงให้แน่ใจก่อน
1: สูตรยังไง

0: ตังค์เนี่ยนะที่จะมาเที่ยวที่แบบนี
1: ้อ๋อสวัสดีครับคุณท่าน
0: สวัสดีครับ
1: คุณท่านมาคนเดียวเหรอครับ
0: ครับ
1: สนใจอยากจะได้สาวๆมานั่งคุยเป็นเพื่อนไหมครับ
0: ผมอยากเจอน้องโสภินนะครับ
1: อ๋อครับงั้นจัดไปเลยนะครับคุณท่านรอสักครู่นะครับ

0: ย่ามาทำตัวล็อกแรกอย่างนั้นสิเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นมาเนี่ยก็หนีไปแล้ว
1: นี่ถ้าคุณอยากเจอเขาเนี่ยก็เรียกเขามาคุยสิไม่ต้องให้ผมมาด้วยเลยเนี่ย
0: ผู้หญิงพวกนี้ชอบคุยแต่กับผู้ชายรวยๆนี
1: ่
0: ถ้ายายนั่นเห็นว่าฉันมาคงจะยอมออกมาเจอหรอกฉันนักติดหลังสักขนาดนั้นมาแล้วนะ
2: น้องโสผิดมาแล้วครับท่าน
3: สวัสดีค่ะ
2: ดูแลคุณท่านดีๆนะตามสบายนะครับท่าน
4: ครับ
2: ครับ
3: คุณท่านขาทำไมคุณท่านถึงเรียกหาหนูล่ะคะหนูไม่ใช่เบอร์ใหญ่ปกติไม่ค่อยมีคนเรียกหาหนูถ้าไม่ใช่แขกประจำ
4: ก็เพื่อนแนะนำมาครับบอกว่าหนูดูแลดีอะ
3: เพื่อนคนไหนล่ะคะ
4: ตังทีนั่นล่ะ
0: ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เห็นนักลวน
3: ฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับพวกคุณ
4: ถ้าคุณคือโสพินที่ยานของผมตังทีนาราเนี่ยมาหาบ่อยๆเรามีเรื่องต้องคุยกันครับฉันนั่ง
3: ฉันกับคุณตังไม่ได้ทำอะไรผิด
0: เหรอแล้วไอ้การที่เธอกับผู้ชายอีกคนวางแผนหลอกเอาเงินจากเขาไปผลักตังเขาตกบันไดจนสมองบวมต้องไปนอนอยู่ ICU นี่ไม่ผิด
3: คุณพูดว่าอะไรนะคะสมองบวมเขาเลือดออกในสมองไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคเลือดออกใต้ผิวหนังง่ายด้วย
4: คุณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
3: ฉันไปหาหมอเป็นเพื่อนคุณตังเขาตลอดค่ะคุณตังเป็นยังไงบ้างคะฉันขอไปเยี่ยมได้ไหม
0: เธอนี่มันแสดงละครเก่งกว่าที่ฉันคิดนะแกล้งทำมาเป็นตีสนิททำเป็นดีกับเขาหลอกเอาเงินไปกี่สิบล้านแล้ว
3: ฉันไม่ปฏิเสธนะคะที่คุณตังให้ค่าเลี้ยงดูกับฉันแต่ถ้าให้เป็น10ล้านฉันคงไม่มานั่งทำงานแบบนี้ให้พวกคุณดูถูกอยู่หรอกค่ะ
4: แล้วคุณกับตังเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนอ่ะ

0: เราสองคนคือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วต่างฝ่ายต่างทำให้อีกฝ่ายมีความสุขมั้งคะ
1: ไม่ได้คบกันเหรอ
0: คนต้อยต่ำอย่างฉันไม่กล้าคิดที่จะใช้คำนั้นหรอกค่ะ
2: จริงๆคนอย่างเธอกับตังไม่น่าจะมีโอกาสได้รู้จักกันเลยด้วยซ้ำถ้ามีท่าไหนวางแผนยังไงถึงเข้าไปรู้จักเขาเพราะยังไงคนอย่างตังก็ไม่มีทางเที่ยวที่อย่างนั้นอยู่แล้ว
0: คนนี้ดูถูกคนเก่งเนาะคิดว่าคนจนอย่างฉันฝันว่าจะจับผู้ชายรวยเพื่อยกระดับชีวิตตัวเองสินะคะแต่ขอโทษค่ะฉันไม่ได้คิดฉันไม่ได้วางแผนเลยคุณตังเขาไปที่นั่นเอง
2: เป็นไปไม่ได
0: ้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปถามลูกน้องเขาคนที่พาเขามาสิคะ
2: ลูกน้องไหน
0: คุณนนทสุดไงคะคุณน่าจะรู้จักดี

0: คุณนนทสุดเนี่ยทั้งเรื่องการศึกษาแล้วก็ประวัติการทำงานเนี่ยดีหมดเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่
1: อะไรอะคะ
0: มีคนลือว่าคุณนนทสุดเนี่ยเขารับเงินใต้โต
1: ๊ะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะคะฟ้าไม่ได้กลัวอดีตของเขาฟ้าว่าฟ้าจัดการได้เพราะคนที่ต้องมาทำงานข้างฟ้าจะต้องเป็นคนที่ฉลาดไหวพริบสูงมันถึงจะทันเกมไอ้พวกเขี้ยวลากดินถวายได้ค่ะ
2: ฉันมั่นใจในตัวนนท์มากเกินไปปะเนี่ย

0: แล้วแกจะเสียใจที่กลับมา
1: แกนี่แผนสูงนะจะหลอกใช้อะไรเขาอยากจะล้วงความลับฉันงั้นเหรออ
2: ากงยังไม่รู้เหรอคะว่าสุกตันตอนนี้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
3: หนูคิดว่าภาพวาดเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะทำงานที่ห้างทีนั้นละดูถึงได้เรียกเขากลับมา
4: ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของทุกคนให้หมด

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: กไม่กี่วันเราก็จะเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชิงช้าสวรรค์2026ตลอดระยะเวลา22ปีกับเส้นทางอันยาวไกลที่ทีมงานผู้เข้าแข่งขันแฟนคลับรายการครูบาอาจารย์หลายท่านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเติมสีสันให้ชิงช้าสวรรค์ยังคงมีชีวิตชีวาร่วมกันรักษาสนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับเวทีประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งนี้ยังดำรงอยู่เพื่อส่งเสริมความสามารถให้แก่เยาวชนไทยต่อไปเข้าสู่ปี2026ชิงช้าสวรรค์ก้าวไปอีกขั้นด้วยการปรับรูปแบบรายการเข้าสู่การถ่ายทอดสดปรากฏการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกออนไลน์กับมิติใหม่ในการรับชมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแบบชมสดเชียร์สดตัดสินสดพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: การแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยถ้าไม่มีการสปอยน่าจะสนุกก็เลยคิดว่าน่าจะทำสดทีนี้พอเราจะถ่ายทอดสดความคิดแรกที่แวบเข้ามาก็คือว่าปัญหาและอุปสรรคมันจะเยอะมากแต่ตัวพี่เองพี่เชื่อแล้วก็พี่มั่นใจว่าเราน่าจะทำได้เพราะปัญหาใหญ่ๆเรื่องเดียวน่าจะเป็นเรื่องการเซตติ้งเรื่องอื่นๆเรื่องการถ่ายทอดสดพวกเราเก่งมากอยู่แล้วเวิร์กพอยต์เราทำได้แน่ๆแล้วพอมันทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนก็สนุกไงทุกคนไม่ใช่หมายถึงพี่คนเดียวนะทีมงานคนนู้นคนนี้ผู้แข่งขันคนดูอะไรก็สนุกกันไปหมดในออนไลน์ก็สนุกกันไปหมดนี่แหละที่ว่าคิดถูกแล้วที่ไหนเท่าสุด
0: แม้ว่าเราจะมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้นเพียงใดมีไอเดียที่น่าสนใจขนาดไหนและสามารถทำรายการออกมาได้ยอดเยี่ยมหรือไม่คำตอบไม่ได้อยู่ที่พวกเราแต่อยู่ที่พวกคุณเพราะผู้ชมที่ดีไม่ใช่เพียงผู้ชมแต่พร้อมจะเป็นผู้ติเป็นมิตรที่คอยชี้แนะและนำเสนอสิ่งที่สร้างสรรค์ผู้ชมทุกท่านเปรียบดังผู้ประดับไฟให้ชิงช้าสวรรค์ยังคงมีสีสันอยู่เสมอขอกราบหัวใจผู้ชมชิงช้าสวรรค์
2: สนับสนุนรายการโดย
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด

0: กับเวทีสารฝันเยาวชนไทยค่ะโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนค่ะแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษค่ะเราให้แฟนๆรายการได้พักหายใจหายคอกันสักนิดนึงค่ะอย่างที่รู้กันค่ะว่าเราได้3โรงเรียนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ล่ะค่ะทีมงานทุกคนค่ะจะไปบุกแต่ละโรงเรียนนะคะเรามีเบื้องหลังการซ้อมการเตรียมตัวชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะของน้องๆทั้ง3โรงเรียนจะเก็บภาพมาให้ได้ชมกันค่ะและในช่วงท้ายรายการค่ะเรายังมีอีกหนึ่งโชว์พิเศษค่ะที่ทุกคนจับตามองว่าใครที่จะได้ร้องเป็นโรงเรียนแรกเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะกับบทเพลงรากไทยค่ะซึ่งการโหวตของเรานะคะกับชิงช้าสวรรค์มหาชนค่ะเรายังเปิดให้โหวตกันตลอดเวลานะคะโหวตได้ทั้ง20โรงเรียนที่คุณชื่นชอบค่ะและเราจะทำการประกาศผลโหวตในรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับรางวัลชิงช้าสวรรค์มหาชนค่ะแต่การโหวตของเราเช่นเดิมค่ะไม่มีผลต่อการแข่งขันนะคะรักโรงเรียนไหนเชียร์โรงเรียนไหนชอบโรงเรียนไหนสามารถโหวตกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราไปชมเบื้องหลังเส้นทางสู่แชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มกันที่โรงเรียนแรกเลยค่ะกับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ความสำเร็จจาก3รอบการแข่งขันตั้งแต่รอบเปิดวงลูกทุ่งรักถิ่นและล่าสุดกับชัยชนะในรอบตัดเชือกเพลงถนัดคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาคือหนึ่งในผู้ท้าชิงที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทั้งด้านดนตรีการแสดงและการขับร้องที่ยังคงยืนหยัดอยู่บนความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของพวกเขาความเป็นใต้
2: สำหรับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับคำว่าเทศบาลทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนนะครับเด็กนักเรียนก็เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียนเนี่ยเมื่อใครนึกถึงโรงเรียนเทศบาล5นะครับเขาจะนึกอยู่ 2-3 ด้านก็คือ1เรื่องวินัย2ในเรื่องด้านวิชาการและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์เป็นที่หาชื่นชมเป็นที่กล่าวขานกันในทุกระดับ
3: หลังจากที่ทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มาหารือจากการที่มีรายการชิงช้าสวรรค์ซึ่งเรามองว่าเด็กของเราเนี่ยมีความพร้อมและมีศักยภาพทั้งผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยก็มีความตั้งใจผมเองก็เลยเห็นว่าน่าสนับสนุนให้เด็กได้ไปแสดงออกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถด้วยเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนเทศบาล5ภายใต้สังกัดของเทศบาลนครสงขลาด้วยเราก็เลยสั่งเหมือนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนอย่างเต็มที
2: ่เวทีนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆทุกๆคนนะครับเขาก็อยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตและที่สำคัญก็ลูกๆเหล่านี้นะครับเมื่อเขาอยู่ม.6นะครับม.ปลายเนี่ยสามารถเอาผลงานของเขาไปเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยนะครับก็มีความชอบในเรื่องนี้เราก็สนับสนุนในเรื่องนี้ก็ได้ตั้งงบประมาณนะครับในการส่งในรายการนี้รวมทั้งเทศบาลนครสงขลาที่เขาให้การสนับสนุน
1: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและความแน่วแน่ในเส้นทางที่เดินทำให้พวกเขาคือโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือมุ่งมั่นนำเสนออัตลักษณ์วิถีถิ่นชาวใต้ไปพร้อมกับการสำแดงความสามารถทางด้านดนตรีที่ยอดเยี่ยม
4: เรามีคำถามว่าทำไมไม่หลุดกรอบสักทีถ้าไม่หลุดเนี่ยระวังจะไม่มีทางได้ประมาณนั้นแต่เรายืนหยัดตรงนี้เรามีลายเซ็นของเราอยู่เรามีศิลปะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเพียงแต่ว่ามารอบที่ผ่านมาเนี่ยเราหยิบเรื่องใกล้ตัวทุกคนมองข้ามหยิบทุกคนมองข้ามแต่เราหยิบมาทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผลตอบรับมันเป็นดีเกินคาดใต้แท้ๆมันก็อยู่ได้แค่ตรงนี้แต่เราทำใต้อย่างไรคนเหนือคนอีสานคุณภาคการนี่ก็โอ้โหต้องยอมรับเราได้อยากให้มาสรุปรวมในนี้แต่ไม่ใช่ว่ารวมมิตรกันไม่ใช่แบบนั้นนะคือหมายความว่ารวมความเก็บเป็นความเป็นใต้ของเราตรงนี้เอาไว้ครับตรงนี้เราก็ต้องเป็นโชว์ที่มีสินายความเป็นใต้แล้วก็ต้องเป็นโชว์ใหญ
5: ่เราไม่ทิ้งความเป็นใต้ครับเราพยายามสร้างเอกลักษณ์ลายเซ็นของตัวเองเราต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำอะไรนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ปลูกฝังนักเรียนให้กล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะนำเสนอครูวิทย์เป็นคนเริ่มต้นก่อตั้งวงในเรื่องของการแสดงรองปุ๊ก็จะเป็นผู้จัดการวงจะมีครูปฐมพงษ์ในเรื่องของวงทำดนตรีนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยทีนี้พอนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายกลุ่มดนตรีก็รวมทีมกันซ้อมนะครับครูนาฏศิลป์เนี่ยก็มาทำโชว์ตรงนี้นะครับทำไปทำมาตอนแรกก็คือ

0: มันมีหลายเวทีที่เราลองผิดลองถูกสุดท้ายเราก็เป็นระดับที่1ของจังหวัดแล้วพัฒนามาเป็นที่1ของภาคแล้วไประดับประเทศทีนี้มันเด็กก็มีความรู้สึกว่าเริ่มท้าทายมากขึ้น
1: อีก1จุดสำคัญที่ทำให้โรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกแข็งแกร่งคือประสบการณ์บนเวทีชิงช้าสวรรค์ที่เหนือกว่าใครในปี2026แต่ประสบการณ์นั้นจะมีความหมายเพียงน้อยนิดหากขาดเหล่ารุ่นพี่ที่เปรียบดั่งสะพานเชื่อมความรู้ส่งต่อความสามารถและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้แก่รุ่นน้องอย่างไม่ขาดช่วง
2: ครูเบ้นจบรุ่นที่7ค่ะของโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่อยู่มัธยมถึงม.6เนี่ยก็เป็นเด็กศิลปะที่โรงเรียนนี้แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีศักยภาพมากพอก็เลยได้กลับมาช่วยฟื้นฟูหรือดูแลให้เด็กศิลปะมีศักยภาพที่ดีขึ้นค่ะ
3: เราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้เป็นคนนอกเราเปรียบเสมือนครอบครัวซึ่งกันและกันแล้วก็เราผ่านเวทีเราผ่านการฝึกฝนเราผ่านภาพความทรงจําต่างๆมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะไปออกงานไปแสดงหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกผูกพันมาก
0: ๆอีกไม่กี่ปีที่ครูจะเกษียณแล้วเนี่ยครูจะมีตัวแทนที่จะนําพาวงที่ครูก่อตั้งมาเนี่ยไปสู่เป้าหมายอย่างน้อยคือไม่ตายไปกับครูนี่คือความภาคภูมิใจนี่คือผลผลิตที่ครูภูมิใจสุด
4: ๆมีอยู่ช่วงนึงที่ครูหายไปเลยตอนปี57อันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับครู
0: เราสูญเสียบุคลากรคือครูปฐมพงษ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งวงร่วมก่อตั้งวงด้วยกันมาเป็นกําลังหลักในเรื่องของดนตรีแล้วก็หัวหน้าฝ่ายฉากก็มาเสียชีวิตอีกเราเสียขวัญและกําลังใจสุดๆเลยครับผู้ก่อตั้งจาก3ฝ่ายทีนี้เหลืออยู่คนเดียว
2: ผูกพันค่ะเพราะว่าตั้งแต่สมัยตอนที่ยังวาดภาพอยู่ก็คือว่าแกจะสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมแข่งขันหรือร่วมทำอะไรเงี้ยสิ่งที่ครูสอนก็คือว่าให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะคือครูเป็นครูที่ไม่ได้มีลูกศิษย์เยอะค่ะเลยรู้สึกว่ากลับมาให้ครูท่านอื่นเห็นว่าเราลูกศิษย์ครูปูก็สามารถพัฒนาเด็กๆได้เหมือนกัน
1: การกลับมาอีกครั้งในรอบ10ปีแม้จะผิดหวังในชิงช้าสวรรค์2025แต่ปีนี้พวกเขาทำได้แล้วกับการฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจากทุกรอบการแข่งขันจนได้มาเป็น1ใน3โรงเรียนรอบชิงชนะเลิศชิงช้าสวรรค์2026
5: ค่ะก็สำหรับเส้นทางในชิงช้าสวรรค์ในปีนี้นะคะตั้งแต่รอบเปิดวงเลยคือตอนนั้นพวกหนูได้กลับมาอีกรอบบนเวทีนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็สำหรับรอบเปิดวงคือเราอยากเปิดวงยังไงก็ได้อยากเปิดให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้หลงรักในท5หลงรักเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท5ไปเลยค่ะแล้วก็สามารถทําได้แล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบรักถิ่นได้พวกหนูพยายามนําในเรื่องของมโนราค่ะมาโชว์ทุกคนได้เห็นว่ามโนรานะคะก็คือสิ่งสําคัญค่ะที่ควรอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อไปซึ่งเราก็ได้ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ทําให้ทุกคนได้ตราตรึงในหัวใจแล้วค่ะว่ามโนราที่เรานําไปโชว์ในวันนั้นนะคะมันสวยงามแล้วก็งดงามมากๆจริงๆค่ะจนถึงรอบนี้ก็ได้เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะก็มันไกลเกินมากๆแล้วจริงๆค่ะที่พวกเราได้ฝันกันไว้แต่ก็จะทําให้เต็มที่ในรอบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจริงๆค่ะ
6: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าพี่ได้พาเรามาถึงรอบนี้ก็คือดีใจมาก
7: ตอนนี้ก็เริ่มทำกันบ้านเราจะทำยังไงให้คนคอยตามกับโชว์เราทำให้คนเห็นอัตลักษณ์ที่ยังมีความเป็นภูมิปัญญาของภาคใต้
8: สำหรับโจทย์เพลงในรอบชิงนี้นะคะแล้วก็ยังคงเป็นความเอกลักษณ์ความอัตลักษณ์ของความเป็นใต้ของเราเหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมนี้คือเพิ่มเติมในความยิ่งใหญ่ให้ใต้ของเราได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่ๆค่ะ
9: พวกเราจะเตรียมตัวไปดีครับก็จะอัพสกิลจากที่อาจารย์ทั้ง3ท่านติชมมาครับก็ไปปรับเสริมเติมแต่งให้มันดีขึ้นครับรับรองว่าได้อรรถรสความเป็นใต้แบบเต็มเหนียวจัดเต็มเลยครับโดยเฉพาะปีนะครับดนตรีใต้นี่คือแบบร้อยอย่างหู้ครับพี่น้องครับ
10: ก็กลับมาดูรีแอคชั่นของครูเบิร์ตครับเพราะว่ารอบนี้เราโดนตีเรื่องการถือเอาขาการบิดขาค่ะเพราะว่าเราจะได้นำไปปรับในรอบต่อไปทำให้มันดีขึ้นค่ะ
11: พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะให้แข็งแรงและแกร่งขึ้นค่ะเพื่อจะเข้าไปเอาที่1ในท็อป3ให้ได้ค่ะ
6: ค่ะหนูก็จะงัดทุกสกิลของพวกหนูออกมาหมดเลยค่ะ
5: สะใจแน่นอนค่ะเพราะว่าต่ำนะคะก็มิดพื้นเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็สูงก็เวิร์คพอยต์หลังคาเปิดแน่ค่ะรอบนี้รอดูเลยนะคะ
3: เต็มที่มากครับเต็มที่จริงๆเพราะว่ามันก็เป็นใต้หนึ่งเดียวที่จะทำให้แบบทุกคนในภูมิภาคภูมิใจร่วมกันกับพวกเราแล้วก็เป็นโรงเรียนเทศบาล5ภาคใต้ใน 4-5 ปีที่เพิ่งเข้ารอบชิง
0: แชมป์มันอยู่ไม่ไกลเลยคือบอกกับนักเรียนไว้เสมอว่าคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตใจความรู้สึกของเราเอง
12: ถ้าผมชอบในการแสดงของเด็กนะครับในความสามารถไม่ว่านักร้องเองซึ่งเสียงดีมากเรื่องดนตรีก็มีความคมคืนของแดนเซอร์ก็มีความพร้อมเพรียงผมว่าค่อนข้างชัดเจนมากและเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอันนี้พูดถึงไม่ได้ว่าชมเทศบาลหน้าเองนะครับเขามองถึงว่าเทศบาลหน้าน่าจะชนะเลิศโดยซ้ำไป
1: นี่คือเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาตัวแทนหนึ่งเดียวจากแดนใต้ในรอบชิงชนะเลิศชิงช้าสวรรค์2026
13: แค่เริ่มมาที่โรงเรียนแรกก็สุดๆไปแล้วค่ะน้องๆนี่คือแบบทุ่มกันสุดตัวตั้งใจกันเต็มที่จริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมเส้นทางสู่แชมป์กันต่อนะคะสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2026สนับสนุนโดยแลคตาซอยค่ะและวันนี้ค่ะกับเทปพิเศษนะคะเส้นทางสู่แชมป์ค่ะโรงเรียนต่อไปค่ะที่เราจะไปแอบชมเบื้องหลังของเขากันนะคะคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ
14: คือจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องยากและอยู่ในโหมดเพลงประหารรวมไปถึงเพลงที่ทำให้แชมป์สอบตกแต่วันนี้ยูอีแปลงเพลงที่ยากกลายเป็นเพลงที่เพราะที่สุด
13: ว้าว
15: ทำสิ่งที่ยากแล้วพอมันฟังมันฟังง่ายนะแต่รู้เลยว่าลูกซ้อมกันหนักครูหาดนตรีอย่างเงี้ยมานานมากแล้วเวลาร้องปุ๊บทำไมดนตรีถึงไม่หลบให้ร้องไม่รู้จะติอะไรจริงลูก
16: ดีมากโชคดีครับ
15: คือมันดูแล้วมันเพลินนะมันถึงบอกน่ารักมากนะครูก็ไม่รู้ชมอะไรเอาเป็นว่าเตรียมพัดจอจับงงนะจ๊ะ
16: วันนี้ลีลาแล้วก็ลูกเล่นของเตรียมพัดมีความเป็นยี่ห้อลายเซ็นของลูกชัดเจนมากแล้วลูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโรงเรียนไหนเล่นเพลงนี้ไม่น่าเป็นแบบนี้ได้ลูกก็ทำได้เก่งมากครับ
14: ต้องใช้คำว่าเตรียมพัดหมดเลือกก็โดนร้องก็ดีเพราะยุ้ยร้องวันนี้ท็อปฟอร์มมากลูก
15: เอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดวันนี้นะครับงามเตรียมพัดจัดเต็มเสน่ห์นนงามผู้คนงามนนทรีเป็นสีเอ่ย
6: หนูพยายามทำออกมาให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามฝึกซ้อมทุกวันพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมหนูอยากให้ทุกคนภูมิใจกับผลงานที่หนูนำเสนอให้ทุกคนได้ชมค่ะ
1: ในการแข่งขันชิงช้าสวรรค์2026หนึ่งในโรงเรียนที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทั้ง3รอบการแข่งขันคงหนีไม่พ้นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีตั้งแต่รอบเปิดวงเรื่อยมาจนถึงรอบตัดเชือกเพลงถนัดเราได้เห็นพัฒนาการของพวกเขาแบบก้าวกระโดดความน่ากลัวของเตรียมพัดนนคือการอัปเกรดศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านดังชื่อของพวกเขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
17: วงตีลูกทุ่งพัชจุรีนะครับขอตั้งมาประมาณ10กว่าปีแล้วเราก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมาหลายๆถ้วยเหมือนกันในหลายๆเวทีนะครับ
18: จากที่ผ่านมา12ปีนะครับเราทำวงดนตรีด้วยใจรักเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาเด็กนะครับเราเน้นการอนุรักษ์วงดนตรีลูกทุ่งความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ส่งเสริมเด็กให้รู้จักเพลงลูกทุ่งครับผม
17: อยู่วงดนตรีพัชรีของเราเนี่ยเราเลือกอยู่ที่ใจรักก่อนนะครับความเป็นลูกทุ่งมีความทุ่มเทเสียสละมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วมีการทำงานเป็นทีมแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการส่งต่อรุ่นพี่สู่รุ่นน้องก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับในวงดนตรีลูกทุ่งพัชรีของเรา
1: ด้วยแนวทางของวงดนตรีที่ชัดเจนนำไปสู่

0: กำหนดเอกลักษณ์ที่ชัดแจ้งคือการทำในสิ่งที่ชอบด้วยใจรักรูปแบบที่เรียบง่ายนี้คือสิ่งที่นำพาพวกเขาผ่านทุกอุปสรรคและก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
1: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: พวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะมันเหมือนมันเกินฝันเนาะแบบว่าตอนที่เราแบบว่าร่วมกันมาตั้งแต่ต้นปีมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยสุดๆพวกเราแบบว่าท้อกันหลายรอบมากๆเลยค่ะจนคิดว่าแทบจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาจนถึงรอบนี้แล้วด้วยซ้ำค่ะ
3: ไม่คิดเลยแล้วหนูก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้มีใครคิดว่าเราจะเข้ามาถึงขนาดนี
4: ้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรู้สึกกดดันด้วยค่ะ
5: รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจทุกคนมากผมเพิ่งเข้าวงการนี้ครั้งแรกก็แบบไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจในตัวทุกคนครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วย
3: คือมันหลากหลายความรู้สึกมากๆค่ะแบบว่าทั้งดีใจทั้งกดดันทั้งนู่นนี่นั่นแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งหนูก็จะทำให้เต็มที่แน่นอน
0: แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงความเก่งของน้องๆเพียงอย่างเดียวที่พาพวกเขามาสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะกองหน้าที่แข็งแกร่งย่อมต้องมีกองหลังที่แข็งแรงไม่แพ้กัน
6: ผมจะบอกกับเด็กๆบอกกับคุณครูเสมอว่าเป้าหมายของเราคือพัฒนาเด็กของเราให้เต็มตามศักยภาพเป็นผู้บริหารต้องสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณสิ่งต่างๆที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้เราดำเนินการให้เต็มที่เป็นความสามารถสิ่งที่สำคัญนะครับเรื่องของกำลังใจของเด็กๆนะครับทุกฝ่ายของโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนจะต้องสนับสนุนส่งเสริมนะครับความสามารถพัฒนาทักษะของเขาอย่างเต็มที่ครับ
0: มาถึงตอนนี้เตรียมพัฒนนพร้อมแล้วที่จะท้าชิงตำแหน่งแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ด้วยความมั่นใจพร้อมความสามารถที่พัฒนาขึ้นอีกขั้น
6: เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับอยากให้ท่านได้ดูความเป็นตัวตนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการของเรา
7: ตามชื่อโรงเรียนเลยฮะเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขาจะค่อยๆขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็ในรอบนี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปกับศาสตร์ตะวันตกก็จะเป็นพหุวัฒนธรรมในวรรณกรรมในวรรณคดี
8: เรานำความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในความเป็นสากลถึงแม้จะไม่มีเครื่องดนตรีไทยที่เป็นหลักนะครับแต่เราใช้ไวท์เสียงจากคีย์บอร์ดจากสำเนียงของการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นให้ออกไปมีความเป็นไทยอันนี้เป็นมัดเด็ดแล้วก็เป็นลายเซ็นชัดเจนของเตรียมพัฒนนครับผม
7: พัชจุรีจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นก็คือเราจะคืนตัวตนทั้งหมดให้พัชจุรีในรอบสำคัญนี้ครับแล้วก็คิดว่าพัชจุรีจะทำสิ่งนี้ได้ดีเพราะว่ามันคือตัวตนของเขาจริงๆครับเป็นทางถนัดที่ถนัดที่สุด
3: ค่ะก็เพลงในรอบชิงหนูรู้สึกว่ายากกว่าทั้ง3เพลงที่หนูร้องมาเลยแล้วก็ท้าทายในความสามารถหนูด้วยค่ะ
9: ในรอบชิงนะคะพวกเราแดนเซอร์นะคะเตรียมตัวกันจัดเต็มสุดๆเลยค่ะเพราะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเตรียมตัวเจออะไรเต้นใหม่ๆถ้าสกิลช่ำๆ
5: เป็นบทที่มีดราม่ามากๆเป็นบทที่ท้าทายของผมมาซึ่งผมไม่เคยเล่นดราม่าขนาดนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ความท้าทายใหม่แล้วก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่ครับ
10: พวกเราขยันซ้อมมากครับผมซ้อมตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับหยุดไม่ได้ครับเพราะว่าพวกผมไม่หยุดพัฒนา
7: พูดก็พูดแต่ท่านผู้ชมทำมา5ปี6ปีเนี่ยเข้ารอบสิ่งทุกปี
6: เตรียมพัฒน์จัดเต็มแน่นอนครับ
0: นี่คือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีตัวแทนจากภาคกลางในรอบชิงชนะเลิศชิงช้าสวรรค์2026
11: โอ้โหเข้มข้นจริงๆค่ะทุกคนแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะปล่อยสุดตัวสุดพลังจริงๆอยากเจอน้องๆในวันจริงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาชมเส้นทางสู่แชมป์กันต่อนะคะสักครู่เดียวค่ะชิงช้าสวรรค์2026สนับสนุนโดยแลคตาซอยค่ะกับเทปพิเศษนะคะเส้นทางสู่แชมป์ค่ะมาที่โรงเรียนต่อไปกันค่ะคือโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบรรยากาศในการซ้อมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
12: หนูอยากพาเพื่อนๆทุกๆคนไปให้ได้ไกลที่สุดมากกว่าครึ่งนึงคือเราม.6กันหมดแล้ว

0: อีกไม่กี่เดือนเราก็จะจบการศึกษาแล้วแน่นอนว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆสำหรับพวกหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้ได้ตั๋วใบสุดท้ายมาขอบคุณพอค่ะขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความฝันของพวกหนูจริง
1: ๆวันสุดท้ายของกำหนดการส่งเดโมของรายการชิงช้าสวรรค์แล้วก็วินาทีสุดท้ายกับการตัดสินใจของพอด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเราไม่ส่งนั่นก็คือการปิดโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน
0: พวกเราร้องไห้กันเลยครับพอรู้ว่าจะได้ไปแค่ไม่รู้ว่าจะได้แชมป์ไหมแต่แค่ได้มาอีกครั้งก็ดีใจมากๆแล้วค่ะ

0: งนี้พวกหนูคุยกันว่าพวกหนูอยากมาทำแบบมีความสุขอยากมาท้าแสดงเสร็จแล้วพวกหนูไม่มีอะไรต้องเสียดายแล้วอะค่ะแล้ววันนี้หนูได้กลับมาหาตัวเองหลังจากช่วงที่หนูโตขึ้นมาหนูร้องเพลงแบบไม่ค่อยมีความสุข
1: ค่ะ
0: คือหนูเกรงหนูเครียดแต่วันนี้หนูมีความสุขมากๆหนูคิดว่าหนูกลับมาหาตัวเองเจอแล้ว

0: ดับแรกนะกูขอให้รางวัล Best Dancer of the Year ก่อนเลยลูก
1: ไม่เว้นอะไรไม่ให้กูติบ้างเลยเหรอ
2: ทุกครั้งที่น้องเนยร้องเพลงทำให้ครูหาทิติลำบาก

0: ันนี้พวกหนูไม่ได้แค่มาแสดงจริงๆค่ะแต่วันนี้พวกหนูมาสู้สู้จนไม่รู้จะสู้ยังไงเลยค่ะ
1: เสี้ยววินาทีสั้นๆที่เป็นดังประกายแสงเล็กๆของเด็กๆโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมในวินาทีนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะมาได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศจนมาถึงตอนนี้จากวินาทีธรรมดาก็กลายเป็นวินาทีที่คุ้มค่ามากจริง
2: ๆลมเก่าพิทยาคมเนี่ยมาชิงช้าสวรรค์2ปีปีที่แล้วก็คือ2025มาได้ถึงรอบคืนถิ่นนะคะปีนี้ถือว่ามาเป็นครั้งที่2ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็เห็นเด็กๆมีความตั้งใจมากฝึกซ้อมตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบตัดเชือกนะคะเด็กๆทำเต็มที่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเด็กๆมากค่ะ
3: เนยเป็นนักร้องประกวดที่ประกวดเดี่ยวมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแต่ว่ามามีคนรู้จักแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้มีโอกาสต่างๆเนี่ยเริ่มต้นจากรายการชิงช้าสวรรค์เลยค่ะเพราะว่าชิงช้าสวรรค์เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบันไดก้าวสำคัญก้าวแรกของเนยเลยแล้วก็มาปีนี้นะคะเป็นปีแรกแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะของเนยนะคะที่จะได้มีโอกาสแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์แล้วก็เป็นปีแรกที่เนยได้เข้ารอบชิงด้วยค่ะ
4: ก็ตอนคุณหนึ่งชมนะครับพวกเราทุกคนรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองครับเพราะว่าเพียงแค่คำชมคำเดียวครับมันทำให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราซ้อมกันมาอย่างหนักมากๆเลยครับ
5: สำหรับรางวัล Best Dancer of the Year ที่ได้รับจากครูเบิร์นนะคะพวกหนูก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกหนูเองเนี่ยก็ตั้งใจฝึกซ้อมฝึกฝนกันอย่างหนักนะคะพอได้รับคำชมได้รับรางวัลนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจฝึกซ้อมมาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆค่ะ
6: พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากครับมันเป็นครั้งแรกของพวกเราครับแล้วมันต้องสนุกมากแน่ๆครับที่3ทีมมาเจอกันในครั้งเดียวครับ
1: แต่การตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันชิงช้าสวรรค์2026เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะอุปสรรคที่แท้จริงคือการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้
2: บางทีก็สงสารนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดเลยคืออย่างวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนลมเก่าเนี่ยเพิ่งทําวงมา2ปีเราต้องบอกเลยว่า2ปีเนี่ยสมาชิกในวงเนี่ยคือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการฝึกซ้อมเพราะว่าเราไปแข่งขันในหลายๆเวทีใช่มั้ยคะเวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยเสียสละเวลาส่วนตัวมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจบางครั้งเห็นเขาเหน็ดเหนื่อยก็สงสารบางครั้งเห็นเขาประสบเหตุจากการฝึกซ้อมนะคะหรือว่าท้อหรืออะไรเงี้ยค่ะก็รู้

0: สึกเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะด้วยกำลังใจจากผู้ปกครองกำลังใจจากครูบาอาจารย์นะคะกำลังใจจากเพื่อนๆเขาก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็จนผ่านมาถึงวันนี้ได้อ่ะค่ะ
1: ก็ความรู้สึกที่มาเห็นเด็กๆอย่างที่เรามาดูข้อสอบทุกครั้งแล้วก็แอบไปดูที่หลับที่นอนที่ข้อนอนคือเขาอะสละจริงๆค่ะสละทั้งกำลังกายกำลังใจทุ่มเทในการที่จะให้วงดนตรีลูกทุ่งแอลคพีลูกพระคุณพ่อเมืองของเราอะค่ะบรรลุประสบผลสำเร็จและรับนำชัยชนะกลับไปสู่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราค่ะ
2: เราซ้อมมาตั้งแต่ธันวาธันวาครับแล้วก็ยิงยาวมาถึงนี้เลยพฤษภาก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับ
3: ความประทับใจเลยคือเด็กๆสู้ไม่ถอยไม่ถือว่าเด็กๆบาดเจ็บเยอะมากคือพอมองย้อนกลับไปดูเขาอะไรเงี้ยในสิ่งที่ส่องต่อท่าไปอ่ะมันยากมากๆคือมันไม่ใช่ระดับเด็กมัธยมจะเต้นได้เลยแต่เขาสู้แบบเหมือนที่เนยพูดว่าสู้จะไม่รู้จะสู้ยังไงแล้ว
0: อำนวยความสะดวกในทุกสิ่งทุกอย่างที่ระหว่างการฝึกซ้อมที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ในการฝึกซ้อมสถานที่ในการพักนอนนะคะสถานที่ในการที่จะรับประทานอาหารนะคะสุขภาพร่างกายความปลอดภัยช่วงระหว่างการฝึกซ้อมนะคะทุกสิ่งอย่างรวมไปถึงเวลาเรียนแล้วก็เวลาที่จะต้องมาทำกิจกรรมก็ต้องดูแลว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็ควบคู่ไปด้วยกันได้ทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมอะค่ะ
4: ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้มันจะเป็นไงแต่ติ๊กๆรวมกับเนี่ยผมกับไอริสอะจะเติบโตจากการแข่งขันซีซั่นนี้มาก
5: เรามาทำหน้าที่ในนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งหน้าที่ของเราคือการที่เป็นนักร้องนำแล้วพาเพื่อนๆไปให้ได้ไกลที่สุดนั่นคือเป้าหมายค่ะไม่ใช่การที่เป็นนักร้องที่ดีที่สุด
6: เมื่อได้แรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายผสานกับความพร้อมและความตั้งใจของเด็กๆในวันนี้ลมเก่าพิทยาคมพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026
0: ในรอบชิงชนะเลิศนะคะของโรงเรียนหลมเก่าพิทยาคมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังคงความเป็นหลมเก่าพิทยาคมอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่ทุกคนเห็นหลมเก่าพิทยาคมมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะยังคงมีอยู่นะคะในรอบชิงชนะเลิศอย่างเช่นในเรื่องของด้านดนตรีนะคะที่มีการนำดนตรีพื้นเมืองมาร่วมในการโชว์ด้วย
7: เอกลักษณ์ของวงดนตรีลมเก่านะครับก็จะมีพินแคนโหวตนะครับจะเห็นในรอบชิงอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเรารอไปชมในรอบชิงกันดีกว่า
5: คือต้องบอกว่าแต่ละรอบของลมเก่าไม่เคยง่ายเลยค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นเพลงที่เราถนัดแต่ว่าอะเล่นดนตรีใหม่เพิ่มเสริมหรือแม้กระทั่งบริบทของการแสดงบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำแบบเดิมเลยแล้วรอบชิงเราจะมีอะไรให้มันว้าวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเต็มที่แบบ
4: เพลงรอบชิงลมเก่าพิทยาคมมันคือเพลงที่ทุกคนแบบไม่คิดว่าเราจะเอามาไม่คิดว่าลมเก่าหรือเจ้าจะเอามาพิทในรอบนี้ได้เชื่อว่าทุกคนต้องประทับใจแน่นอน
8: ด้วยความที่ว่าพวกหนูเนี่ยมีความสามารถในการเล่นแล้วทำให้เกิดอินเนอร์จากภายในค่ะพอเรามีอินเนอร์แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเพลงมันไวนะคะเราก็จะแบบมันอย่างเงี้ยเลยค่ะด้วยความที่เรามีเครื่องดนตรีอีสานมีเครื่องดนตรีมากมายนะคะพอมันมาซิ่งๆเนี่ยเราอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้หรอกครับ
7: ในรอบชิงนะครับเราจะได้เห็นเอกลักษณ์ของวงเราคือเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับแล้วก็เพลงที่เลือกมาก็เป็นเพลงใหญ่นะครับพวกเราพร้อมแน่นอนครับ
9: ดีเจพร้อมไหม
10: พร้อม
11: ก็ในรอบชิงของพวกเรานะคะก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็เห็นอะไรที่พวกเรามีแน่นอนโชว์ทุกอย่างแน่นอนค่ะในรอบนี้มีกำลังใจเสมอด้วยนะ
4: ปล่อยให้ไอริสหลุดเข้ามารอบชิงแล้วฉะนั้นเราจะฟาดทั้งหมดเราจะทำให้มันเต็มที่เราไม่มีจะเสียแล้วอะเรามาถึงรอบนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้แต่มันคุ้มแล้วอะ
0: น่าจะเป็นอีกโชว์หนึ่งที่ทุกคนประทับใจแน่นอนค่ะ
6: นี่คือลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ท้าชิงแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026
12: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทุกคนเตรียมตัวแล้วก็พร้อมมากจริงๆนะคะช่วงหน้าค่ะมาชมโชว์พิเศษกันจากน้องๆทั้ง3โรงเรียนนะคะจะเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ

นับสนุนโดยแลคตาซอยค่ะกับเวทีสันฝันเยาวชนไทยค่ะโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนค่ะกับเทปพิเศษเส้นทางสู่แชมป์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพบกับ

0: โชว์พิเศษค่ะกับบทเพลงรากไทยซึ่งขับร้องโดยน้องเพลงโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากจังหวัดสงขลาค่ะน้องยู่อีค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะและน้องเนยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: นาตราชการประชุมมหาเทวสภาเพื่อบันทึกตำรานาฏยศาสตร์นาฏศิลป์โดยพระอิศวรพระอุมาจะเป็นผู้กำเนิดกระบวนท่ารำแรกของสากลโลกเพื่อให้เหล่าเทวดานางฟ้าและเหล่าฤาษีคนทันได้รับชมและจดจำการร่ายรำนี้ส่งต่อให้กับเหล่ามนุษยโลกเพื่อสร้างความสุขความสำราญใจแก่โลกมนุษย์

0: พราะมากจริงๆค่ะเราได้รับชมน้องๆทั้ง3คนนะคะได้ร้องเพลงกันก่อนที่เราจะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศค่ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าอยากชมน้องๆนะคะแบบสดๆในสตูดิโอแบบนี้ค่ะติดตามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่ Facebook ชิงช้าสวรรค์ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาให้กำลังใจน้องๆนะคะทั้ง3โรงเรียนในรอบชิงชนะเลิศกันจะมันขนาดไหนต้องรอติดตามค่ะในรายการชิงช้าสวรรค์2026สนับสนุนโดยแลคตาซอยค่ะและติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ YouTube ช่อง Workpoint Official ค่ะ Facebook TikTok ได้ที่ชิงช้าสวรรค์ค่ะเจอกันทุกวันเสาร์นะคะชมกันแบบสดๆแบบนี้เลยเวลาบ่าย 3:45 นาทีค่ะและรับชมย้อนหลังได้นะคะในทุกวันศุกร์เวลา 6:00 นค่ะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สัปดาห์หน้าเข้าสู่ศึกสุดท้ายแห่งปี2026ในรอบชิงชนะเลิศเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีลมเก่าวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ใครจะเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: หาก็คือคุณจรงค์เขาขอตรวจดูข้อเท็จจริงกับพยานหลักฐานของตำรวจก่อนค่ะที่กล่าวหาว่าตัวเขาประมาทเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็เหมือนกับว่ารับสารภาพเพียงแค่บางส่วน
2: ส่วนกรณีชายเสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับรถและตรวจปริมาณแอลกอฮอล์115 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ผู้การก็ยังบอกรอผู้การก็ยังบอกเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนอยู่
1: เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหายอมรับตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นคนขับขี่เองชายเสื้อดำคนนี้ก็ไม่ได้มาในรถคันเดียวกันแต่นั่งแท็กซี่ตามมาทีหลัง
2: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ติดตามดูกันผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่าคุณจรงค์เนี่ยเมื่อวานนี้ถึงได้ทราบนะครับไม่ใช่คุณจรงค์คุณสอนนรินทร์ผู้เสียชีวิต
1: ค่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อก้องเคยเป็นพนักงานช่อง3
1: ใช่ค่ะก็
2: เป็นคนติดตามของคุณประสานมาลีนนท์
1: นับว่าเป็นคนสนิทคนหนึ่งนะคะ
2: คุณประสานหลังจากคุณประสานเสียชีวิต
1: คุณสอนนรินทร์หรือคุณก้องก็เลยออกจากช่อง3แล้วก็ยังได้บวชให้กับคุณ

0: ประสานด้วยจากนั้นถึงได้ไปยึดอาชีพเป็นไรเดอร
1: ์ได้ทราบแล้วก็คุ้นหน้าขึ้นมาเลยถ้าเห็นหน้าชัดๆเนี่ยสมัยที่คุณประสานมาลีนอนยังมีชีวิตอยู่เป็นคนติดตามแล้วก็เป็นคนสนิท10:59 เรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มมีแหล่งข่าวส่งเอกสารมาให้ทีมข่าวว่าเมื่อ29ก็คือเมื่อวานนี้
0: ค่ะมีเอกสารย้ายข้าราชการในปปช.นะคะปรากฏว่า1ใน2คนที่มีคำสั่งย้ายเนี่ยก็คือตัวคุณจรงที่ก่อเหตุขับรถชนคุณสอนนลินเสียชีวิต
1: คือคำสั่งเนี่ยมันมีวันที่29
0: ลงวันที่เมื่อวานเลย
1: ลงวันที่เมื่อวานก็หลังเกิดเหตุ
0: ค่ะ
1: แต่ขั้นตอนกระบวนการให้ความเป็นธรรมเนี่ยคงทำมาก่อน
0: แล้วค่อยมีเอกสารออกมาเมื่อวานหรือเปล่า
1: แต่ถึงกระนั้นท่านผู้ชมคุณจรงเนี่ยจากตำแหน่งปัจจุบันเดิมเนี่ยผู้อำนวยการสืบสวนสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
0: ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษค่ะ
1: ซึ่งเป็นตำแหน่งสำนักเช่นเดียวกันแต่ใหญ่กว่า
0: แล้วใน
1: แง่ความสำคัญ
0: แล้วในหมายเหตุแนบท้ายเนี่ยจะเห็นว่าได้เงินมากกว่าด้วยนะคะที่ไฮไลท์ไว้อะค่ะว่าลำดับที่1ก็คือคุณจรงได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 40,000 บาทจากเดิมเนี่ยได้อยู่ 18,000 บาทนะคะเพราะว่าอีกตำแหน่งนึงเนี่ยเป็นการย้ายสลับตัวกันเพราะฉะนั้นอีกคนนึงที่มาทำหน้าที่แทนคุณจรงเนี่ยก็ไปได้ค่าตอบแทน 18,000 บาทท
1: ีมข่าวตรวจสอบพบว่า2สำนักนี้ระนาบเดียวกันแต่สำนักไต่สวนคดีพิเศษสำคัญมากกว่าเพราะจะเป็นผู้ชี้คดีในชั้นไต่สวนเพื่อส่งให้กรรมการปปช.พิจารณาจากเดิมเป็นสำนักสืบสวนข้อมูลสำนักใหม่เนี่ยเป็นสำนักที่เพิ่งตั้งขึ้นไม่นานและสำนักนี้ขึ้นตรงกับเลขาธิการปปช.
0: จุดเด่นของสำนักนี้ก็คือจะทำคดีใหญ่คดีพิเศษคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคดีที่มีความเสียหายจำนวนมากคดีที่กระทบกับความมั่นคงคดีซับซ้อนที่ต้องใช้เทคนิครวมไปถึงคดีที่ค้างเกิน10ปีค่ะจะถูกดึงออกมาให้มาอยู่ในข่ายการดำเนินงานของสำนักคดีพิเศษไต่สวนทั้งหมด
1: นั่นแปลว่าเป็นผู้ในการสำนักซึ่งเป็นมือทำคดีคนสำคัญถึงขนาดที่ดึงมาทำคดีนี้แต่มาเกิดเหตุขึ้นก่อน 11:02 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
4: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
5: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
6: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
7: เปิดเลย
8: Nescafe กระป๋อง
9: เปิดแล้วไปต
10: ่อDelivery Cookieสอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
11: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
12: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
13: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแครอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สเปรชแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สทางน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
1: 11นาฬิกา4นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับเทศกาลช็อปกลางปีเริ่มขึ้นแล้วในแคมเปญ
0: แกรนด์เซล2026ค่ะโดยทางเซ็นทรัลพัฒนาผนึกเซ็นทรัลรีเทลและ

0: นะครับเพราะว่าโครงการนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดครอบคลุมในหลายเรื่องนะครับอย่างนี้ได้นำเรียน
1: ขณะที่นักข่าวถามถึงราคาที่แตกต่างระหว่างบริษัทที่ชนะกับบริษัทที่แพ้ดร.เวทังเลขาธิการของสตช.เป็นคนอธิบายว่าหลักการเนื่องจากเป็นลักษณะงานที่มีความเทคนิค
2: เป็นงานไอทีอะค่ะ
1: จึงใช้วิธีการก็คือเทคนิคเนี่ย 80%
2: และราคา 20%
3: แต่พอเป็นด้านไอทีเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายแตกต่างต้องเรียกว่าทางเทคนิค 80% และทางราคา 20% ก็ให้น้ำหนักทางเทคนิคเยอะคราวนี้มันก็มีรายละเอียดในการให้คะแนนอย่างเช่นแล้วกันนะครับถ้าบริษัทที่เคยทำงานขนาดใหญ่พันล้านสมมุตินะครับ 2-3 โครงการกับรัฐใกล้เคียงกันก็จะได้คะแนนมากกว่าถ้าคะแนนเขาเคยทำงานพันล้านเนี่ยน้อยกว่าสมมตินะครับก็จะได้คะแนนน้อยกว่านี่ขึ้นกับลักษณะคะแนนแต่เข้าใจว่าตัวนี้คุณสมบัติหนึ่งที่มีแล้วก็เป็นการให้โมเดลเราเรียกว่าโมเดลที่ professional เนี่ยเราก็มีการเรตติ้งเหมือนกันว่าต้องควรจะเป็นต้องท็อปนะฮะ1 ใน 5ของที่ popular ของโลกราคาในตลาดตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยจำนวนมากเลยและก็หลายๆโมเดลเป็น world class นะครับก็ประมาณ 19-20 เหรียญมันก็มีโปรโมชั่นมีอะไรบ้างบางทีก็มาแจกฟรีก็มีบางแต่ให้ระยะสั้นๆใช่ครับ700ประมาณนะครับเพราะมันต่อปีคราวนี้ก็เรามาคิดดูถ้าเกิดให้ไปซื้อกันเองเนี่ยที่เราพูดตัวเลขไปนะครับว่าคูณ5ล้านเข้าไปเนี่ยมัน 36,000 ล้านบาทที่เราทำกันเนี่ยมันจาก700หรือแค่27บาทต่อคนต่อ10ต่อเดือนนะทำไมถึงราคาต่ำลงก็เนื่องจากว่ากระทรวงเนี่ยมีประสบการณ์ในการเรียกว่าซื้อแบบเหมาซื้อแบบยอดเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนะครับว่าถ้าซื้อเยอะมันก็ได้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองก็เป็นที่มาของว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากจะได้ซื้อเยอะนะครับแล้วก็พอไปเจรจาเนี่ยไปสืบราคาแหละนะครับมันก็พอมีคนก็ทับได้ตัวโครงการนี้แล้วก็ได้ราคากลางมาจากการสืบ7บริษัทนะเรา ส่งไป7บริษัทแล้วเขาก็ไปหากันแต่ส่งกลับมาเนี่ยก็ทำราคากลางออกมาครับ
1: นอกจากชี้แจงข้อสงสัยซึ่งยังค้างมาแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับตัวชมว่า 1,620 เป็นล้านเฟสแรกนะเตรียมเฟส2แล้วคือโครงการนี้เนี่ย1ปีจบมันก็จบเตรียมเฟส2แล้วทำเฟส2ต่อเนื่องเบื้องต้นคาดว่าใช้งบประมาณ900ล้านบาทเศษ
2: ของงบประมาณปี2670ไปแล้วนะคะ
1: เรียกว่าเป็นการต่อยอดเฟสที่2หวังว่าจะได้งบประมาณถามต่อไปว่าทำไมงบประมาณมันน้อยกว่า 1,621 ก็เพราะว่ามัน1ปีหลังเนี่ยมันมีเวลาแค่7เดือน
2: มันไม่ถึง1ปีเต็ม
1: นี่เตรียมเฟส2เพราะฉะนั้นผลจากการแถลงรัฐมนตรีดีอีประกาศยืนยันเดินหน้าไม่ชะลอโครงการคุณชัยชนกเมื่อวานนี้ยืนยันนะครับว่าโปรเจกต์ AI Free จริงๆ AI Pro 5ล้านสิทธิ์ไม่มีเหตุต้องชะลอ
2: ผมมั่นใจว่าทำถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีไม่มีเหตุผลต้องชะลอใดๆ
1: เที่ยงกับ9นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
4: อย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกไปเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลยมหกรรมซุปเปอร์แวร์กลางปีลดราคาช่วยค่าครองชีพลดสูงสุด 80% พบกับสินค้าเมลามีนสแตนเลสและพลาสติกในครัวเรือน29พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2569ที่โรงงานสีไทยซอยสุขสวัสดิ์36ราชบุรณะกรุงเทพ
5: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
6: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะหรือฉัน
7: ยังจะไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
8: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกไปจากชีวิตไป
9: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
12: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
11: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตีย
8: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
13: เกิดเรื่องกับคุณจิต
12: ตายไปแล้วหรือเปล่า
11: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
12: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
11: ฉันสัญญาว่าฉัน

0: ไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
1: นารีทำได้แน่นะ
0: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
2: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
5: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
6: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชารีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชารีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: เที่ยงกับ12นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับเก็บตกกันอีกนิดหน่อยอดีตผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณธีรชาติก่อตระกูลบอกหลังจากที่ดีตั้งโต๊ะแถลงตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ชมโดยเฉพาะคือมันมีเรื่องโทเค็นเข้ามาเกี่ยวข้อง
8: ค่ะบอกว่ายังไม่มีรายละเอียดเรื่องโทเค็นนะคะ
7: ทั้งนี้โทเค็นคืออะไรลักษณะการใช้ AI เนี่ยมันต้องใช้โทเค็นคู่ขนานกันไปหมายถึงว่าใน TOR ไม่ได้กำหนดว่ามันจะใช้โทเค็นได้เท่าไหร
8: ่
7: ปกติแล้วถ้าเราซื้อ AI Pro เนี่ยเขาจะคำนวณเสร็จเดือนหนึ่ง9,700-1,000ถ้าสูงขึ้นไปก็มากกว่านั้นก็แล้วแต่ลักษณะก็คือการใช้ AI เนี่ยมันจะต้องใช้โทเค็นเป็นกำลังไงก็เลยเกิดตั้งข้อสงสัยว่าโครงการนี้ตกลงใช้โทเค็นไม่จำกัดได้จริงไหมเพราะในความเป็นจริงที่มันมีค่าก็คือโทเค็น
8: ว่าแต่ละคนจะได้โทเค็นเท่าไหร่เพื่อจะนำไปสู่ว่าเราสามารถใช้ AI ได้เท่าไหร
7: ่การเข้า AI Pro ได้ไม่ได้แปลว่าจะได้แบบไม่จำกัดถ้าไม่มีข้อยืนยันเรื่องโทเ
8: ค็
7: นก็เลยตั้งข้อสงสัยเปรียบเสมือนผู้รับเหมาทำถนนบอกก็ประมาณ 1,500 ล้านบอกบนว่าสเปคถนนเกรดดียังไงแต่ไม่ยอมบอกว่าจะทำไปกี่กิโลอันนี้เป็นคำถามซึ่งเดี๋ยวตามกันต่อเพราะเดี๋ยวดีอาจจะชี้แจงก็ได้นะครับทุกชมขณะที่มีประเด็นเพิ่มเติมเอาสั้นๆอดีตพนักงานของ Microsoft กับ Googleคุณพรทิพย์ปองชุน
8: ปัจจุบันทำงานสตาร์ทอัพไทยจิตตาค่ะ
7: โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าโปรเจกต์ไทยแลนด์ AI Passport ไทย AI Passport กำลังจะเอาเงินภาษี 1,600 กว่าล้านเอาไปประเคน
8: ให้กับ Google Microsoft และ OpenAI ทำไมเหรอคะ
7: เพราะเราเธออ้างว่าเรากำลังเอายูสเซอร์คนไทย5ล้านคน
8: ไปมอบให้กับแพลตฟอร์มต่างชาติฟรีๆแถมตังค์ให้อีก
7: จริงๆแล้วแค่เอายูสเซอร์ไปให้เนี่ย
8: เขาก็ไม่เอาเงินแล้วเพราะว่าเขาว่าอยากให้ยูสเซอร์เหล่านี้มาเป็นทาสของแพลตฟอร์มเขาในอนาคต
7: หมดโปร1ปี
8: ก็ต้องควักกระเป๋าซื้อเองอยู่ดี
7: ที่พูดแบบนี้
8: เพราะว่าเคยเป็นวงในเคยทำงานให้2ใน3บริษัทเหล่านี
7: ้พร้อมกันนั้นก็ตั้งข้อสังเกตว่าโปรเจกต์นี้รัฐบาลบอกว่าอยากขยายอัตราการเข้าถึง AI
8: ที่ตอนนี้มี 10.7% อยากยกระดับไปที่ 23% มากกว่าเพื่อนบ้าน
7: ตัวคุณพรทิพย์ระบุว่าหลงทาง
8: เพราะว่า AI diffusion หรือว่าอัตราการเข้าถึง AI อะค่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราวัดแค่คนไทยใช้งาน AI กันเยอะและแพร่หลายแค่ไหนไม่ได้เราต้องไปดูเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการก็คือ actual AI adoption rate หรือการนำไปใช้จริงมันเป็นเท่าไหร่ใช้ AI ขับเคลื่อน GDP ได้ขนาดไหน
7: สุดท้ายเธอระบุว่าที่กังวลที่สุดก็คือเราจะได้คนใช้งานแบบ user loser คือใช้แค่ถามตอบเหมือนใช้ Google แล้ววันที่คนไทยจะเข้ามาใช้ AI เยอะที่สุด
8: คือวันที่1กับ16ของเดือน
7: เพราะฉะนั้นเธอเสนอว่าเมื่อไหร่บริษัทเทคของไทยเนี่ย
8: จะอยู่ในสายตาเธอสักทีเธอบอกนะคะว่าคนไทยที่พัฒนาสร้างระบบด้วย AI แพลตฟอร์มเจ๋งๆมีเยอะ มาช่วยสนับสนุน AI สายเลือดไทยดีกว่าไหม ที่ผ่านมามีแต่แรง PR ว่าจะช่วยให้คนไทยได้สร้างนวัตกรรมก้าวสู่ระดับโลกตอนนี้สตาร์ทอัพไทยอยู่จุดที่ต้องเอาตัวรอดกันไปวันๆแล้ว
7: เรื่องนี้เดี๋ยวตามกันดูแต่แน่ๆเตรียมตัวแล้ววอร์มนิ้ว
8: มิถุนาค่ะเดือนนี้
7: มิถุนาเนี่ย5ล้านเสร็จจะต้องไปเลิร์นทูเอิร์นก่อนยังไงนี่รอรายละเอียดอยู่นะอ้าวปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายไปดูภาพที่เขาเรียกว่าอะไรกู้ภัยต้องช่วย8ชีวิตติดอยู่บนรถไฟห่อความเร็วสูง30เมตรที่เท็กซัส
8: มันเป็นรถไฟเหาะ Iron Shark นะคะในสวนสนุก Pleasure Pier เมืองเก่าเวสเทิร์สรัฐเท็กซัสโอ้โหแล้วค้างแบบนี้นะคะสภาพของผู้เล่นก็คือหันหลังลงพื้นหงายหน้าขึ้นฟ้าแล้วอยู่ในความสูงที่น่าหวาดเสียวมากนะคะ8คน
7: กู้ภัยต้องใช้เครนเอากระเช้าเข้าไปช่วยลำเลียงลงมาทีละคนทีละคนหยุดชะงักตอน 5:21 น.เวลา 21 นาทีตามเวลาท้องถิ่น
8: แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สวนสนุกต้องปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือค่ะรถไฟเหาะ Iron Shark นี่เป็นเครื่องเล่นที่สุดสูงที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้นะคะจุดเด่นก็คือรางช่วงขาขึ้นมันจะเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นดินเลย
7: เดี๋ยวกลับมาพูดเลยครับ
9: รู้สึกอบแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
10: คุ้มจริงหรอง
9: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
11: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
9: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
12: ยาชนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
13: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
14: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดไวท์ซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่ไวท์ซีนกันแดดลองเลย
15: ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ชัญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองปะทะโล่งเงินสอสมหมายและศิลาเงินลานาวัฒน์ไซต์มวยไทยปะทะภัยพิยักษ์สอสมหมายถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามบ้านน้อยเวลา 12:15 นาที
16: โคนักแกนั้น
17: โคนยังปล่อยเลย
16: ผมรอเล่นผมรอเล่น
18: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
19: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งเลยกับน้องสาวกู
20: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
21: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ไปกรอกจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
24: กองทีมันเริ่มเลย
25: ขอบคุณค่ะพี่ที
26: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับผมกำลังจะไปแจ้งคนอยู่พอดีเลยครับ
27: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
21: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
29: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advancedที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
6: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
7: เรื่องเล่าสาธิตนะครับติดตามเรื่องสำคัญของโลกโลกยังลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมทราบแต่ว่าข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงสหรัฐกับอิหร่าน60วันเพื่อจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งรอแต่ทรัมป์ลงนามนะครับท่านผู้ชมทรัมป์ ประชุมกับที่ปรึกษาอาวุโสเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย
0: เกี่ยวกับกรอบการขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านที่ห้องสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้

0: แต่ไม่ได้ข้อสรุปใดๆค่ะทรัมป์ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงนะคะ
1: โลกก็จับตาดูอยู่อย่างที่บอกไปนะครับตูชมคือมีรายงานว่าคณะเจรจาสหรัฐแจ้งรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายให้ทรัมป์ทราบผู้นำสหรัฐยังไม่ลงนามขอเวลา 2-3 วันโลกก็รอไปด้วยเนี่ยโดยรายละเอียดของ MOU ฉบับนี้1การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องไปโดยไม่มีข้อจำกัด
0: ไม่เก็บค่าธรรมเนียมและไม่มีการคุกคาม
1: 2
0: อิหร่านต้องถอนทุ่นระเบิดทั้งหมดออกจากช่องแคบภายใน30วัน
1: แลกกับการที่ปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐจะยุติลงเช่นเดียวกันและสหรัฐจะออกเอกสารยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนเพื่ออิหร่านสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรีแลกกับข้อผูกพันที่อิหร่านจะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ล่าข้อตกลงตามข่าวระบุว่าประเด็นแรกจะต้องเจรจากันในประเด็นแรกที่จะต้องเจรจากันในกรอบ60วันต่อไปก็คือ
0: วิธีการกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านรวมถึงวิธีการควบคุมโครงการนี้
1: โดยที่สหรัฐ
0: ให้คำมั่นว่าจะนำประเด็นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและการปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มาหารือร่วมด้วยค่ะ
1: นอกจากนี
0: ้ MOU ยังครอบคลุมถึงการจัดตั้งกลไกช่วยเหลือให้อิหร่านสามารถรับสินค้าและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมีข้อกำหนดให้สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนยุติลง
1: ขณะนี้อิสราเอลยังถล่มเลบานอนเฮสบอลเลาะห์อย่างหนักอยู่เลยนะครับเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็สอดรับกับที่ทรัมป์โพสต์ข้อความก่อนจะเริ่มประชุมห้องฉุกเฉินของสหรัฐบนทวิตโซเชียลระบุว่า
0: สหรัฐพร้อมที่จะยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้เรือที่ติดอยู่ในน่านน้ำสามารถเริ่มต้นกระบวนการมุ่งหน้ากลับบ้านแต่อิหร่านต้องอนุญาตให้สหรัฐนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านออกมาทำลายได
1: ้ทั้งโลกก็จับตาดูเรื่องนี้เช่นเดียวกับเราที่ต้องติดตามเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับปากท้องเราทุกคนปิดท้ายลาไปด้วยภาพนี้ฉะเชิงเทรา
0: ค่ะ
1: ขนลุกเลยทีเดียวลูกงูนับ10
0: งู
1: เลื้อยหนีรถทับ
0: คือแม่งูท้องแก่ค่ะโดนรถทับแล้วก็เลยทำให้ลูกงูนับ10ตัวเลื้อยออกมากระจายเต็มถนนแบบนี้นะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นงูไม่มีพิษคือเป็นงูกินปลาก็เลยเอาเสียมมาช่วยชีวิตบรรดาลูกงูค่ะให้เลื้อยเข้าพงหญ้าข้างทางไป
1: มันยังไงเนี่ย
0: แล้วเจ้าตัวคิดว่าเป็นงูมาให้โชคนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบ้านเลขที่16/1ไปซื้อหวยด้วย
1: เออก็วันจันทร์แล้วสิ
2: มันจะรอดได้ไหมเนี่ย
3: ลูกมันคงรอดหมดแล้วมั้ง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มันดูตายยังไม่สนิทเลยนะ

0: ู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
1: I love Apache
2: M150 สิบเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคกิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องดูโปรสวีป
3: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นาทีดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับพบกับความมันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับสำหรับเสาร์ที่30พฤษภาคมวันนี้ครับก็ประกบคู่มวยโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่มีคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นประธานคอยคัดกรองสุดท้ายอีกทีนะครับวันนี้คู่เอกเขาจัดให้ชิงแชมป์ว่างอ้อมน้อยครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์สนับสนุนโดยยาขยะตาหมาแดงและว่าบริษัทปอเคมีเทคจำกัดครับนั่นก็คือมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมพบกับพลายพยัคฆ์สสมหมาย130ปอนด์ฟิตเปี้ยด้วยกันทั้งคู่นะครับขำเอาไว้ด้วยมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ครับฌานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองกับโล่เงินสสมหมาย126ปอนด์ก็กำลังดีครับกำมาเรียกว่าออกอาวุธกันผู้พะผู้พะน่าสนใจครับเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์กับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทย125ปอนด์นี่ก็ไม่ได้ยิงหย่อนนะครับวันนี้เขาบอกว่าโอ้โหเจ้ามวยไทยสสมหมายประกบคู่เอาไว้สุดยอดครับเปิดหัวด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์นะครับไฟแดงเพชรเอกสิงห์คลองหลวงน้ำเงินตะลุมพุกสสศิวัฒน์ไหว้ครูกันเรียบร้อยแล้วไปบนเวทีเลยครับ
5: สวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้นะครับโชคกันในพิกัด118ปอนด์นะครับมวยคู่แรกวันนี้นะครับคุณธิพลเนียมท่วมนะครับตัวแทนบริษัท ICP Fertilizer จำกัดอุตรามาบินนะครับมอบอะไรสำหรับมวยคู่แรกวันนี้นะครับเอาคุณเป็กกี
6: ้บริษัทไทยยูนิ่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกนะครับราคาจิงโจ้เหล็กทมแข่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแก้ฝืนแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาแก้ไอตาอาบาเช่และยาแก้ไอตาอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ขอบคุณครับ
7: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับได้เวลาระทึกแล้วครับได้เวลาของทุกท่านแล้วครับขอนำทุกท่านนะครับมายังเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับติดตามรับชมนะครับการแข่งขันและก็การถ่ายทอดสดถึงเจ้ามวยไทยสสมหมายของเราในวันนี้ครับเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับ4คู่ถ่ายทอดสดวันนี้ต้องบอกว่าแน่นๆจุกๆเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่14ครับพิกัด118ปอนด์ครับชิงตั๋วรอบ8คนสุดท้ายใบที่4ครับทางด้านมุมแดงเพชรเอกสิงห์คลองหลวงครับนี่เป็นแชมป์118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับรองแชมป์มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุอันดับที่4ครับปีที่ผ่านมารอบที่ผ่านมานะครับวิษณุพงศ์ครับจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดาวโรจน์วัย20ปีครับ168ซมนะครับที่ผ่านมาผลงานดีชนะมาตลอดครับ4ไฟล่าสุด3น็อกนะครับมีคุณพ่อของเขาแล้วครับคุณพิษณุเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเรือนแพสอธรรมรังสีเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมที่สิงห์คลองหลวงนะครับวันนี้มีอาจารย์เค้ฝั่งทนครับมาบริกรรมคาถาและก็สอนมงคลครับวันนี้จะกับดาวโรจน์ฟอร์มร้อนแรงนะครับตะลุมพุกสอสติวัฒน์หรือว่าสิทธิ์ประหลัดตุ้มนะครับสิทธิ์ประหลัดตุ้มนะครับตะลุมพุกสอสติวัฒน์19ปีจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับ168ซมผลงานออกไฟที่ผ่านมาล่าสุดเสมอ1นะครับชนะ5มีเสียต่อครับเสียต่อสาวัฒน์สัสิวัฒน์สหธนพิบูลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเหล็กเพชรเจริญครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสติวัฒน์5แยกวัชรพลนะครับมาขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสดตัดสดต่างคนต่างยังไม่แพ้ใครครับ
5: คู่นี้โชคในพิกัด118ปอนด์ในรุ่นนี้นะครับยอดมวยก็แก่นสัตว์สองพันจิตเด่นเหนือเด่นมูดีก้องธรณีนะครับสามารถ แล้วก็มีทั้งรุ่นนรงดาวแปดริ้วด้วยสมรักนะครับสำนันศักดิ์นี่นะครับแล้วก็มีทั้งนี่รุ่นมะเฟืองดอกไม้ป่าอ้าวพระทหารอรุณเลยนะครับเพชรเอกแดงเมืองตะลุมพุก118ปอนด์ในรุ่นแบนเตอร์เวทอ้าวมาคู่แรกวันนี้นะครับลุ้นกันเลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับสมานเทียมดีเอ้าขยับขยับเอ้าขวาไปต่อยมาขวามาโต้เลยนะครับตะลุมพุกนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงคุณบำรุงประธานบอสคุณประจนอุรมาธรในสนามคุณถึงรุ่นหอประเสริฐกิจเอ้าลุ้นเลยทีเดียวฝ่ายแดงเพชรเอกเมืองตะลุมพุกครับ
7: เอาละครับแดง20น้ำเงิน19ครับในต่างกันปีเดียวนะครับรูปร่างได้กันนะครับใกล้เคียงคู่ขี้นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครับหรือว่าปุ๋ยตามาบินนั่นแหละครับถึงอาวุธตั้งแต่ยกแรก

0: ครับผู้ชนะจะได้รางวัลพิเศษนะครับจากบริษัท ICP นะครับเฟอร์ติไลเซอร์หรือว่าปุ๋ยตามาเป็น 20,000 บาทครับผู้แพ้นี่รางวัลปลอบใจ 5,000 บาทครับมาเดี๋ยวติดตามนะครับนั่นแหละครับรอบล็อกเอาเดี๋ยวดูว่าน็อกไม่น็อกนะครับนี่คือปุ๋ยตามาบินครับปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงนะครับชิงตัวรอบ8คนสุดท้ายใบที่4ครับก่อนหน้านี้3ใบได้ไปแล้วประเดชศึก1ครับฉลามดํา2บุญชัย3ครับเดี๋ยวมาตามครับยกต่อไป
1: ไหวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตรามาบิน
2: ถ้ามันแน่นะมาดวลกันสักแมตช์มาม
3: าดิ
4: หมิ่นจะมันเลย
2: เยอะอันไหนลองดิ
5: หยิบมันนะนี่ต่างหากมันกว่า
2: ทำไมมันแก่ถึงโตซิ่งแบบนี้
5: เพราะฉันคือเกษตรกรสายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตรามาบินไง
1: โตไวอย่างแรงแซงทุกสปีดมันหัวใหญ่บึ้มบะละฮึ่มโตซิ่งลงหัวดีโตซิ่งหัวใหญ่โตซิ่งเปอร์เซ็นต์แป้งแจ่มโตไวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตรามาบิน
4: ลองดู
6: M150
7: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะก่อนชมมวยกันต่อนะคะในช่วงนี้จะขอแนะนำผู้สนับสนุนมวยคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะซึ่งคู่นี้เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันสพันดุครั้งที่8เป็นการพบกันระหว่างชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองฝ่ายแดงและโล่เงินสสมหมายฝ่ายน้ำเงินนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยค่ะขอบคุณปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงM150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะไปชมมวยกันต่อบนเวทีได้เลยค่ะ
8: นี่นะครับมาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรเอกเมืองตะลุมพุกนะครับคู่แรกวันนี้ S118นี่รุ่นแบนทั้งเวทนะครับมาใส่เลยทีเดียวไปกี
9: ้ศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกับไมค์ครั้งรุ่นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนลุ้นรับโชครางวัลสลากออมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
0: เอาละครับตามต่อครับยกที่2นะครับหมายรอบแชมเปี้ยนมาบินล็อกเอาครับหลังที่14ผู้ชนะมีรางวัลพิเศษ 20,000 บาทครับผู้แพ้ได้รางวัลปลอบใจ 5,000 บาทนะครับขอบพระคุณครับปุ๋ยตามาบินนะครับปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงครับเอ็ดเอกล่าสุดอันแล้วครับไปชนะน็อกชนะฉลามเงินที่ราชดำเนินมาครับวันนี้กลับมาที่อ้อมน้อยอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นขาประจำที่นี่ครับส่วนตะลุมพุกการงานมาที่ครับในจังหวัดของเสี่ยต่อสอนสันติวัฒน์นั่นแหละครับเข้มข้นแน่นอนครับเปิดหัวก็มันคู่แรกวันนี้ใกล้เคียงคู่ขี้ครับ
8: ถูกเลยนะครับเอ็ดเอกแดงขยับอีกตะลุมพุกน้ำเอ้าซ้ายสวยตะลุมพุกทีมแน่นเลยนะครับน้ำเงินเอ้าแรงได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมเชียร์เต็มมุมเลยนะครับตะลุมพุกเพชรเอกขยับไล่อีกไล่อีก
0: นั่นแหละครับไปที่ไหนก็เต็มมุมเหมือนเดิมนะครับสอสิริวัฒน์ FC เยอะครับนั่นแหละครับ FC ทั่วประเทศนี่เป็นล้านครับแล้ววันนี้ทางด้านของเนี่ยครับตะลุมพุกเด็กจากนครศรีธรรมราชครับพร้อมดีชนะมาตลอดวันนี้มาได้ตัวต่อไว้รอบนะครับได้ตัวชกไว้รอบแข้งขวาเนี่ยครับเน้นครับเสียต่อรุ่นอยู่หน้าจอครับพลังต้มให้การสนับสนุนครับเวทีนั้นสมานเทียมดีเอาละครับพี่เด็กขาประจำของที่นี่ครับรองแชมป์อันดับ4มวยรอบทั้งวันปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะได้แชมป์118ไปมาครับท่านเอวันนี้กลับมาใหม่1แล้วแข้งขวาเอาละครับจังหวะใครจังหวะมัดนะครับทันกันดีเหลือเกิน
8: เดินเด็กเพชรเอกเดินตลอดนะครับติดมาตะลุมพุกถีบซ้ายมาทีนึงขยับเพชรเอกเอ้าโดนกวาดล่างมายังไล่ไม่จนนะครับติดอีกเพชรเอก
0: นั่นแหละครับนี่รอบแรกของวันนี้ครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นรอบทั้งวันครับแล้วก็คู่ไฮไลท์ในวันนี้แชมเปี้ยนหมาแดงครับ3คู่3รอบครับแน่นๆจุกๆเลยครับเนี่ยครับผ่านการชกคู่เอกมาแล้วทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับทางหน้าของตะลุมพุกดาวรอดฟอร์มร้อนแรงอย่างที่เรียนไปครับ6ไฟเสมอไฟนะครับข่ายใหญ่ด้วยครับแข้งซ้ายเพชรเอกโดนแข้งซ้ายหน้านี่แหละครับลูกศิษย์ของคู่เก่งนะครับผู้ล้นแล้วก็ธนูชัยข่ายมวยอาจจะน้องไปนะครับแต่ว่ามาตรฐานสูงปิ๊บ

0: พยายามอีกเพชรเอกมาใจร้อนกว่านะครับไล่เลยเพชรเอกเอาขวาไปดึงลงมาตุกเสือเตะลงมาเลยครับชักอรุณภูมิขวาไปอีกเอ้
1: าเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนไปครับเดินหน้าจากโอ้ยเพชรเอกเจอทีมหน้ามาทาลูกพักครับนั่นแหละครับปล่อยเกมรับแต่ว่าเนี่ยครับโต้ทุกเม็ดสวนทุกดอกครับหมดยกที่2เดี๋ยวกลับมา
2: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อย
3: อย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วย
2: M150 สนับสนุนคนไทย
4: M150
0: นี่นะครับดูภาพช้าครับมาไฟแดงนะครับเฮดเอกน้ำเงินตะลุมพุกนะครับนี่แหละมวยรอบปุ๋ยจรามาบินนะครับปุ๋ยแดงพลังไม้ปุ๋ยมาพลังแรงเอ้าใส่เลยทีเดียวซ้ายมาเอ้าโอ้สุดๆเลยนะครับมาทำไมชิดถ้าชิดดำเรียบร้อยเลยนี่แหละคู่แรกวันนี้สุดๆเลยทีเดียวครับคุณเป็กกี
5: ้ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศนะครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับพร้อมด้วยวันนี้ครับปุ๋ยตามาบินกับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญพบปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25ตันครับจำนวน2รางวัลเป็นซื้อปุ๋ยตา ICP ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการยิ้มรางวัลกันในสัปดาห์เป็นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคมที่จะถึงนี้ครับ
1: เอาละครับ2ยกผ่านนะครับเข้มข้นเร้าใจไม่ผิดหวังนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อคเอาท์นะครับครั้งที่14ชิงตัวรอบ8คนสุดท้ายใบที่4ครับอย่างที่เรียนไปครับผู้ชนะมีรางวัลพิเศษให้ 20,000 นะครับผู้แพ้มีรางวัลปลอบใจให้ 5,000 บาทครับค่ารถค่าน้ำมันกลับบ้านแล้วครับใบแรกนี่เป็นของทางด้านของบันเดศึกแล้วก็ใบที่2เป็นของฉลามดำของวันทรายครับใบที่3ของบุญชัยครับใบที่4จะเป็นของใครครับเพชรเอกหรือว่าตะลุมพุกไปต่อครับไปต่อเลยครับ
0: หนูเลยนะครับคู่แรกวันนี้มันเลยนะครับแต่ถ้าภาษาชูชีพกีโบคานี่แหละเอ้าสมพรนายกวันบ้านลาดเพชรบุรีเอ้าพอสิริเสียออกไปขวาไม่ถึง
1: เนี่ยครับนิ่งมากมาครับตะลุมพุกรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับพัฒนาการของเด็กรายนี้ครับที่ผ่านมามวยไทยพลังใหม่มวยไทยพิรามิดต่อยระดับผู้เอกเก็บค่าประตูหลายแสนแล้วครับวันนี้วัดกระดูกรุ่นพี่อย่างธนาเพชรเอกดอกเข้าไม่เข้าครับเพชรเอกนะครับขวาได้ซ้ายดีเอาละครับเกี่ยวได้พยายามจะดันแต่ว่าดันไม่ไปครับนั่นแหละครับแรงน้อมทวนทางด้านของตะลุมพุกดีมากครับเอาละครับวงในจะพยายามอาชีพโอ้โหพิดหักเททิ้งครับนี่คือความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับวันนี้ได้ประหลัดตุ้มให้การสนับสนุนครับเนี่ยครับเพื่อนของเสี่ยตอเก็บทิ้งเอาคืนบ้าง
0: โอ้โหคู่แรกนี่พัดตะลุมเลยนะครับเอาต่อยหน้าไปน้ำเงินนะครับตะลุมพุกใส่เลยใส่เลยถึงสายชนท้ายประตูนะครับเล่นอาภรณ์นี่ดูเจ้ากุศลเจ้าเอาลุ้นหน้าจออยู่ด้วยเอาลุ้นไปท่านสุขทัศน์ทุ่มมันโมกเอาลุ้นกันเลยโห้ยนี่เสียช่องดังแซวไปไ
1: ปใส่สุดแล้วครับนั่นแหละครับแข้งขวาเกี่ยวได้คืนด้วยมัดขวาขึ้นด้วยแข้งขวาโอ้โหต้องบอกว่าหลายตลบเกินศอกซ้ายทีบ่ายโอ้ยนี่ครับหมอนยันละครับอย่างนี้หมอนยันละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับเดือดไฟลุกแล้วครับเดือดไฟลุกแล้วใกล้ๆกลางเวทีดูนะครับถึงแม้ว่าจะต่อยเกมรับแต่ว่าก็โต้ทุกช็อตนะครับตะลุมพุกเพชรเอกนะใส่กันยับเลยครับเล่นใหญ่ใส่ยับครับสมราคาครับคู่เปิดหัววันนี้ครับดูนะครับโอ้คุณภาพต้องบอกว่า5ดาวนะครับซอกขวาเพชรเอก
0: โอ้โหสดสดสดสดเอาขวาไปแม่ปาเปี๊ยกคุณปัญญาทองไทยนี่นะตัวเชียดเอาดูหน้าจออยู่ด้วยเอาลุ้นเลยลุ้นเลยไล่ต่อย1 2มาต่อยหน้าไปเพชรเอกตะลุมพุกว่าไงเอ้าเพชรเอกเป็นฝ่ายไล่อีกไล่อีกไล่อีกไล่ไปเอ้าต่อยขวามาไม่เข้าตะลุมตีเข้าว่าซ้ายมาเพชรเอก
1: นั่นแหละครับถึงอาวุธถึงใจไม่ผิดหวังครับทางด้านของเพชรเอกครับท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะเอาละครับติดถึงตัวตลอดครับตะลุมพุกแข้งซ้ายหน้าสวยครับโดนหมัดขวาล่วงต้องตัดละตัวแข้งกับมันนั่นแหละครับอัดกันเลยครับแลกกันเลยใครดีใครอยู่ครับมาลุยต่อครับหมัดซ้ายมาเพชรเอกเนี่ยครับของจริงมาหมดแล้วครับวงในใครดีใครตั้งขวาข้าวไว้แข้งขวา

0: ับกี่ตลบแล้วนะครับ
1: เอาชนอย่างเดียวเพชรเอกต่อยลำตัวอย่าไปร้องของบางแล้วอย่าไปร้องของบางไม่ร้องบางหมดยกก่อนครับโอ้หมดยกที่3ผู้แรกมันสะใจพักอ่อน
2: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
3: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งรอไว้
2: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรง
4: M150
0: นี่นะครับพับช้ามาเลยไฟแดงเพชรเอกโอ้โหปุ้ยเทกระจาดไม่ล้มนะครับเสียวขาเสียจังหวะเลยเนี่ยนี่นะครับปุ๋ยตรามาบินคู่แรกวันนี้นะครับโอ้ยปุ๋ยแรงพลังงานผุดปุ๋ยมาพลังแรงมันต้องต่อยกันอย่างนี้นี่นะครับของศึกเจ้าปุ๋ยไทยมันอย่างนี้จริงจริงคู่แรกโอ้โหนี่ไม่เป็นไรไม่โอ้โยนมีฐานฉีกไม้เทเลยพี่เก
5: ้ร้านแกนิกาก็ทอดเซเวอร์นะครับขนมดังเมืองชัยภูมิกรอบนานด้วยอมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากกว่า11ปีร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับร้านอาหารครัวประช่ำพุทธพลทนสาย5ต้นตำรับปลาช่อนหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาปลากดแกงส้มป้ายพร้อมด้วยยำมังขาวตาลิงขีลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกมาแรงกัดต่อยยิงเดือดศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณครับครับ
6: เอาละครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกนะครับกองนั้นจับดูที่ทางด้านของเพชรเอกสิงห์ทองหลวงนะครับลูกศิษย์ของเรือนแพสอธรรมรังสีครับวันนี้มีอาจารย์เข้ฝั่งทนครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับตัดกลับมาที่ทางด้านของตะลุมพุกนะครับลูกศิษย์ของเสียตอครับได้ประหลัดตุ่มนะครับให้การสนับสนุนครับ3ยกผ่านไปครับเข้มข้นเร้าใจไม่ผิดหวังนะครับตามต่อครับยก4ครับผู้ชนะในวันนี้ครับจะมีรางวัลพิเศษให้ 20,000 บาทนะครับผู้แพ้รางวัลปลอบใจ 5,000 บาทครับนี่คือปุ๋ยตาม้าบินนะครับปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยม้าพลังแรงครับไปต่อครับเนี่ยครับ3ยกไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วครับการด่างครับยกนี้ครับยกที่4แข้งขวาเนี่ยครับเดินเหมือนเดิมหมัดซ้ายหน้ามาขวาได้ซ้ายดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับรูปร่างได้กันเลยครับอายุต่างกันปีเดียวครับศอกขวาเนี่ยครับทางด้านของตะลุมพุกหลุดและโดนศอกขวาแล้วครับ
0: อ้าวลุ้นต่อเลยนะครับดูทั้งเมืองเลยนะครับอ้าวเลขาชูชีพพิริพงศ์เอ้าอุทัยทัพภาษานี่นี่ครับลุ้นหน้าจอโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นมันมีแล้วลุยลุยเลยลุยเลยมาใส่เอ้าต่อยแทงก่อนแทงก่อนแทงเองตะลุมเอ้าแทงไปตะลุมพุกหมัดมาลำตาเอ้าต่อยขวาลำตัวเพชรเอกซ้ายมาตะลุมพุก
6: นะครับไคยี่นะครับทางด้านของเพชรเอกนะครับตะลุมพุกตั้งรับรอโต้รอส่วนครับเนี่ยครับหมัดขวาล้วงซอกตัดลำตัวหมัดนำเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยครับเกาะในครับเขย่านะครับทางด้านของเพชรเอกนะครับขยมด้วยข้อขวาซอกซ้ายหน้ามามาเป็นสเต็ปมาเป็นชุดนะครับเอาละครับสามเหลี่ยมมุมนะครับขังแล้วครับพลิกออกมาได้ครับพลิกออกมาได้ครับทางด้านของตะลุมพุกโอ้โหเนี่ยครับเจอกดดันอย่างหนักหมัดขวาอ้าวโหนไปเองมาหน้าบ้านตัวเองหมัดหนึ่งสองบ้างไปแล้วโอ้โหต้องโต้นะครับตะลุมพุกต้องเถียงแล้วเพชรเอกเลือกครับต่อยท้องต่อยหน้ากระแทกมาซ้ายหน้ามาเนี่ยครับมีดึงจังหวะด้วยครับซ้ายหน้าทำเข้าไปเล็งเลยครับตะลุมพุกโดนชุดใหญ่ๆเลยครับ
0: ไม่ยังสวนเริ่มสวนเอ้าโหนชาไปนิดนึงเพชรเอกใส่แล้วเอ้าทำท่าจุกเอ้าโดนลูกนี้ไปไม่ไปทำท่างอขี้กบแล้วนะครับเอ้าไล่อีก
6: แล้วครับไล่ต่อครับเนี่ยครับไล่บี้ขยี้นะครับทางด้านของเพชรเอกครับตะลุมพุกยังตั้งการเอาไว้ครับแต่ว่าช้าไปเยอะเลยครับช้าเห็นแล้วครับทางด้านของตะลุมพุกนะครับหมัดขวาดูนะครับขาเริ่มนิ่งครับขาเริ่มไม่ขยับเนี่ยครับดูนะครับเลือกเอาเลยครับเพชรเอกฮุกซ้ายโอ้โหเนี่ยครับหมัดขวาวนออกมาตะลุมพุก
0: ทำท่าจะแย่แล้วนะครับทำท่าจะไม่ไหวแล้วตะลุมพุกตะลุมพุกเอาซ้ายมาทีนึงต่อยไปเพชรเอกเลือกแล้วล้มไปทำได้ใส่ไปเล็ดลำตัว2 3หมัดเอากับการมองแล้วครับ
6: นั่นแหละครับป้องกันตัวอย่างเดียวนะครับทางด้านของตะลุมพุกนะครับชาไปหมดแล้วมาแล้วครับไม่ไหวครับไม่นับนะครับยุติการชกเลยครับเป็นทางด้านของเพชรเอกครับเพชรเอกสิงห์ทองหลวงครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอีก1ไฟท์เลยครับนี่แหละครับแชมป์รุ่น118ปอนด์เวทีมวยสยามม้อมน้อยรองแชมป์อันดับ4ครับรอบทับวันในปีที่ผ่านมาครับ

0: ินดีกับทางหน้าของเพชรเอกสิงห์คลองหลวงด้วยครับได้ไปต่อนะครับได้ตัวรอบ8คนสุดท้ายไปที่4ให้กำลังใจตะลุมพุกนะครับนั่นแหละครับมาชูมือครับแล้วก็บนเวทีครับจะมีรางวัลพิเศษให้กับทางหน้าของเพชรเอกสิงห์คลองหลวงอีก 20,000 บาทครับนั่นแหละครับจากบริษัท ICP Fertilizer จำกัดหรือว่าปุ๋ยตามาบินครับวันนี้มีคุณนิพนธ์เลี่ยมท้วมครับเป็นผู้แทนนะครับ
1: ครับ
0: มอบ 20,000 บาทให้กับทางด้านของเพชรเอกสิงห์คลองหลวงครับได้ไปต่อด้วยครับได้ตั๋วรอบ8คนสุดท้ายด้วยครับแล้วก็รางวัลปลอบใจ 5,000 บาทให้กับทางด้านของตะลุมพุกดูภาพช้าครับ
2: ดูภาพช้านิดนึงขวา 1-2 นะครับเน้นหุกซ้ายมาเบี่ยงแล้วนะครับตะลุมพุกโอ้โหทำท่าจะมีเลยครับเรียบร้อยเอามันดูทีลูกนี้นะครับทีบยาวกว่าหอกจริงๆเลยนะครับกรรมการก็เรียบร้อยคือจับให้แพ้ไปเลยว่างั้นเถอะเพชรเอกนะครับเป็นฝ่ายชนะพักคู่เดียวก่อนครับพักคู่เดียวก่อน
3: รู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: M150 ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทมูสโคกิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องดูโปรสวีป
6: ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ผู้ชมคะคู่1ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะก่อนที่จะชมคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยมาพบกับผู้สนับสนุนมวยคู่ที่3กันก่อนนะคะซึ่งคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ที่ว่างอยู่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์สนับสนุนโดยศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะคะเป็นการพบกันระหว่างศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์มวยชายเยมฝ่ายแดงและพลายพยัคฆ์สสมหมายฝ่ายน้ำเงินค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะหลังคาจริงจ้นเหล็กทนแกร่งคุ้มกว่ารับประกันสูงสุด3ปีนะคะวันนี้น้องจริงโจ้มามอบให้เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะถ้านึกถึงหลังคาต้องหลังคาจริงจ้นเหล็กค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะไปชมมวยคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยกันได้แล้วค่ะตอนนี้รออยู่บนเวทีค่ะ
2: คุณนะครับนี่เลยครับตอนนี้ก็นี่เลยครับมวยคู่นี้นี่ครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับนี่มอบเลยทีเดียวผมอะไรครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่นิพนธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดหรือว่าปุ๋ยตาทับวันครับให้เกียรติมอบผมอะไรครับคู่นี้เป็นมวยรอบทับวันมวยมันพันดุนะครับผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ครับจะได้ 10,000 บาทชนะคะแนนนี้ได้ 5,000 บาทนะครับนี่คือมวยรอบทับวันครับรอบที่2ของวันนี้แหละครับรอบแรกทั้งคู่ที่ผ่านมาเป็นมวยรอบน็อกเอาท์นะครับคุณเป็กกี้เชิญครับ
8: ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟัดหางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองพร้อมด้วยจิวซิ่งปูเซิงเจียวหนัง S1 นะครับสรรพคุณบำรุงร่างกายจิวเจิ้งปูเซนเจียวหนัง S1 มีจับจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034-440-034ครับ440-888นะครับขอบคุณคุณสายชนชัยพัชกุลผู้จัดการจิวเจิ้งปูเซนเจียวหนัง S1 ครับ
0: ครับคุณเมื่อกี้มาสักครู่ที่ผ่านมาครับวันนี้ผ่านบางคนนะครับทางด้านของชายุทธกันคือ5ช่อครับสมชายชูโชคใจนะครับเอาดังของพี่ใหม่เงินทองครับส่วนทางด้านของโลกกันแน่นอนวันนี้ครับผู้สนับสนุนนะครับพี่หนุ่มบางกะดีสนับสนุนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับศึกมาเรียบร้อยครับหนุ่มบางกะดีนะครับร้านข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับของตีน้อยกระชินนะครับแล้วก็กระชินมาเลยครับต้องกันไปนะครับมาดูครับรอบที่2ของวันนี้มวยรอบทับวันมวยพันดุครั้งที่8ครับคู่นี้สายปีนะครับสายนี้จะมีชาญยุทธโลกเงินสิงห์ธวัฒน์และก็ชาญพยัคฆ์ครับไปดูโปรไฟล์ครับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองครับเพิ่งจะจบปริญญาตรีจากมอจังเกษมบัตรมาครับ25ปีจากอำเภอตะการพุทธจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมียติครับคุณสรศักดิ์แท้ตั้งครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะครับชาญชาญครับชาญศักดิ์รุ่งเรืองครับสิงห์ศักดิ์แก้วช่วยนะครับแล้วก็ชดชอยชูโชคชัยครับเป็นทีม

0: เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนโล่งเงินครับนี่คือดาวดังนะครับโล่งเงินสอนสมัยหรือว่าดาวดังนะครับอยู่ในความดูแลของพี่หนุ่มบางกะดีครับมีคุณสมัยสกุลเมตตาเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณคุณไก่ไก่ลูกคุณนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับพี่คงนะครับมีจอมเขาวัย27ปีครับจากกว้าง30จังหวัดอุบลราชธานีครับมีแชมป์มวยรอบครั้งที่17วิกหมอชิดนะครับวันนี้มาเปิดตัวที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยชกในรายการ19มวยไทยครั้งแรกครับได้ตัวมวยรอบนะครับสำหรับมวยมันพันดุเดี๋ยวดูนะครับว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับต่อยมวยรอบที่วิกหมอชิดหรือเปล่านะครับ
1: มาลุ้นบนเวทีเลยนะครับ128ปอนด์นะครับอ้าวฝ่ายแดงชาญยุทธเหมือนโลกเอิญในรุ่นนี้นะครับยอดมวยในอดีตก็มี3ปอนด์นะครับเจริญทองนำขบวนบังจันน้อยนำพลแล้วก็โรเบิร์ตสันตุลสิงห์เชอรี่สวานิชแล้วก็แสนชัยสคำสิงห์ด้วยนะครับนี่เลยครับแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยทีเดียวเอาแล้วก็มวยมันวันทุนี่นะครับสมุทรสุขาวนี่นะครับเกาะยาวพังงานะครับสัตย์ไทยน้อยเอ็มยูเดนนะครับกับยอดทนทองนี่แล้วก็มีทั้งหลักหายนะครับจะชกกับเผ่าดงผู้มวยเอวนี่นะครับวันนี้ครับเอาขยับไปอีกมาติดไปเรื่อยนะครับขยับไปโล่งเงินซ้ายต่อยซ้ายมาทีนึงชันยุทธออกไปนิดเดียวมาเพื่อชันยุทธนี่รัดกุมนะครับแข้งเอ้ามันสึกมากไม่ได้ครับ
0: ขวากับซ้ายนะครับกลับมาครับเก่าเกมกระดูกดีประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่นะครับดูครับโล่งเงินกับการมาเยือนเวทีมวยสามอ้อมน้อยขึ้นเวทีอย่าพลาดไปที่นี่ครั้งแรกครับมีแชมป์มวยรอบจากวิกหมอชิดนะครับครั้งที่17ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ครับครั้งที่25แล้วนะครับนับเอาไว้ครับกี่ปีมาแล้วนะครับชาญยุทธนี่ก็ดาวดังในสกัดของเยียตีครับคุณสอระศักดิ์แท้ตั้งชนช้อยมาเองครับวันนี้พวกคุณมีรายการติดต่อมานี่เป็นสายบีนะครับสายเอนั้นนัดแรกทำการแข่งขันไปครบแล้วนะครับทุกคนแล้วครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับเนี่ยครับสายทางเดียวสายทางแคบนะครับลงเงินครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาตาม
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
6: M150
7: มาถึงช่วงการมอบโชคกันนะคะศึกทบวันมอบโชคปี8ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมมอบโชคกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษศึกท็อปวันมอบโชคปี8นะคะแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะพิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะแล้วก็แจกกระหน่ำกันตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569นี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณนิพนธ์เนียมท้วมผู้แทนบริษัท ICP International จำกัดปุ๋ยตราท็อปวันมาเป็นผู้มอบโชคให้นะคะและผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะได้รับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริมงคลการเกษตรจังเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
1: ดูภาพช้าดีนะครับมาไฟแดงชันยุทธนะครับน้ำเงินโล่งเงินมาเล่นซ้ายไปเลยมาทันหลังน่ารักมากคุณเบกี
8: ้ขอบคุณครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยทาง ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองคุณโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569ขอบคุณครับ
0: เอาละครับก่อนตามยกนี้ครับมาตะแคงของมาเรขอเชิญชมนะครับศึกไฟมันวันชนะพัดวันมาแดงครับวันนี้ครับ30พฤษภาคมนะครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดมาแดงครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ออกสตาร์ทเวลา 18:00 นครับชมฟรีนะครับศึกไฟมันวันชนะพัดวันมาแดงครับวันนี้นะครับที่วัดมาแดงครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ชมฟรีครับการันตีโดยแขกของวารีสำราญเอื้อจิรวริศหรือว่ากล้วยครับนั่นแหละครับคุณทำออโต้เซอร์วิสสมชายลูกชิ้นพอรอมามีจอเจริญนะครับผมเองครับไทยพัฒนาประกันภัยครับนี่เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับไปต่อครับบนเวทีการยกที่สองครับ
1: รุ่นต่อเลยนะครับไปแดงชาญยุทธเหมือนโลกเงินนะครับต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่าย

0: สมรายการที่อยู่ด้วยอ่ะใครทำอาสาชูชีพโดนตาช้างสปอนด้วยนะสปอนเอารัศมีช่องอ้าวลุ้นต่อเลยรองสุขทัศน์คนตำรวจตรีสุขทัศน์ทุ่งผักบุ้งนะครับนี่สิชนบางแสนลุ้นหน้าจออยู่ด้วยเลยทีนี้อ้าวชันลุ้นแทนมาเพียงมันจะทำให้เอ้าขยับไปขยับไปลูกเงินสับลูกเงินซ้ายนะครับเอ้าซ้ายไปเอ้ามาขยับอีกแต่ว่าชันลุ้นไม่ถอยนะครับลุ้นเวลาการชกไม่ต้องห่วง
1: นั่นแหละครับดาบี้แม็กซ์อุบลราชธานีครับขวานะครับคนหนึ่งกับการพูดผลนี่คนหนึ่งว่าง30มาจากจังหวัดเดียวกันแล้วครับโล่งเงินนั้นดังมาจากไม้รอบจากวิกหอชิดนะครับยอมเข่าแล้วครับสายนี้หนักแรงมากครับ3ยกก็ไปลุยมาแล้วครับสาคอนก็ลุยมาแล้วครับสำหรับทางด้านของโล่งเงินครับไปวันนี้อยู่ที่สอนสมัยออกพัดเมืองครับมีพี่หนุ่มบากาดีนะครับข้ามันไก่ตีน้อยคชินนั่นแหละครับข้ามันไก่สิงคโปร์ตีน้อยคชินก็อร่อยมากยืนอยู่ข่าวเวทีครับให้การสนับสนุนเลยครับให้กำลังใจตลอดเวลาครับชนะนี่ฉลองคชินมาไปเลยครับแล้วคืนนี้นัดชิงชนะเลิศอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกด้วยครับนั่นนะครับไปดูบอลได้ครับที่คชินมาครับ
0: เอ้าดีเลยครับมีแน่สิทธิ์เสกลุ้นหน้าจออยู่ด้วยเอ้าขยับอีกไฟแดงชาญุทธ์มาโล่งเงินขยับอีกโล่งเงินซ้ายดีเอ้าซ้ายโดนชาญุทธ์ต่อยหน้ามาทีนึงชาญุทธ์ลีลาการชกไม่ธรรมดานะครับสายตาดีสายตาดีขยับอินโดนเงินซ้ายเข้าไปโดนซ้ายนี่อาวุธใจแรงนะครับเหมือนมะเฟืองใกล้รุ่งในดีดอย่างนี้แหละเสร็จก็สายชายอย่างนาวขยับอินมาแต่ว่าชันยุทธดูลีลาออกข้างนิดนึง
1: นั่นแหละครับขวาขวาขวาซ้ายครับคนหนึ่งได้พิวคนหนึ่งได้หนักได้แรงครับจุดตรงไหนนะครับสับขามาแล้วโลกแมนนั่นแหละครับจอมเจาะยางอีกคนครับเด็กขาเจาะยางต่อยมัดแล้วครับโลกแมนดังมาจากตรงนั้นเลยครับไม่เคยต่อยกับวันมาก่อนนะครับวันนี้ได้ตัวต่อยไปรอบสายบีครับใครจะได้3แต้มแรกครับหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต
2: ่อยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: M150
0: นี่เลยครับพับช้ามาก่อนเลยนะครับไฟแดงชาญยุทธ์ยังเป็นโล่งเงินนะครับสู้กัน126ปอนด์ในรุ่นเฟเธอร์เวทต่อยหน้าไปหมัดหนึ่งชาญยุทธ์แม่ชาญยุทธ์ลีลาใช้ได้เลยนะครับนี่ดูดิออกไปเรื่อยแต่ว่าโล่งเงินซ้ายแรงนะครับซ้ายแรงแต่ยังเข้าไม่ถึงนี่ชาญยุทธ์กวนไปตลอดนี่เลยครับโปรโมเตอร์นะครับซ้ายมือคุณสมานสกุลเมตตานี่โอเตอร์อยู่ซ้ายเลยคุณสมานอยู่กลางนะครับแล้วก็ขวามือนะครับธรรมนุนหอประเสริฐกิจลงในหนามด้วยนะครับของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับ
4: เครื่องดื่ม M150 นะครับในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เกี๊ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับเมล็ดแตงโม M16โดยคุณประชนกุลภพรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
1: เอาละครับบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับสำยกทายครับก่อนที่จะตามยกต่อไปครับคุณสมจิตเป็นแก้วแล้วก็ซอเอนะครับขอเชิญชมรับมวยการกุศลนะครับเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดมม.9นะครับกิจกรรมมวยไทยในวันที่5มิถุนายนนี้ครับ8คู่เอกครับด้วยได้รวมสมพงษ์ครับเป็นพยัคฆ์ต่างสายต่างศึกครับผู้รองเพชรมงคลกับจอมโบนะครับจากเกียรติเพชรแล้วก็เพชรแสนชัยกับเพชรหัวหินนะครับอสูรน้อยกับทางด้านกองเหนือพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับต่อครับ
0: ผลลุ้นบนเวทีเลยนะครับมาสุกิตมันก็ไม่ต้องห่วงนะครับปุ้ยยังนำมวยดีๆทั้งนั้นสุกิตแว่นแก้วโซ่เอ๋เมืองนนท์เอ้านี่เอ้าขยับอีกใบแดงชาญยุทธมาดีลาดีนะครับน้ำเงินโลกเงินซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวเอ้าเข้ามาเข้าติดไม่ได้เอ้าหลุดไม่ได้นะครับเพราะต้องก้าวอีกก้าวอีกก้าวนึงมาในขาชูชีพทริปคุณลุ้นหน้าจออยู่ด้วยไทยธรรมศาลงตัวช้าเอ้าลุ้นเลยทีเดียวเอ้าพยายามนายกวันมาลาดเพชรบุรีออสซิดิสิฟ้าเอ้าลุ้นอยู่หน้าจอด้วยเอ้าพยายามมาชันยุทธชันยุทธสายตาใช้ได้เลยนะครับโอเคล่างมาอีกทีนึง
1: นั่นแหละครับจอมขาครับวันหนักๆนะครับทางด้านของโล่งเงินครับมีลูกหนักเป็นจุดขายครับเครื่องหมายการค้าในขณะที่ชาญยุทธล้อเล็มนะครับสุดยอดจังหวะฝีมือครับปอตีปอการเกษมแข้งซ้ายมาแล้วครับของจริงน่าจะมาครับยกนี้ครับตั้งรับนะครับสวนด้วยหมัดครับทางด้านของชาญยุทธ

0: พับในครับดูกันว่าจะไหม้แล้วครับอยู่ที่โล่งกันครับจะเจาะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะไม่พับเพื่อสเปซสปาไม่ได้ครับโล่งกันด้วยวัยด้วยอายุอานามนะครับแต่ว่าใกล้เคียงครับรูปร่างได้กันแล้วครับขวากับซ้ายซ้ายกับขวาแล้วมาจากบนราชธานีด้วยกันทั้งคู่อย่างที่เรียนไปครับจากการพื้นผลกับกว้าง30นั่นแหละครับพอตัวแล้วครับแกขวามากคือด้วยซ้ายโล่งเงินมาแล้วครับใกล้ๆครับคือด้วยซ้ายนะครับแข้งซ้ายครับไปฝังทั้งแข้งเลยครับค่อยๆครับค่อยๆลำเลียง
1: ขยับอีกโล่งเงินตีปีกมาแต่ว่าชายุคแกลีลาดีนะครับตีหน้าแกอัตโนมัติเลยนะครับคอยถีบคอยกันว้าโอ้ลูกนี้ลงนานสวยเลยนะครับชันยุกก้าวเตะด้วยนะครับในน้ำนานในน้ำนานเอาลงเงินซ้ายไปชันยุกซ้ายโตคืนมา
0: แล้วครับนิ่งมาครับชันยุกเนี่ยครับเอาเกมมาดุดีประสบการณ์สูงครับเจ้ามือกินไม่ต้องพูดถึงนะครับมาทางเวียนมาอย่างโชคชนครับทั้งภูธรและก็นครบาลครับนับร้อยไฟนะครับนิ่งมากมากครับเนี่ยครับระดับผู้เอกนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วก็คู่นี้ถ้าน็อกนี่ 10,000 นะครับคะแนนนี่ 5,000 ครับนี่คือรางวัลพิเศษนะครับสำหรับมวยรอบท็อปวันมวยรอบท็อปวันนะครับมวยหมัดพันธุเนี่ยครับขวาขวาครับชาญยุทธไม่แลกซึ่งหน้านะครับ
1: พยายามอีกมานี่นะครับโล่งเงินลูกขวาของชาญยุทธตัวน้องเอ้าต่อยซ้ายลำตัวทีนึงโล่งเงินแม่ชาญยุทธเอาซ้ายโล่งเงินได้นะครับสายแรงช้ากว่านิดนึงฉันลุกเล็มไปตลอด
0: มาแล้วครับชิงจังหวะนะครับหมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวกันมาตามความมันต่อ
2: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
3: เท่าท็อปวัน
4: แค่นี้
5: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
6: แค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลิตเยอะท็อปวัน
7: เอ็มร้อยห้าสิบ
1: ทับชามาแล้วนะครับซ้ายหมัดนี้นะครับแต่ว่าชาญยุทธแกเล็มขวาได้นะครับขวาอีกดอกนึงแม่โอ้โหโล่งเงินต้องเร็วกว่านี้นะครับชาญยุทธต่อย1-2แล้วก็กาดไปเรื่อยนะครับนี่แต่เล็มไปเอาซ้ายลูกนี้ได้เลยนะครับโล่งเงินตัวนี้ยังอะไรก็เกิดได้นะครับถึงขวาของชาญยุทธจะแม่นเอา
8: ขอบคุณนะครับผู้ร่วมในการสนับสนุนในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยดีเสมอเรื่อยมานะครับขอบพระคุณนะครับอ่ะวันนี้นะครับติดตามชมนะครับวันนี้มีปุ๋ยตามาบินกับไมค์ครั้งกับเกมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญผู้ปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์จำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลไกลในสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570ที่จะถึงนี้ขอบคุณครับ
0: ชอครับชอยชูโชคชัยครับทำให้กับทางด้านของชาญยุทธทุกอย่างนะครับอุ้มซ้อมรอบเป้าถอดมงคลนวลน้ำมันพันมือครับเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยครับก่อนตามยกนี้ครับมาแล้วครับพลเอกสุชาติแดงมาภัยแล้วก็พี่โรจน์นะครับไพโรจน์หนองยาวครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยไทยนานาภาคนัดเปิดสนามมวยวิหารแดงครับเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ครับเดี๋ยวกันที่สนามมวยนานาภาคนะครับนั่นแหละครับอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับไปดูเบอร์หนึ่งกับเพชรสองแสงนะครับนั่นคือผู้ไอ้ไรของรายการเอาละครับมาปัดซ้ายมานั่นแหละครับชาญยุทธก็ไม่ถอยนะครับดูนะครับไม่หนีทางด้านของโลกเงินได้ใจนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปครับทางด้านชาญยุทธนิ่งมากครับเนี่ยครับซ้ายเจาะได้ไหมเดินมาครับโลกเงินขยับนะครับซ้าย
1: เอ้าชาญยุทธโดนซ้ายไปดอกนึงขยับอีกเอ้าซ้ายสวยนะครับของโลกเงินนายกวันพันลาดเอาเซติสีฟ้าเอาลุ้นหน้าจออยู่ด้วยนี่ใครครับภาษาชูชีพยกตัวช้างเอาลุ้นโอ้ซ้ายสวยนะครับนั่นน่าโอ้โหขวาของชันยุทธเตะอีกแทงมาอีกทีนึงมาชันยุทธไม่หนีด้วยนะครับเอาซ้ายกับขวาเอาซ้ายหลุดก็ขวามาชันยุทธโอ้โหลีลาการชกไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับ
0: นั่นแหละครับชันยุทธก็โดนนะครับแต่ว่ายังเก็บการซ้อนอาการได้ดีครับเลือกออกครับไม่แลกซึ่งหน้าครับไม่แลกหน้าตรงนะครับไม่แลกกับทางด้านของโล่งเงินเลยครับดูนะครับโล่งเงินหมัด1-2มานั่นแหละครับโล่งเงินนะครับลุ้นที่หมัดแล้วก็แข้งซ้ายครับแข้งขวาคืนมาเนี่ยครับตาช้าแข้งขวามาถึงก้อนแล้วครับขยับเนี่ยครับหมัดแข้งซ้ายและขวา

0: เอาละครับเน้นแล้วครับทางด้านของโลกเงินเน้นแล้ว
1: เอาแม่โอ้ซ้ายสวยนะครับโลกเงินซ้ายดอกนึงแรงนะครับแม่ทีซ้ายแรงใช้ได้เลยนะครับ

0: พืชผลแล้วครับวง30ต้องบอกว่าเนี่ยครับไม่ผิดหวังแล้วครับคู่ที่2ของวันนี้มวยรอบท็อปฟันมวยมันพันดูดูนะครับกว่าจะได้แต้มนี่ต้องบอกว่าเนี่ยครับลำลายคมคอแล้วครับแข้งซ้ายเตะเข้าไปคืนมาด้วยขวาได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับซ้ายโล่งเงินอาจจะออกไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าเน้นแล้วครับโล่งเงินขวาแล้วครับขวาได้ซ้ายดีอยู่แล้วครับขวาซ้ายไม่โดนนะครับ
1: เอาขยับอีกไหลเร็วนะครับเอาขวาลูกแม่เตะหมดยกที่หมดยกที่4นะครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: 19มวยไทยฉลองครบรอบ30ปีพันยุดกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
5: M150 ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นี่นะครับมาดูไฮไลท์ครับฝ่ายแดงชาญยุทธน้ำเงินลูกเงินนะครับแม่ซ้ายของลูกเงินใช้ได้นะครับแรงแต่ว่าชาญยุทธแข้งขวาก็ดีเอาซ้ายหมัดนี้ไม่เข้านะครับโดนต่อยหน้าสวนเอาซ้ายสวยนี่กวาดไปติงขวาอัตโนมัติเหมือนกันนะครับทางชาญยุทธซ้ายของลูกเงินเอาขวาชาญยุทธแม่คู่นี้ต่อยกันสะใจเลยเนี่ยขวาไปนี่แหละศิลปะไม้มวยไทยมีทั้งแก้ทั้งกันตลอดเอาคุณเก้ครับ
6: บริษัทไทยยูนิตกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกลังคาจิงโจ้เหล็กชนแก่งคุ้มกว่าได้เหนือเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บและยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บยาแก้ไอตาอาเปเช่และยาแก้ไอตาอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาเปเช่
0: เอาละครับวันสามยกสุดท้ายครับอย่าลืมนะครับจบจากรายการศึกเจ้ามวยไทยไปดูศึกมวยมันวันฉลามพัดวันป่าแดงครับเย็นวันนี้นะครับที่วัดป่าแดงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ชมพรีครับรายการนี้การันตีคู่มวยจากโปรโมเตอร์แขกคุ้มวารีครับออกสตาร์ทเวลา18:00 น.ครับมาตามเลยครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับใครจะได้3แต้มแรกครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดูผ่านน็อกนี่ 10,000 ครับคะแนนนี่ 5,000 นะครับนั่นคือรางวัลพิเศษครับให้กับนักมวยครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปเอาละครับขวาคืนมาอ่านแล้วครับหนักแรงๆจากโล่งเงินครับในขณะที่ทางด้านของชาญยุทธยืนสวยทรงดีครับเราเกมประสบการณ์สูงครับชั่วโมงมิดไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเป็นสูงครับระดับคู่เอกเลยครับทั้งคู่เลยครับมาโยกกลับไปครับทางด้านนี้พี่หนุ่มมากันดีครับคืนนี้ที่กระชินมาครับนัดชิงชนะเลิศนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชร์กแมงครับ
1: เขาขยับอีกไฟแดงนะครับชาญยุทธน้ำเงินโล่งเงินซ้ายขยับไปแม่ในขาชูชิตตรีภาอุทัยธรรมศาสตร์เอ้าดรชักอรุณหน้าจออยู่ด้วยโอ้ซ้ายนี่นะครับท่านสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงสีชดบางแสนเอ้าขวาไปโอ้โอ้โอ้มาเบียดเอ้าคุณยาทองไทยว่ายังไงไม่เป็นไรเอ้าใบแดงชาญยุทธแม่การดีลาดีนะครับใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยนี่เอ้า
0: ดูงานนะครับชาญยุทธจุกจิกและต่อยยากครับคมกริบครับหมดพุ่มพังครับเนี่ยครับส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านชาญยุทธเกี่ยวได้ครับปล่อยทิ้งเลยครับนั่นแหละครับรู้แล้วครับชาญยุทธเนี่ยครับเตะพามาไปอีกทีนึงก็ทางด้านของเริ่มครับหยุดไปเลยช็อตไปเลยครับดูเหมือนว่าทิ้งการเรียบร้อยแล้วครับ
1: เราขยับอีกแม่มวยซ้ายนะครับทางโลกเอิญมวยซ้ายนี่อย่างว่าแล้วครับมวยขวานี่ดูมากจะรวดเร็วรวดเร็วเอ้าไปแดงชาญยุทธนี่ครับน้ำเงินโลกเอิญไล่อีกไล่อีกไปยกแล้วนะครับ

0: ู่นี้ชกในน้ำหนัก126ปอนด์ในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับอ้าวขยับมาซ้ายของทางโล่งเงินแต่ว่าชันยุทธออกแล้วนะครับการพื้นที่เป็นประโยชน
1: ์ I love Apache
2: M150
3: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์ปานกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องดูโปรสวีป
2: หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เอาละครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับศึกเจ้ามวยไทยสอสมัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับก็ติดตามชมนะครับกับคู่มวยมันๆโดยทีมงานของบอสสมัยสุเมตตาพร้อมด้วยทางด้านของ CEO สิทธิ์ปากพนันประกบแดงเขาทรายผู้ช่วยนะครับและมีคุณอตือประวิตรก้องทองสมุทรเป็นทีมที่ปรึกษาการันตีเรื่องคู่มวยนะครับข่าวพยานสัมพันธ์นะครับจากเสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุนเบยหรือนายสาริศแสงจันทร์นะครับมีความยินดีครับขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายท่านที่เคารพนับถือร่วมงานอุโมทนาบุญในงานพิธีอุปสมบทบุตรชายคนโตนะครับนายนนทพัฒน์หมายล่องแสงจันทร์ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับ
4: บนเวทีได้รับเกียรติจากคุณนิยมกะเสานะครับร้านนิยมการเกษตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็พันเอกสุวรรณจักรนะครับร้านจันทรการเกษตรจากลำปางครับเป็นตัวแทนของบริษัทบอเคมีเทคจำกัดหมาแดงครับมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักมวยนะครับคู่นี้จะเป็นการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับระหว่างศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมครับกับทางด้านของพลายพยัคฆ์ สสมหมายนายเรวัตอารีรอบอบจ.ภูเก็ตนะครับนายกอู๊ดธรรมวันวงเจริญยศหมอเบสกรรมลาครับนายกสมาคมกีฬาภูเก็ตครับแล้วก็พี่มาดนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยนะครับเมื่อคืนที่จังหวัดภูเก็ตสนุกมากๆครับนัดที่2ก็19มิถุนายนเจอกันอีกครั้งนึงครับแฟนๆน้องชาวภูเก็ตเอาครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้รับการสนับสนุนจากม้าแดงอีก 50,000 บาทครับฝ่ายแดงก็คือศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์ครับชื่อจริงว่าพานุวิทย์แซ่ตันนะครับจากจังหวัดพัทลุงครับบ้านเดียวกับคุณพินิจหนุนครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 กับโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมครับ86ครั้งครับ71ชัยชนะแพ้14เสมอ1วัย24ปีเจ้าของส่วนสูง170ซมล่าสุดผลงานก็ชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์คลอง4มานะครับที่อ่างยักษ์ราชดำเนินมีพี่ธรมวยไทยบันเทิงครับทีมงานกลุ่มพันธมิตรแดนใต้ครับเป็นผู้จัดการทีมน้องกันธรเทพทองนะครับวันนี้ขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้เองครับให้กับทางด้านของศิลาเงินคู่ต่อกรพลายพยัคฆ์ สสมหมายครับสุธาพัฒน์ตุมานินนะครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับบ้านเดียวกันในหัวโกเดะครับม.6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาครับ80ครั้งครับชนะ64แพ้14เสมอ2วัย23ปีครับเจ้าของส่วนสูง180ซมลูกศิษย์ของวิทยาเพชรสมุทรอยู่ในเวทีเรียบร้อยครับคุณสมหมายรับบทเป็นหัวหน้าคณะนะครับอาจารย์องอาจครับปอดคร่าวๆเรียบร้อยแล้วครับ
5: สูงยาวมาพอสมควรทีเดียวครับทางด้าน
4: 10เซนติเมตรครับอาจารย
5: ์โอ้ครับดูที่ว่าจะใช้ความยาวเป็นประโยชน์ไหมพลายพยัคฆ์ สสมหมาย
4: สตอจะเดือดหรือเปล่านะครับนครศรีธรรมราชกับพัทลุงสำเนียงสำเนียงคล้ายๆกันอาจารย์องอาจ
5: เอาล่ะโซนเดียวกันนะ
4: โซนเดียวกัน
5: สตอพูดรวมๆ
4: 4ชายแดนจังหวัดภาคใต้อีกสำเนียงหนึ่งเลยสงขลามาอีกหน่อยหนึ่งถ้าเลยสุราษฎร์มานี่เร็วมนุษย์ไฟครับไวรถไว
5: มันก็เหมือนใต้มันก็เหมือนแถวสุพรรณสุพรรณจันทบุรีเนี่ยมันก็เหนือคนละแบบนครสวรรค์ก็ยังมีเหนื่อยท่าตะโกปยุหะอะไร
4: มันเป็นอัตลักษณ์นะอาจารย์นะสำเนียงเป็นเรื่องของวาจาสุภาษิตครับสวยงามครับมวยไทยก็เป็นอัตลักษณ์นะครับเช่นเดียวกันครับปอปูครับสุรชาติไปสมุทรครับทำหน้าที่ ยักคิ้วหลิวตาครับทีลาเงิน
5: ให้คะแนนข้างล่างมีใครบ้างไหมยัง
4: ไม่เห็นรายชื่อเลย
5: ตัวเรารู้ไง
4: ที่นี่เขารับไปรายการทีละคู่อาจารย์เราจะไม่ให้กรรมการรู้นะครับใครขึ้นทำหน้าที่อะไรโทรศัพท์ก็เก็บให้หมดกรรมการ
5: แม่ขนาดให้นั่งให้คะแนนยังปิดตาปิดกล้องปิดกล้องหมดเลย
4: ต้องปิดต้องปิด
5: โรจนวัฒน์สมศรีวิวัฒน์บุญยังธนพัฒน์เสือแก้วให้คะแนนบนให้คะแนนข้างล่างบนเวทีสุรชาติใบสมุทร
4: เปาปูบนเวทีก็จบหนึ่งยกก็จะเก็บใบคะแนนหนึ่งครั้งโอ้โหไฟสูงไม่หน่อยสิจานเตะโดนก็โดนกลางหลังเลยครับศิลาเงินลงโทษครับหัวก็เต็มกลางหลังเลย
5: ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้นะฮะศิลาเงินนี่เขาประเภทแจ๋วแจ๋วแต่ว่าสลับค่ายมาสังกัดสอสมหมายนี่ผู้ซ้อมตัวซ้อมเยอะเรียกว่ารอบข้างดีสิ่งแวดล้อมดีเพราะนั้นก็ต้องแน่นอนนะอยู่ที่หัวใจครับทั้งคู
4: ่สอสมหมายก็ยิงแต่ว่าซ้อมอยู่กับวิทยาคร
5: ับ เอาล่ะ
4: คุณน้ำเงินนี
5: ่ไม่เป็นไร
4: คุณพ่อนั้นมาเองครับฝ่ายแดงครับทีลังเนี่ย
5: อยู่ครับ
4: เสื้อสีน้ำเงินนู่นนะครับจ้าคุณพ่อเขา
5: ว่าคู่ปลัมคู่ลงนวมเป็นยังไงบ้างนะครับต่างจังหวัด
4: ต้องบอกว่าค่ายดียี่ห้อดังทั้งคู่ครับถูกคู่นะครับคู่นี้ต่างกันแค่ส่วนสูงเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูคนสูงจะโดนย่อหรือว่าคนเตี้ยจะโดนกระทุ้งเข่าครับ
5: 23กับ24ปีนะครับนะครับ
4: พลังเฟี้ยวอาจารย์ร่างกายต้องการประทะครับหันต้นขาเข้าไปครับศิลาเงิน
5: อยู่ม .6 นะครับจบหรือยังล่ะน่าจะจบแล้วล่ะ
4: พัทลุงกับทุ่งวิทยานะครับ
5: ครับ
4: ชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยเรื่องดีครับไปเป็นนายตำรวจไปเป็นนายทหารครับอนาคตดาวติดบ้านซ้ายเข้าไปเตะรวบเลยครับดีครับสมัยนี้ยกหนึ่งก็มีอาวุธครับครับชมโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา
6: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
7: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
8: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
9: เราจะต้องปกปักรักษา
10: พื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
11: ไทแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทแบค
12: M150
13: ผู้ชมครับเป็นช่วงการมอบโชคนะคะจากผลิตภัณฑ์ตราหมาแดง Market นะคะเราจะมอบให้2วันด้วยกันมูลค่า 3,000 บาทนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณภูตะวันชนะนิติธรรมจากร้านกำแพงเพชรจั่วเจริญนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมากันพร้อมหน้าพร้อมตาจากจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมามอบโชคให้กับผู้โชคดีทั้งเป็นร้านค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราหมาแดงนะคะโดยเป็นผลิตภัณฑ์ตราหมาแดงมาร์เก็ตมูลค่า 3,000 บาท2รางวัลด้วยกันใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเรียนเชิญคุณภูตะวันเลยค่ะผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะคะ1ใบนะคะจะเป็นทั้งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และร้านค้าใครเป็นผู้โชคดีค่ะมาได้รับผลิตภัณฑ์ตราหมาแดงมาร์เก็ตนะคะผู้โชคดีนะคะผู้ใช้ก็คือคุณล่าค่ะและจากร้านซับทวีจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณภูตะวันที่มอบโชคให้และขอบคุณคณะด้วยค่ะที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรเลยทีเดียวและขอแสดงความดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะ
0: มวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนนี้ลุ้นโชครางวัลสลากออมสินนะครับมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในการศึกษาบุตรไทยสอนสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
4: ศึกมากุศลคนทนทนครับวัดบางลึกนะครับที่ชุมพรครั้งนี้อย่าพลาดครับพี่น้องครับ
5: บนเวทีเครื่องร้อนตั้งแต่ยกต้นๆเลยคุณน้อง
4: โดนไปกลางหลังหลายรอบอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ก็หัวก้นไม้เดียวลูกศิษย์เลยนะครับป้าเข้าไปแสบๆพัน
5: ๆแดง
4: โอ้โหปึ้งฝากรอยเท้าไว้นะครับกลางหลังของพลายพยัคฆ์ฐานที่เตะหลุดนะครับ
12: นี่ครับมวยซ้ายมวยขวาห้ามหลุดเด็ดขาดครับคุณลำพันจะเห็นนะครับโอ้ยโอ้ยร้องพร้อมกันแล้วลูกศิษย์อาจารย์ร้องพร้อมกันแล้ว
5: ใครดีใครอยู
12: ่วัดกันเลยจ้า
5: เตรียมปักศอกเอาล่ะครับยาวขวาจะให้เป็นประโยชน์หน่อยพายไปยับ
12: ฝ่ายแดงพัทลุงต้องยกทีมเชียร์ครับน้ำเงินนครศรีธรรมราชเริ่มเข้มข้นครับสัตว์ต่อเดือดแล้วจานงอาจ
5: อุ้ย
12: เขาเรียกว่าเสียบไม่ต้องแต่งนะ
5: นี่แหละ
12: ยกเลยครับไม่ต้องที่พอ
5: การยาวกว่ามันต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับปังปังขวางหน้าแล้วแทงสูตรสำเร็จเคยก่อนก็นิยมนะขวางหน้าขวางหน้าแล้วแทงยังใช้ได้อยู่อ่ะ
12: มวยเข่านี่มีหลายแบบนะครับไม่จะเป็นต้องคีบคอนะครับดากบาทก็ขวางได้แตกแล้วเสียบเลยครับ
5: ข้าวมา
12: คืนคืนอาจารย์คืนแล้ว
5: อยู่ที่อยู่ที่ทางด้านโอ้โหสี่ล้านเงิน
12: โอ้โห
5: แต่ชุดนี้ก็ไปคืนเท่าไหร่ยังไม่เคยมีใครได้แบบเสียเปรียบพันกันดังพันกันโดนพันกันได้ซ่ายาวๆแต่ว่านายเจอสีรังเงินนี่ดึงมาไหวไม่ไหว
12: เข่าของพายพยัคฆ์นี่ยกทีนึงถึงกกหูนะสูงยาวจริงๆครับครับเดี๋ยวดูจะดีหนึ่งประเภทหนึ่งหรือเปล่าครับสูงยาวแบบนี้สีรังเงินนะครับดูแล้วยังเบียดกันเอียดอ้านะครับ
5: เธอคัดเลือกทหารนี่แบบดีหนึ่งประเภทหนึ่งแบบเบอร์แน่นอนยาวๆอย่างนี้โอ้โหนี่แหละครับวันยาแท่งซ้ายแต่ถ้าสื่อให้เราใกล้ๆอีกนิดเดียวอยู่ที่ว่าสีลังเงินเอานายนายใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกัน
12: ละเอียดอ่อนเลยครับทั้งคู่ดูใครจะวางแม่นกว่ากันนะครับลูกเปิดร่องแบบนี้นะครับนี่ครับเบิกร่องไปก่อน
14: เราจะต้องปกปักรักษา
15: พื้นดินแห่งนี้ที่ให้พวกมันมาลุกลามเพื่อความเป็นธรรม
16: แบก
15: ทอ
16: แบก
15: ทอ
16: แบก
17: ไทยแบกเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ไม่ให้แบคทีเรียมารุกรานเริ่มฉีดเร็วต้นกล้ายิ่งแข็งแรงช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดี
15: เพื่อความเป็นไทยจากแบคทีเรีย
17: ฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบก
18: M150
13: ผู้ชมคะช่วงนี้เป็นการมอบของวันพิเศษนะคะให้กับผู้ชนะในคู่ที่2ค่ะซึ่งคู่ที่2นั้นชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองสามารถเอาชนะคะแนนโล่เงินสสมหมายไปได้ค่ะและของวันพิเศษนั้นเป็นอะไรมาพบกันเลยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยพาสันเทียค่ะนำกำลังใจดีมามอบให้กับผู้ชนะในคู่ที่2ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่แอดไลน์ ID DBM 6600นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0854297111ค่ะและข่าวดีสำหรับแฟนมวยนะคะซื้อวันนี้10กล่องแถมไปเลย2กล่องค่ะในราคาเพียง750บาทค่ะขอบคุณสำหรับของรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ค่ะ
5: ก็ในยกที่ผ่านมาก็ประเภทแม่เนี่ยครับออกแข่งแข่งข่าวกันสมศักดิ์ศรีนะครับลูกครบเครื่องทุกอาวุธครับสีล่างเงินฝ่ายแดงครับหุยพลายพยักษ์น้ำเงินอาศัยความยาวเดินแทงแต่ว่าเข้าในก็เจอของสีล่างเงินนี่กองเชียร์กองเทียผลิตภัณฑ์ยาขยะตาหมาแดงบริษัทปอเคมีเทคจำกัดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยพี่น้องชาวเกษตรกรมายาวนานครับและปีนี้เป็นปีที่25สนับสนุนมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับบนเวทีพี่เป๊กกี้มีอะไรไหม
19: เอ็มร้อยสิบเครื่องดื่มในใจคนไทยนะครับเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละพันบาทขอบคุณครับ
12: 2มิถุนายนครับเวทีเกาะลอยหนองบัวแดงครับปทุมรัตน์ขอเรียนนะครับมวยดีครับพี่คงแฝกฝากประชาสัมพันธ์มาไปบนเวทีครับครับขึ้นทางนั้นจานุอาครับยก3แล้ว
5: ยกที่3ศิลาเงินแข่งชกจากเมืองพัทลุงแดงครับเปลี่ยนรูปหน้า แต่ว่าอาวุธไม่ได้เสียเปรียบลายพยักทำจับคุ้มสูงนครศรีธรรมราชเห็นติดต่อมากใกล้เรือเคียงอาวุธสูงไม่เยอะใช้ได้ไหมความยาวแถมไม่ถึงครับที่ร้านแกฉากออกอ้าวอย่างนี้เอาจะไล่กันทิ้งหรือเปล่าหรือว่ากระทิงมาไล
12: ่แม่ยาดานของเพชร 40,000 มาแล้วนะครับซอฟกิ๊กครับแม่สอนภาษามวยภาษาผู้หญิงนี่อร่อยเหลือเกินครับครับสั่งให้ขี้ตีขี้ตีมาตามใบสั่งแล้วแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกยกหมู่บ้านยกครอบครัวเลยครับทีมงานของพลายพยัคฆ์
5: พี่น้องดูที่บ้านอีกต่างหากมาถึงตรงนี้ก็ยังคู่ขี้สูสีอยู่โอ้โหโดน
12: โอ้ยแทงหน้ากลัวเหลือเกินครับยกในละครั้งถึงขั้วหัวใจถึงราวรักแท้เลยครับเพลงเข่าของพลายพยัคฆ์มาครับศิลาเงินต้องระเบิดด้วยกำปั้นนะครับไปถอยอย่างนี้อันตรายครับยิ่งถอยยิ่งโดนครับ
5: ต้องแก้เกมให้ถูกทางนะสั้นกว่าดาบวัวไปแลกเข่าไปแทงเข่ามันก็โดนก่อนตลอดนะชนะเห็นไหมโดนก่อนตลอดนี่เอาเข้ามาได้ไงยกนี้ไม่ตายนี่ละเงินไปแดงโดนครับ
12: ความยาวเริ่มปักผลแล้วนะครับเอาเดินเหมือนเดิมครับพลายพยัคฆ์ขวางแล้วแทงครับชิลาเงินก็หักศอกสู
5: ้ไม่ถึงไม่ได
12: ้หักศอกสู้โอ้แกฉลาดครับพลายพยัคฆ์เสียบแบบไม่ต้องแต่งเลยนะครับยกสวนแทงกำปั้นเลยครับ
5: เอามาพี่เลยครับเหมือนกับไล่พี่ต้นอุ้ยน่าละครับ
12: โอ้จัด
5: ยาหมดกันแล้วครับคนสติสมบูรณ์ครับ
12: จัดหนักเลยจ้าหน้าชุดนี้ยกนี้โอ้ยกัดส่วงไม่เลือกหน้าเลยครับพลายพยัคฆ์ครับศิลาเงินต้องฮึดขึ้นมาครับถึงตัวอีกแล้วครับของฝากจากทุ่งสงครับนครศรีธรรมราชโอ้โหแทงกระจายน้ำบานเลยครับ
5: พี่เลี้ยงศิลาเงินก็บอกให้ใช้กำปั้นแต่แกก็แม่ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสอ้าวเห็นไหมตั้งกว่าไปแลกแข้งแต่ว่าอ้าวหมดยกไม่เป็นไรไปแก้ทางแก้เกมกันใหม่ยกหน้าพัก
16: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1 ดีเซเว่นและชาดีเซเว่นดีเซเว่นดีเข้มโดด
18: จนยาวสุดท้าย
6: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
7: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
8: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
20: M150
13: ผู้ชมคะเรายังมีของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับนักมวยอย่างต่อเนื่องนะคะและนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะจะมอบให้กับนักมวยที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเจ้ามวยไทยของเราทุกคนโดยผ่านผู้ชนะในคู่ที่2นั่นคือชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gorilla X เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะตัวแทนคุณวรเชษฐ์ไพศาลขมาศนะคะจากบริษัท B Innovate จำกัดขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gorilla Xเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองลักไปมอบให้กับนักมวยที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเจ้ามวยไทยของเรา

0: ทุกคนด้วยค่ะใครที่สนใจข้อมูลสนใจสินค้าขออภัยค่ะสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gorilla X เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยค่ะ023744164นะคะ023744164ค่ะนอกจากนั้นนะคะแหมอันนี้เป็นกำลังใจมากๆสำหรับนักมวยเลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gorilla X ขอมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดนะคะที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gorilla X เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทเลยค่ะหากว่าใครชนะได้ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะ
1: นั่นก็คือเรื่องราวของ Gorilla X แต่ว่าไปบนเวทีศิลาเงินกับพ่ายพยัคฆ์ยังไม่จบสิ้นยังไม่สิ้นสุดนะครับนี่แหละครับยกที่แล้วนี่ก็อาศัยใหญ่กว่ายาวกว่าเดินบี้ตลอดครับโอ้โหยังครับพุ่งไล่บี้มดแดงเลยเข้าไปแต่ว่าศิลาเงินก็มีโต้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันยกที่4คุณเฉลิมอยู่บำรุงพร้อมทีมงานนะครับมาดูไปบนเวทีตีไปแดงศิลาเงินน้ำเงินพลายพยัคฆ์ครับเอาละครับคุณนก
2: อย่าเพิ่งด่วนสรุปพักตัดมวยยกไหนก็สำคัญหมดแล้วครับตาครับออกมายกนี้แขนของพลายพยัคฆ์ก็เหมือนเดิมครับการกระบาดขวางหน้าแล้วยกเข่าเสียบครับขณะศิลาเงินแตกแล้วจารุงานนี่ไงฟันเป้งเข้าไปเอาได้กินข้าวเลือดแล้วสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่ยกนี้เอา
1: แหมแกเดินแล้วเปิดช่องว่างมีช่องโหว่นะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าๆในช่วงพักยกอีกทีว่ามันตรงไหนโอ้โหเอาละครับตอนนี้มีตำหนิแต่ว่าเห็นเลือดแล้วเป็นยังไงเห็นเลือดแล้วเป็นลมหรือว่าเห็นเลือดแล้วยิ่งโมทะลุยิ่งมีพลังต้องรู้ต้องรู
2: ้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเดือดปุดปุดแล้วครับทุกองประชุมแล้วนะครับอาวุธเสียงเชียร์อาการบรรยากาศ
1: เลือดไหลเยอะได้ด้วยนะแต่ว่ายังโชคดีนะยังโชคดีแตกไปที่หางคิ้วถ้าแตกที่เหนือคิ้วนิดแต่ก็ยุ่งโอ้โหเอาแล้วก็ยังดีนะนักมวยพอแตกแล้วไม่ใจเสียนะบางคนนี่พอแตกก็รู้สึกแตกแล้วใจเสียเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: ยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะบาดแผลดูแล้วแต่ว่าอัตราการเต้นของหัวใจมันแรงไปหน่อยครับเลือดมันสูบฉีดแรงอยู่แล้วนะครับนี่ครับชีวิตนักมวยสังเวียนเลือดเห็นแล้ววันนี้ชันตา
1: เด็กทำข้าแตกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ย
1: โดนทีนึงสามแผลเก่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องขยี้ต้องบี
2: ้โอ้โหครับเพียไม่เพียหัวใจละเหี่ยหรือเปล่าครับถ้าหัวใจละเหี่ยเนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับเอาละครับนี่วิ่งเข้าไปซีซัวดิศิลาเงินดักฟันแล้วนะครับ
1: มีหล่นนะมีหล่นนะระวังนะตัวกันน็อกยังจำไปดู
2: เห็นไหมนี่ไง
1: เห็นไหม
2: ศอกขวาศอกซ้ายทีเด็ดเลยครับ
1: ต้องใช้เนี่ยลูกขวานลูกบวกเนี่ยครับแต่ว่าทัศน์ตารามันไม่ถึงอยู่แล้วมันได้ระยะกว่าครับศอกฟันเนี่ยโอ้โหโอ้ย
2: แข่งพึ่งเข่านะลูกนี
1: ้ตรงนี
2: ้โอ้ไม่มีอะไรง่ายได้ครับชีวิตนักสู้บนสังเวียนเลือดบทเรียนประสบการณ์ครับยังไงก็ระอุครับยังไงก็ระอุครับผู้นี้ดูแล้วยกสุดท้ายคงจะไม่มีติดชึ้งแน่ครับเพราะทรงนี้ยังไงดีโอ้ยคึกแค่เอาหมดยก
3: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยM150 สนับสนุนคนไทยไม่ใช่ชีวิตที่เกินร
4: ้อยเราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
5: ไทยแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบค
6: M150 หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25 ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ไปดูช้าๆชัดๆไอ้ตรงจุดเน้นต้นยกนี่นะครับว่ามันโดนอะไรเข้าไปของนี่ทีละเงินโอ้โหสองนัดนะครับเข้าไปโชว์เลยเห็นเลือดเลยนะครับทีเดียวโป้งเดียวแท้ๆแต่ว่าออกมานี่ก็ทางด้านฝ่ายพยัคฆ์ฝ่ายน้ำเงินก็เดินลุยขยี้เอาดำแผลเก่าคุณเบกกี
7: ้ร้านอาหารควอเบชั่นนะครับพุทธทนทนสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกดทอดน้ำปลาปรากฏแกงส้มใต้ยำมงขาวตาลิงฉิวลึกทอใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดกัดยอกมะเร็งกัดต่อยบินเดือนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกถูกลมได้มีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับเมล็ดแตงโม M16โดยคุณประจนอัวประทอนประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเพื่อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยผมครับ
1: บอกกล่าวเพื่อนฟ้องน้องพี่หน่อยครับอาจารย์บุญล้อมทองทวีนะครับจะทำพิธีอุปสมบทนะครับวันนี้มีรับประทานอาหารเย็นนี้ที่ร้านอุ่นไอดินนะครับอุปสมบทลูกชายนะครับที่ร้านอุ่นไอดินราชพฤกษ์18 นาฬิกาเพื่อนร้องพี่ก่อนไปครับข้าวบนเวทีร้องแรงคุณเป็นพี่คุณน
2: ้
1: อง
2: ติดตามครับแฟนๆครับว่ากันต่อครับ3 นาทีที่เหลือครับประกบถึงตัวถึงในนะครับอาศัยความใหญ่ครับพายพยัคฆ์ยังมีความหมายยังมีโอกาสอยู่ทุกช็อตทุกวินาทีครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนก่อนการชูมือครับไอทีแน่ๆมันก็ไม่แน่ครับครับขอให้สู้ครับมีงานของลานาวอเตอร์ไซด์บวกให้ต่อยแล้วแม่พายพยัคฆ์อาศัยหลักสูตรตีโจมรักตัวถึงในครับจ้า
1: พยายามคุมเกมแล้วล่ะครับแม้ว่าเลือดจะออกมาแต่ว่าไม่มีปัญหาที่คุณน้องบอกนะครับว่านักมวยครับเวลาคนไปยิงเลือดกระสูบฉีดแล้วทีละนั้นก็มั่นใจลายพยักก็มั่นใจเหลือเวลาอีกเกือบ2 นาทีอยู่คนละมุมคนหนึ่งก็อยู่โน่นเลยครับอยู่ทุ่งสองอีกคนหนึ่งอยู่พัทลุงในกันการอยู่ที่ไหนล่ะทำงานร่วมเนาะ
2: ปอปูอยู่นี่ครับแถวสมุทรสงครามนี
1: ่เอาไทยมหาชัยนู่น
2: ทำได้ต้องทำครับเร่งได้ต้องเร่งครับไม่จะเป็นว่าคนไล่ยกสุดท้ายต้องแพ้ครับเป็นไปได้ทุกประการนะครับแม่ทีมเลี้ยงสั่งโดนซะแล้วครับทีมงานของนันทวัตรไซด์นักมวยก็ต้องเชื่อฟังทีมเลี้ยงนะครับจังหวะที่บอยยังไม่ออกอาวุธนะครับเรียนย้ำนะครับ19 มิถุนายนครับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตนะครับนัดที่2 19มิถุนายนครับที่บางลานะครับสนามมวยบางลาครับท่านนายกอบจ.ภูเก็ตคุณเรวัตอารีรอบครับนายกอุ๊ดครับธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะครับหมอเวชกมลาครับนายกสมาคมกีฬามวยไทยภูเก็ตครับแล้วก็พี่สมพี่มาศนะครับสุภนายกรบด้วยช่วยกันครับชมฟรีนะครับแฟนๆคนไทยนะครับ19มิถุนายนเจอกันที่ภูเก็ตกับบางลาทำใจครับในเมื่อตัดสินใจกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับเมื่อหัวหน้าคณะผู้สอนสั่งให้เต้นก็ต้องเต้นเลยครับจะทำยังไงได้ครับทีมงานลูกน้องนักมวยก็ต้องเชื่อฟังผู้สอนครับครับเกมจบคนจบแล้วนะครับระหว่างศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซมวยไทยยิมครับกับพายพยัคฆ์สอสมหมายรอสักครู่ครับอาจารย์ลงอาจขึ้นไปพร้อมที่จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับดูไฮไลท์ไปก่อนครับไฮไลท์ภาพรวมๆครับสดสวยๆครับทีมงานมือตัดต่อช่างช่อง3ครับนี่ครับจังหวะสาดแข้งแทงเข่าแลกกันสนุกครับยกที่ผ่านมายกที่4สับศอกเปี้ยงเข้าไปครับเป็นเลือดได้ผลนะครับยก3ยก4ยก5กันแลกกันสนุกครับท้ายๆก็ออกมาเต้นคุมกันหน่อยครับ
8: กลัวจะหลุดกลัวจะเสียเหลี่ยมเสียทรงครับ

0: นี่ครับสองนี้ครับที่งัดเข้าไปเป้งเดียวครับแตกเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เกมเปิดครับระอุเลยครับพอแล้วตัดภาพไปที่อาจารย์นงอาจใจทัศคุณครับพิธีกรบนเวทีพร้อมอยู่แล้วครับรอฟังคะแนนพร้อมๆกันครับ
1: ท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับ130ปอนด์นะครับฝ่ายแดงคือลานศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมน้ำเงินคือพลายพยัคฆ์สสมหมายคะแนนออกมากรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการวิวัฒน์บุญยังกรรมการธนภัทรเสือแก้วเห็นเหมือนกันครับให้แดง48น้ำเงิน49ก็เป็นอันว่าฝ่ายน้ำเงินชนะไปแบบเอกฉันท์ครับพลายพยัคฆ์สสมหมายโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธรรมนูญหอประเสริฐกิจครับรองนายสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคาดเข็มขัดครับและเรียนเชิญพันเอกสุวรรณสุวรรณจักรกับร้านจันทรการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมอบถ้วยแชมเปี้ยนนะครับให้กับทางด้านแชมเปี้ยนครับเรียนเชิญคุณนิยมกัดเสานิยมการเกษตรจากสันทรายเชียงใหม่มอบเงินรางวัล 50,000 บาทครับท่านผู้ชมครับและนี่คือแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามในรุ่น130ปอนด์หลายพยัคฆ์สสมหมาย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: M150 ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทมูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์ป่านกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องดูโปรสวีป
5: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เอาละครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับเกม3ยกเดือดทุกคู่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองพร้อมด้วยจิวเจิ้นปู่ซันเจียวหนันนะครับ S1 สรรพคุณบำรุงร่างกายจิวเจิ้นปู่ซันเจียวหนัน S1 มีจัดจำหน่ายที่ร้านค้าขายยาทั่วไปนะครับสอบถามข้อมูล034-440-888ขอบคุณคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลนะครับผู้จัดการจิวเจิ้นปู่ซันเจียวหนัน S1 ขอบคุณครับ
0: เดินทางมาถึงคู่ที่4ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางช่อง3ครับคู่นี้จะครบ5ยกครับถ่ายทอดให้ชมให้จบเลยครับส่วนจะน็อกหรือไม่นะอีกเรื่องนึงนะครับเมนูมื้อเที่ยงคู่ที่4ครับเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์ครับเรียงไกลไกลสิทธิ์นะครับมาจากกะบุรีครับระนองนะครับ40ชนะ30แพ้10ครั้ง26ปี170ซมครับด้านล่างมีพี่ศักดิ์อินเตอร์นะครับ
7: เ
0: ก่าลาดประเขาครับขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับทางด้านของเทพสุทินคู่ต่อกรครับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยครับอัครชัยงามมะเริงนะครับจากจักรราชนครราชสีมาครับบ้านเดียวกันยกสมชาติเดียวกันครับ50ครั้งชนะ30ครับ15แพ้เสมอ5 24ปี163ในทีมงานของน้องบอลเอฟเอกรุ๊ปครับมีพี่เรียนพี่ต๋องครับในการสนับสนุนแกนหนึ่งอันผมเกียมครับถอดมงคลให้เรียบร้อยครับกันครับ
8: ก็จบป.6แล้วด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าเผื่อว่าอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็ไปเลยเราไปดีครับอาแบดมรัตนบัณฑิตนะครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดร.เล็ก ประเวศรัตนเพียรก็ยินดีต้อนรับครับมีทุนมีอะไรให้ลองไปติดต่อรายละเอียดหรือว่าเราจะเรียนทางออนไลน์ก็ได้นะอันนี้สนับสนุนเลยครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเรื่องการเรียนอย่างคุณนพบอกนะครับว่าต้องเรียนเอาไว้นะครับเพื่อประกอบอาชีพในวันข้างหน้ายิ่งเรียนรู้ยิ่งเรียนมากยิ่งเรียนสูงมันก็ยิ่งวิสัยทัศน์ก็ยิ่งกว้างไกลครับ
0: ถูกต้องครับกีฬามวยอาจจะเป็นแค่ใบเบิกทางนะครับ
8: ถูกต้องมันก็ได้ระยะหนึ่งช่วงหนึ่ง
0: ได้ระยะหนึ่งนะครับ
8: ครับ
0: ส่วนปัญญาชีวิตต้องศึกษานะครับอย่างน้อยปอตีนะครับไปต่อนายทหารนายตำรวจครับไม่ต้องดูอะไรมากอาจารย์ต้องอ่านดูพี่สมจิตจงจอหอเราได้แค่นี้ตัวอย่างดีๆแล้วนะครับจบเลยครับ
8: ใครจะไต่เต้าไปถึงจุดนั้นแต่ว่าไม่ถึงจุดนั้นก็ยังมีโอกาสเยอะแยะครับนักมวยจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีแล้วก็หลายๆสถาบันเขาก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมครับราชภัฏจอมบึงก็มีนะครับใครอยู่ใกล้จอมบึงก็ไปหรือว่าใครอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนอยากเรียนออนไลน์ก็นี่แหละอาแบกมอรัตนบัณฑิตอยู่โน่นแหละครับลาดพร้าว101มีรายละเอียดมีให้เลือกเรียนเยอะ
0: มวย
8: อยากเรียนอะไรล่ะ
0: เรียนกันเยอะจังศึกเล็กขุนศึกน้อย
8: ใช
0: ่ทั้งนั้นนะ
8: ทุกวันนี้ปริญญาโทมีแล้วด้วยปริญญาเอกก็มีบนเวทีเราก็อยากจะส่งเสริมบ้างว่าง่าย
0: เป็นเรื่องดีครับอาจารย์ครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับบนเวทีหน้าที่ของชัดชัยสอนทาครับด้านล่างสมรักสมมาตรครับประธานสุพลทัพปฏิภาณนี่เลขาอบจ.ปัตตานีนะครับ
8: มาไกล
0: มาไกล
8: ขยันเลิกเกินครับคนนี้โอ้ยให้ดูกันห้ายกเต็มๆแต่ว่า
0: จะครบหรือเปล่า
8: แล้วตัดสินเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นแหละเอาว่า
0: ประมาณเฉลี่ยขั้นนึงนะให้คะแนนมันเป็นไปได้หมดอาจารย์ดวงอ่านครับ10วินาทีสุดท้ายก็ช็อกโลกมาแล้วนะครับหมัดมวยนี่ขอให้สู้ครับต่อยให้สนุกครับมีโอกาสกลับมาที่นี่บ่อยๆนะครับโอ้โหเ
8: ดี๋ยวมาดังสนั่นเนี่ยเพี้ยพะเลย
0: นี่ต้องบอกว่า3คู่ที่ผ่านมามันพลิกล็อกกันเลยราดกันจะว่างครับ
8: ยุ่ง
0: สนทางกระลาหลักทรัพย์หมดนะหมัดมวยเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจำพลิกหรือเปล่านะครับ
8: น่าสมัยก่อนนี่เรียกว่าตู้ ATM นี่คิวยาวแต่ว่าสมัยนี้มันมือถือมันใช้ประโยชน์ได้สมัยก่อนไม่มีโอนเนี่ยใช่ไหมหมดยกที่หนึ่ง
7: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
9: เท่าท็อปวัน
10: แค่นี้
11: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
12: แค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
13: สิบเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
14: M150
8: นี่นะครับลองอาวุธแรงๆนะครับเทพสุทินนั่นก็ประเภทเก๋าเกมอยู่แล้วแต่ว่าขณะที่ยอดไฟเตอร์ท่าทางจะอาวุธแรงครับหมัดซ้ายหมัดขวาก
6: ลับมาพบกันอีกครั้งครับกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผิดเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ขอบคุณครับ
0: ไปกันต่อครับเมนูมื้อเที่ยงคู่ปิดท้ายรายการครับเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์ครับลูกศิษย์ของพี่ศักดิ์อินเตอร์ครับมาจากกระบุรีระนองครับค่ายนี้ตีเข่าระเบิดเถิดเทิงแต่ว่ายกแรกนี่ยังไม่ถึงตัวครับน้ำเงินยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยครับชื่อค่ายดุดันเหลือเกินอาจารย์จากจักรราชโคราชครับ
8: ก็ต้องระวังนะกว่าจะเข้าถึงตัวนี่ระวังกำปั้นให้ดีนะ
0: ใช่ครับ
8: ผีพรามก็ไปบวกกันน็อกต้องมีมาดิเห็นไหมเนี่ยเน้นรับตัวแล้วหลอกขึ้นบนยุกอย่างนี้นี่นะครับ
0: ดูทรงแล้วน่าจะตีลังกาครับอาจารย์ดวงอาจไม่ต้องเรียนยิมวิชายิมนาสติกแล้วคู่นี
8: ้
0: เตะปล่อยแรงเหลือเกินครับโอ้โห
8: น้ำหนักอย่างนี้อาวุธแรงๆนะครับนี่แหละครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่คุณตุ้มหมายสกุลเมตตาจัดเอาวันนี้หรือว่าเป็นรายการนี่ประเภท5ดาวเลยครับโอ้โหมาหนักๆแรง
0: ๆครับเริ่มเน้นมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพลังกำปั้นหรือว่าจังหวะสาดแข้งนะครับโอ้โห
8: อย่าลืมว่า ทพสุทินเองก็เป็นของดีนะไปสุดท้ายครับก็ต้องเทพตักปราบมาได้ที่เนี่ยอ้อมน้อยเนี่ย
10: ช้าหน่อยฝ่ายแดงไอ้เจ้าต่างหาก
8: ยกที่3เนี่ย
10: ประเภทตีกระสอบที่ค่ายนี่แตกไปหลายใบแล้วนะครับช้าหน่อยช้
8: าหน
10: ่
8: อย
10: แต่ว่าอย่าโดนก่อนหนักๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
8: ดูมวยเข่า
10: แกไม่ฟังเลยอาจารย์แกไม่ฟังเลยนะฝ่ายแดงเนี่ย
8: มั่นใจดูหน้าตาราศีออร่าดีแต่ว่าทุกกลุ่มก็
10: นี่ไง
8: ยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทย
10: โอ้โห
8: แข็งมากครบเครื่องดีเหลือเกินครับ
10: ประเภทสโลบัตชัวร์ครับฝ่ายแดงนี
8: ่หนักดิหนักยอดไฟเตอร์แกก็ยังนิ่งดีนะลืมไปแล้วบ้างไอ้กำปั้นต่อยล่างสลับบนอ่ะ
10: มันเหมือนกระท้อนอาจารย์ดวงอาจบางทีนักมวยนี่ต้องโดนทุบก่อนนะ
8: ก่อนต้องเจ็บก่อนนะ
10: ไม่นั้นสติไม่มาครับต้องโดนไปหลายตุ๊บก่อนถึงจะสนุกถึงจะออกรสชาติครับแดงนั้นทนได้แน่นะครับแต่ว่าน้ำเงินโดนเนี่ยจะทนได้หรือเปล่าครับเห็นฟอร์มแดงมาหลายครั้งแล้วนะครับ
8: โอ้โหเอา
10: แกเด้งกระโดดอย่างนี้อาจารย
8: ์แกทานได้ดีนิ่งนิ่งสติสมาธิยอดไวเตอร์แกสุขุมว่าไม่มาแน่มีอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วครับเอ้าเทพสุทินพิษต่อมาไม่ดีเนื้อนมไม่บำรุงไม่ดีนี่แย่เหมือนกันนะโอ้ยแทงดอกนี้เต็ม
10: อาจารย์ทุ่งอาจารย์ดวงอาจเคยได้ยินฉายากระบือรื้อยาไหม
8: ครับพี่นี
10: ่นี่ไงฝ่ายแดงนี่ใช่เลย
8: ก้าวหน้าสมัยก่อน
10: นี่ฝ่ายแดงนี่ใช่เลยรายต่อไปเลยนี่ดูดิเตะหน้าขาถ้าเป็นเรานี่แม่สายย่อไปแล้วครับแต่ยังเฉยๆครับ
11: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
14: ไทยแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบคร
15: ู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
16: I love Apache
17: M150
8: มาดูภาพช้าหนักๆ กันนะครับในยกที่2เมื่อกี้นี้คุณนกบอกว่ารู้จักไหมจำได้ไหมกระบือดื้อยานะครับใช่ไปบอกข้าวหน้าไม่ใช่ครับเรนโบว์สอพลานทะเลพอเน้นชกที่ลุมพินีตกเวทีกระเด็นตกเวทียังลุกขึ้นมาปีนขึ้นมาต่อยต่อได้นะสุดยอดจริงๆทนเป็นไม่โอ้โหตรงนี้ตัดในทนเป็นแลนไม่ใช่อะไรได้เลยครับเต็งตันได้สวยครับ
6: บริเวณแตงโม M16 นะครับเกี๊ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดอาซื้อได้ตามร้านค้าทุกไปใกล้บ้านคุณนะครับบริเวณแตงโม M16 โดยคุณประชนบุรพธรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามบ้านน้อยนะครับและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอย่าลืมครับวันเสาร์หน้าครับเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับทางด้านของคุณสาริศแสงจันทร์หรือเสียเปียงหรือปิ้งอะไรจึงเบอร์นะครับมีความยินดีขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายครับร่วมอนุโมทนาบุญและเมื่อในพิธีอุปสมบทลูกชายคนโตนะครับนายนนทพัฒน์หมายนอกแสงจันทร์ที่วัดคลองเกษมอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับ
10: เสาร์หน้า6มิถุนายนครับสิงห์ธนวัฒน์นกยีราชกำบังครับใส่กับพระชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์นะครับก้านรงค์กับฉลามทองอีหลงไม้แล้วครับเจอกับกิ๊กโก้ครับเสาร์หน้าห้ามพลาดครับแฟน
8: ๆยกที่3นะครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดประจำวันนี้ครับเทพสุทินสังอินเตอร์ชกจากกระบุรีจังหวัดระนองนะครับน้ำเงินยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยจักรราชจักรราชนะครับดูแลแต่ออกเสียงนครราชสีมาทุกคนก็บอกว่าเวลาอ่านให้อ่านจักรราชแต่เวลาออกเสียงเวลาพูดให้อ่านจักรราชอยากว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ไม่เป็นผู้ใครมีความรู้มาว่ามาแนะนำมาตีมาแล้วคุณนก
10: ครับเริ่มมาแล้วครับ
8: ยกที่ต้องการ
10: ยกนี้เป็นยกของฝ่ายแดงนะเพราะว่ายก2 1 2นี่ช้ำมาเยอะแล้วมันเหมือนกระท้อนครับฝ่ายแดงนี่ต้องทุบก่อนเริ่มออกรสชาตินะครับแล้วเริ่มจักคืนกำไรแล้วนะครับทนได้ไหม
8: ยอดไฟเตอร์ยังไงเจอเข้าไปทำท่าสะดุ้งนะ
10: ถ้าชื่อไฟเตอร์อย่างเดียวดีแน่ครับมีเติมยอดครับอีกจานมันต้องมีสองเท่านะ
8: ต้องมีต้องเดินต้องทนต้องสู
10: ้แต่โดนยัดแบบนี
8: ้โดน
10: ยัดแบบนี้ดูลำตัวครับ ฮึดหน่อยฮึดหน่อย
8: มีแก้ทางหน่อย
10: ฮึดหน่อย
8: ตั้งรับมาก

0: างนั้นบ้างไม่ดีเอาคืนดีเด้งดี
1: โอ้โหแต่แกล็อกแน่นจริงครับเทพบูทิน
2: มองเห็นภาพหรือยังการที่บอกว่ากระบือดื้อยามองเห็นภาพหรือยัง
1: เหนียวแน่น
2: ยังมีเถียงยังมีเถียง
1: ดื้อแค่ไหนโอ้โหจะว่าตายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าอู่แล้วปากพูดนี่ชายโครงชายโครงมันทำหมดแล้วเนี่ยโดนก็ได้ยังสู้อยู
2: ่หัวใจยังเงียบอยู่หัวใจยังเงียบอยู่แคลเซียมยังเต็มหัวใจโดนทีวิกก้าวแล้วแทงลูกทีเด็ดอย่างนี้ครับก้าวแล้วแทงก้าวแล้วยัดครับก้าวแล้วยัดครับไม่มีอะไรครับค่ายนี้ครับสักอินเตอร์ตีเข่าระเบิดเถิงครับมวยรากหญ้าทำมาก็ทรงนี้นะครับตีอย่างเพื่อจานงานหัวหน้าคณะไม่ต้องสอนอะไรเลยครับ
1: เน้น
2: ความจับคอตี
1: โอ้โหนี่นะครับอย่ารอเวลาตี
2: ถามว่ากลับจักรราถูกหรือเปล่าครับเริ่มจะเป็นนุ่มนิ่มแล้วนะตอนนี้ทางด้านของยอดไฟเตอร์ไม่ใช่มีข่าวอย่างเดียวแข้งเข้ามาครับตอนนี
1: ้ไม่มีเวลาหายใจเลย
2: หน่อยฮึดหน่อยฮึดหน่อยยอดไฟเตอร์กองเชียร์ไฟเตอร์ชื่อดีไฟเตอร
1: ์ยังแก้อย่างไรแก้อย่างไรยังได้อยู่ครับสักครู่ครับ
3: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยเกินร้อยใจเกินร้อยสู้ไม่ถอยไปก็ตาม M150 สนับสนุนคนไทยใช้ชีวิตที่เกินร้อย M150
1: มาดูครับยกที่ผ่านมาเรียกว่าเมามวยเข่าเนี่ยนะครับผ่านครึ่งไปแล้วแทงทั้งแทงทั้งเสียบทั้งยัดไส้มาหมดครับโอ้โหทางด้านเทพสุทินไปแดงแต่ว่ายอดไฟเตอร์ชื่อมันค้ำอยู่อ่ะนะครับคำว่ายอดไฟเตอร์ก็ยังอึดอยู่แล้วครับในนั้นเมื่อกี้มีปล่อยของออกมาทีนึงคุณเป๊กกี้มีอะไรไหม
4: ขอประชาสัมพันธ์หนึ่งรายการนะครับ
1: จ
4: ะมองโพดาวบวกชายมุนบรีบวกอภิชาติเวทยิมนะครับออเรจิกปะทะบั้งไฟล้านนะครับในวันที่2มิถุนายนนี้นะครับชกกลางวันนะครับเริ่มชกเวลา12 นาฬิกาเพื่อนำรายการครับยอดรักลบปอวัฒนากับฟ้านิมิตราชประชานุเคราะห์54ต้องมีมดเล็กเจอกับพัชจันทร์ฉายเล็กและก้องสยามเจอกับกราฟิกเล็กนะครับพร้อมผู้มวยชิงทุนการศึกษาทั้งหมด15 คู่ขอบคุณครับ
1: โอ้โหดูกันตาแฉะนะครับ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่ประเดชศึกบอบรันดียิ้มหน่อยนะครับยอดบอยนุ่นครับแถว8ลิ้วฉะเชิงเซานู่นแหละครับก็จะอุปสมบทลูกชายนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับแล้วก็21เข้าโบสถ์นะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับพี่ประเดชศึกบอบรันดียิ้มนักชกอัธยาศัยมารยาทดีแล้วก็ประวัติดี1คนจานงานครับ
1: พ่อแม่ก็
2: เป็นสธตอนนี้คือสธสมาชิกเทศบาลอยู
1: ่ภูมิใจนะครับมีลูกชายก็บอกว่าต้องบวชให้นะครับมามีลูกสาวก็ต้องดูแต่งงานดีๆหาครอบครัวดีๆป้าตรงนี้เอามาแล้วครับนึกได้ว่ามวยหมัดมันต้องแก้ในเข่าตลาดดูนี้โดนแล้วเป็นยังไงก็เป็นด้วยยาจริงหรือเปล่าคุณน้องเอาจริงไหมจริงที่เขาบอกตัวนี้ตัวสองหรือเปล่าเอามา
2: ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นยังไงมันต้องเสมอต้นเสมอปลายครับต่อยมวยเอาครับแต่ว่าหมัดมวยนี้ไม่มีอะไรนอนเวียงเข้าไปกำปั้นมีโดนพุ่งนะจานงานเข่ามันไม่มีอะไรพุ่งมาโยก
1: แต่ว่าวิ่งไปชนเข่าชนแข้งแต่โดนนะโดนหมัดนะไม่ใช่ไปโ
2: ดนนี่ไงเร่งเยอะเรียบร้อยครับชัดชัยสอนพาวันทูทรีครับกรรมการนับไม่ครบ10ครับทีเทลยก4เลยครับโอ้โหทำท่าจะมาครับนี่ครับพี่ศักดิ์อินเตอร์ครับเต๋าลาดมาเขา2วินเลยครับวันนี้ชูมือก่อนนะครับชัดชัยสอนพาครับชูมือให้กับเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์ครับนะเทพสุทินเอาในยกที่4ครับ
1: ครับสักครู่ครับ

0: ึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
1: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
2: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
3: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
4: M150 ท่
5: านผู้ชมครับนั่นก็คือศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายประจำสัปดาห์นี้นะครับเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับเรียกว่าคุณภาพเน้นนะครับผมสรุปนิดหนึ่งครับว่าคู่มวยที่ชกกัน4คู่นั้นเปิดหัวมาด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14น็อกเอาท์นะครับเพชรเอกสิงห์คลองหลวงก็เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ตะลุมพุกสสศิวัฒน์ไปในยกที่4คู่ที่2เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ครับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเอาชนะคะแนนโล่เงินสสมหมายแบบสนุกดุเดือดครับแล้วก็ชิงแชมป์ว่างอ้อมน้อยในรุ่น330ปอนด์ครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับพลายพยัคฆ์สสมหมายก็อาศัยชั้นเชิงความแข็งแรงความยาวนะครับถล่มศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์คว้าแชมป์ไปได้แบบค่อนข้างจะสบายนะครับและเมื่อตะกี้นี้เทพสุทินศักดิ์อินเตอร์แทงข่าวจึกสุดท้ายดอกสุดท้ายครับเข้าไปยอดอกยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยครับก็เป็นฝ่ายชนะเทนิเกิลน็อกเอาท์ในยกที่4ส่วนศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายสัปดาห์หน้าครับเสาร์ที่6มิถุนายนนั้นเปิดหัวด้วยอี้หลงน้อยทออ่างทองมาอีกแล้วครับ123ปอนด์กับจิโก้แก้วสมฤทธิ์มาชื่อน่ากลัวนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14น็อกเอาท์นะครับกล้านรงค์พันธุ์พินิจเจอกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาว118ปอนด์แล้วก็คู่เอกเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8กับสิงห์ธนวัฒน์นบยีนลาดกระบังกับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยินนะครับ126ปอนด์คู่ที่4สิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะกับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสครับ112ปอนด์นี่คือคู่มวยสัปดาห์หน้าศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมมงคลใจท่านกุลพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
4: M150

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หนุ่มสอนคนต่อไป You know how I go oh I'm gonna go the thing we did why so we just keep digging till we finally get it get out sleep when I'm dead yeah I gave you my word don't bring it for more you know I'm gonna keep what I said ready for war มันเรื่องแบบอยากกระหุ่น
2: อร่อยกว่าหมาล่าก็หมาแก่ตรงหน้า
3: ขอโทษด้วยนะคะคือมันหนูว่ามันใหญ่ไปหน่อย
4: ตกใจผู้ชายตัวใหญ
1: ่โอ้เป็นลูกเป็นเต้าจะด่าตายเลยเอาอะไรมาเปิดไฟเนี่ย
5: เขาดูแลหนูได้
4: เฮ้ยมึงไม่ห่วงตับม้ามข้างในมึงเลย
6: ขอเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโศกดานเด็กเกเสพสวัสดิ์ปันและกวงนายยุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน
1: ์ช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยกลับมาแล้วครับและนี่คือ Take Me Out Thailand 2026ครับความสนุกที่เดียวในโลกแบบนี้กลับมาหาคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ครับ
7: ใช่ค่ะแล้วก็ลุ้นตื่นเต้นตลอดว่าเขาจะได้กันไหมเขาจะเจอหนุ่มโสดเป็นยังไงคือลุ้นเหมือนตัวเองเลือกเลยค่ะนะ
1: แต่ที่แน่ๆวันนี้เรามีสาวโสดคนใหม่มาอยู่กับเราครับ
7: ลูกสาวคนใหม่ชมพู่ค่ะ
1: อยากจะให้แพรและจีจ๊าได้ดูแลน้องใหม่เอาเข้าเอวกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคถือว่าเป็นความหลากหลาย30สาวโสดของเรามีทุกแนวมีทุกหุ่นทุกไซส์ทุกขนาด
7: และหนุ่มโสดมีหลากหลายบ้างไหม
1: หนุ่มโสดวันนี้เนี่ยฉันจะดูคนที่บอกว่าไม่ชอบแบบตี
7: ไม่ชอบ
1: นิ่ม
7: ไม่ชอบ
1: นู่นนี่นี่นั่นฉันจะดูซิว่าคนนี้เนี่ยฉันเอามาเนี่ยแล้วพวกเธอจะยังไงแล้วผมก็รำคาญตัวเองมากตอนนี้ที่ต้องเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแร่ไอเทมบอกเลยว่าแร่ไอเทมไม้หน้า3

0: 8คนและอีก1คนก็คือผู้ที่ถูกกักตัวคุมสังเกตอาการโดยในจำนวนนี้ผู้ที่ถูกติดตามอาการ48คนทุกคนปกติดีนะคะยืนยันไม่มีใครที่มีอาการเข้าข่ายโรคอีโบลาซึ่งหลังจากที่มีการประกาศมาตรการกักตัวจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลผู้เดินทางจาก2ประเทศเสี่ยงแสดงเจตจำนงขอเข้าประเทศไทยและวันนี้นะคะ30พฤษภาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ทางรัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการกักตัวค่ะหมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเดียร์คองโกและยูกันดาที่ต้องเข้ารับการกักตัว21วันตามมาตรการจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวทั้งหมดด้วยตัวเองค่ะ
1: มีรับแจ้งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมคะจาก2ประเทศทั้งคองโกทั้งยูกันดาค่ะ
2: วันที่29ศูนย์แล้วพอบอกว่าจะกักยี่สิบเอ็ดวันก็ถอยเลยไปที่1รายที่ผ่านมา 2-3 วันที่บอก1รายก็ขอกลับประเทศเดิมกลับเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็จะขอกลับเพราะมาตรการเราที่เราคุยกันไว้อะคิดว่ามันเอฟเฟกตีฟแล้วว่าคนเขาไม่อยากเข้าประเทศไทยตามมาตรการเพราะต้องกัก21วันแถมเสียเงินตั้ง21วันนะอันนี้ก็จะหนักมือพอสมควรนะเขาก็ไม่น่าจะมาแล้วก็จริงๆอย่างที่เราคาดนะฮะวันที่29ก็ศูนย์เลยยืนยันเลยครับว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเข้ามาประเทศไทยไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้จะต้องถูกกักที่สถาบันบำราศราษฎรอยู่21วันโดยมีเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ
3: ค่ะนี่คือมาตรการของบ้านเรานะคะแล้วก็ยืนยันว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้พบผู้ติดเชื้ออีโบลาในบ้านเราแต่อย่างใดนะคะยังเฝ้าระวังกันอยู
0: ่
3: ไปดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดนะคะนอกจากสารเสพติดอย่างนิโคตินที่ทำให้เกิดการเสพติดรุนแรงยังมีสารเคมีอันตรายอีกหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนใกล้ชิดนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
4: ที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าคุณจะได้รับสารนิโคตินที่ยิ่งสูบก็ยิ่งถอนตัวยากและที่น่าเป็นห่วงคือไอระเหยที่เราเห็นไม่ได้มีแค่ควันแต่เต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายโดยเฉพาะพวกโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 สารพวกนี้จะผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเข้าไปเกาะปอดทำให้ปอดระคายเคืองนานๆเข้าจะเริ่มหายใจลำบากขึ้นและเสี่ยงต่ออาการปอดอักเสบเฉียบพลันหรือร้ายแรงถึงขั้นมะเร็งปอดที่สำคัญคือคนที่อยู่รอบตัวคนที่คุณรักที่ต้องมาสูดควันมือสองเข้าไปพวกเขาก็ได้รับอันตรายจากสารพิษไม่ต่างกัน31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกไบรท์เลยอยากชวนทุกคนตั้งใจเลิกบุหรี่ไฟฟ้ามาคืนปอดสะอาดให้ตัวเองและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าให้คนที่คุณรักกันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
0: ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะ
3: ชวนกัน
0: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวเด่นกันต่อค่ะ

0: ่นเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
0: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
3: ตั้งนะพิตาเดย
4: ์72ราศี
5: 20ปี
4: มีแปดราศีใดรวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุดปากพารวยของใดๆในโลกนี้ขายได
6: ้อาทิตย์นี้พบกับทาสแมวตัวพ่อ
7: เต๋าเศรษฐพงศ์กับสุนัขตัวโปรดของเขาค่ะ
8: พบกันนะคะในรายการเพชรแพเน็ตรักนี้มีหา
9: ถ้าเขามีความสุขที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพฟองก็ต้องยอมรับครับ
10: บ้านนี้หลายคุ้นๆนะแล้วจะทอไปไหนทอไปให้ใครล่ะลูก
11: ยิ้มแบบนี้ได้พี่หนึ่งแน่ๆ
12: แต่งงานกับผมนะครับ
13: ฉันตัดสินใจขึ้นมาอยู่ที่นี่ละคร

0: ชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจวันนี้ 16:30 น.ตอนจบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: โกงคนโกง
3: เท่ากับไม่โกงเว้ย
2: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
4: เข้ามาแล้วรวยรวยเละแล้วมึงรวย
5: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
6: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
7: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุมกันได้ไง
4: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
8: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
9: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะ
10: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
11: ที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 18 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอด31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกสสส.ชวนร่วมกันปกป้องเยาวชนด้วยการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ
12: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ

0: กลับมาคุยข่าวเด่นนะคะผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจการช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมแบบฉับพลันนะคะภารกิจในตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าช่วยเหลือมาได้ครบทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเป็นเหตุที่ทำให้กลายเป็นปัญหาครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่หดหู่ใจแม่แท้ๆเกิดอาการเมาคลั่งนะคะโยนลูกชายวัยเพียงแค่8เดือนเข้าไปในป่าข้างทางแล้วก็มีปากเสียงกับพ่อเด็กก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะเด็กเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้เป็นชั่วโมงนะคะก่อนที่แม่เนี่ยจะเป็นคนกลับไปอุ้มเด็กกลับมาที่บ้านแต่ว่าสุดท้ายเด็กเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.คลองขลุงได้รับแจ้งจากนายรัชกรผู้ทองกำนันตำบลหัวถนนว่ามีเด็กอายุ8เดือนถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยต่อมาผู้เป็นแม่และพ่อนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ผู้เป็นแม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตก็ไปซื้อเบียร์มาดื่มด้วยความเสียใจแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งเดินไปเดินมาในโรงพยาบาลคือช่วงนี้เนี่ยยังบอกกับทุกคนว่าเป็นไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนโยนนะคะตำรวจพยายามสอบถามข้อมูลว่าใครทำแม่ก็บอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ออกอาการโวยวายอาวาสอย่างหนักนะคะหาเรื่องผู้สื่อข่าวที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ด้วย
1: แล้วใครทำเด็ก
2: หนูนั่นทำ
3: เขาบอกว่าเราโยนเข้าป่าจริงป่ะ
1: โยนเข้าป่าทำไมใครโยนไหม
3: ฮะ
2: ไม่ได้โยนจ้ะ
1: ใครโยน
2: สาบานใต้หงจุดพูดให้คอยใต้หงรถเหยียบเลย
4: คุณบอกกับผมบอกนะ
2: หนูไม่ได้โยนพ่อคำนั้น
1: ใจเย็นใจเย็น
2: พี่
1: ดาวนั่งรถนั่งรถนั่งรถ
3: ใครโยนนะ
1: นั่งรถไม่เอา
2: บอกไม่ได้โยน
1: นั่งรถใจเย็น
3: ใครโยน
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรทำอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม
2: ่ถ่ายคุณนี่เรียกอะไรลูกกูไปพูดไปพูดอะไรกันน่ะเอาบอลบอล
1: แต่ยังไม่เอาไม่เอาม
2: าควายถ่ายที่ดาว
1: ไม่มีอะไรหรอก
2: ไม่มี
1: อะไร
2: มันรอท
1: ำไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นดิใจเย็นใจเย็น
2: จำได้แล้วคุณนะไม่เก่งทำอะไรเป็นไม่เก่งไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่ยอมยายก็ไม่ได้จะยิ่งไปขี่เล

0: นั่งก่อนนั่งก่อน
1: ย้อยแล้วด้วยเดี๋ยวจบ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวไปทายเดี๋ยวไปทายเดี๋ยวกลัวกล้องแป๊บนึงแป๊บนึง
2: แล้วแม่ไปนี่
1: ไม่เห็นอ่ะ
2: แล้ว
1: จะ
2: นั่งลง
3: ทุกท่าน
1: โอ้ไม่ไปแล้วกูไม่ทำอ่ะไม่เห็นนะแม่กูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกูมาขายปะกูยาวแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เอา
1: ย้อยแล้วอ่ะไปเก็บที่หัวใจด้วย
4: ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ยังโวยวายอยู่แบบนี้นะคะพอตำรวจมาก็เลยคุมตัวนางสาวตาลไปสอบสวนต่อที่โรงพักไปถึงโรงพักก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องดูเหมือนจะมึนเมาสุราอยู่นะคะตำรวจก็พยายามจะซักถามค่ะแล้วก็ออกอาการอารวาสเหมือนเดิมร้อยเวรก็เลยประสานให้หมอมาฉีดยาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็หลับยาวเลยค่ะ
0: เราไปโยนทำไมอ่ะ
1: หนูไม่ได้เป็นคนทำ
0: ใครทำ
1: โอ้ยเนาะคุยเลยเนาะพี่ไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยคุยกันเ
0: ลยใครทำเราทำหรือใครทำ
1: เราไม่ได้เป็นคนทำ
0: ทำไมลูกเป็นอย่าง
1: น
0: ั้นครับ
1: แต่แกไม่งั้น
0: ทำไมลูกเป็นอย่างนั้น
1: เนาะไม่นอนมุดปากเลยเนาะ
0: แล้วเราพาลูกมาหาหมอเองเหรอ
1: ใช่
0: ตอนนั้นลูกเรามีชีวิตอยู่ไหม
1: มี
0: นี่ตอนนั้นที่เราพามาหาหมอลูกเราเป็นอะไร
1: คนตอบยากอีก
0: ฮะ
1: มันอะไร
0: มันเป็นไงอ่ะ
1: ใจดี
4: ก็เหมือนยังพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะซึ่งคนที่มาให้ข้อมูลเนี่ยคือคุณรัชกรเป็นกำนันตำบลหัวถนนค่ะบอกว่าทราบข่าวมาจากหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนนบอกว่านางสาวตาลอายุ26ปีพาลูกชายวัย8เดือนนะคะก็คือน้องใบบุญมาหาหมอซึ่งตอนที่ไปถึงหมอเนี่ยเด็กมีอาการตัวเริ่มเขียวแล้วก็ไม่มีชีพจรแล้วค่ะหมอก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลคลองขลุงขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือพ่อของเด็กนะคะชื่อนายกุ้งอายุ31ปีค่ะบอกว่าเมื่อ2วันก่อนเมียของตัวเองเนี่ยโยนลูกชาย8เดือนทิ้งป่าข้างบ้านแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะจากนั้นก็กลับไปอุ้มเข้าบ้านตอนนั้นยืนยันว่าเด็กยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าหลังจากผ่านไป1วันลูกเริ่มอาการไม่ดีค่ะจนถึงตอนเที่ยงวันที่29เมียก็คือนางสาวตาเนี่ยก็เลยพาลูกไปหาหมอที่รพสต.ใกล้บ้านค่ะ
5: ค่ะสำหรับพฤติกรรมของนางสาวตาลกำนันเนี่ยเล่าว่ามีอาการป่วยจิตเวชนะคะคือเวลาเมาขึ้นมาก็จะก่อเรื่องตลอดประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยกำนันเพิ่งจะประสานมูลนิธิให้รับเด็ก3คนซึ่งเป็นลูกของนางสาวตาลไปเรียนหนังสือเพราะว่านางสาวตาลไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ส่วนคนเล็กวัย8เดือนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวนะคะเมื่อพฤศจิกายนปี68ว่าพ่อของเด็กเนี่ยหอบลูกตอนนั้นวัย27วันไปขออาศัยพักอยู่ที่วัดเนื่องจากว่าแม่เด็กเนี่ยทิ้งไปกำนันก็ยังบอกด้วยค่ะว่าตนไม่ทราบว่าอยู่ๆในกุ้งในกลับมาได้ยังไงแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไปขอให้โรงเรียนออกวุฒิการศึกษารับรองให้ลูกวัย9ขวบที่มูลนิธินำไปดูแลแต่ว่าผู้เป็นแม่เนี่ยฉีกวุฒิการศึกษารับรองของลูกทิ้งจนรู้ว่าในกุ้งพาเด็ก8เดือนก็คือลูกเนี่ยค่ะกลับมาอยู่กับแม่แล้วโดยพฤติกรรมของนางสาวตาลก็มีความรุนแรงเสพยาดื่มเหล้าแต่ว่าฝ่ายชายปกติก็เป็นคนเงียบๆปกติทั่วไปซึ่งวันนี้หลังจากที่นางสาวตาลรู้ว่าลูกเสียชีวิตก็เกิดอาการเสียใจแล้วก็ไปซื้อเบียร์มาดื่มค่ะ
6: ตอนนั้นก็ไปเจอลูกเขาด้วยแล้วก็สามีเขาด้วยวันนั้นนะประมาณสักอาทิตย์กว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน
0: เขามีพฤติกรรมทะเลาะกันไหมอะไรยังไง
6: อีตรงนี้กำนันไม่ค่อยแน่ใจผมว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงไม่ใช่ครับน่าจะเป็นทางแม่มากกว่า
0: เขาเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ปกติ
6: ครับเป็นคนเงียบครับ
0: แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีพฤติกรรมอื่นไหมฮะเสพยากินเหล้าม
6: ีแล้วก็กินเหล้าถ้ากินนี่ทีไรนี่เพี้ยนทุกทีงานเข้ากับงานทุกครั้ง
5: ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุให้คนในครอบครัวมาชี้จุดอยู่โยนน้องใบบุญวัย8เดือนนะคะซึ่งมีนางสาวมนทิดาค่ะเป็นหลานของผู้ก่อเหตุเล่าว่าวันเกิดเหตุ27พฤษภา เห็นนางสาวตาลจ
3: ับ
5: น้องใบบุญเหวี่ยงใส่ผนังปูนข้างบ้านจากนั้นก็นำมาโยนทิ้งบริเวณกองขยะซึ่งเป็นป่าข้างบ้านเนี่ยแหละค่ะเด็กร้องไห้อยู่นานกว่า3ชั่วโมงแล้วนางสาวตาลก็ทาแป้งนอนหลับอยู่ในบ้านซึ่งเธอบอกเธอตกใจไม่กล้าที่จะไปอุ้มหลานขึ้นมาจากกองขยะเพราะว่าก็กลัวว่าแม่เด็กจะทำร้ายส่วนช่วงก่อเหตุเนี่ยพ่อเด็กไม่ได้อยู่ด้วยนะคะ
7: นะคะไปดูเหตุการณ์ที่ทางทีมกู้ภัยของไทยนะคะได้ไปช่วยชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะทั้งหมดเนี่ยมี7คนที่ออกมาได้ก่อนหน้านี้คนหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามจะเข้าไปช่วยอีก4คนอีก2คนยังสูญหายล่าสุดค่ะได้ช่วยแล้วนะคะอีก4คนที่ติดออกมาช่วยออกมาได้สำเร็จแล้วนะคะนี่คือความพยายามของทางกู้ภัยค่ะอัปเดตล่าสุดเลยช่วง 15:13 นเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะคะข้อมูลจากทีมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดในถ้ำชาวสปป.ลาวอีก4คนช่วยออกมาถึงด้านนอกถ้ำสำเร็จแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะมีนักดำน้ำ2คนต้องเข้าไปสอนชาวลาวที่รอดชีวิตมาทั้ง4คนนะคะให้ฝึกใช้อุปกรณ์ดำน้ำและหายใจเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันพาออกมาจากถ้ำค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะและล่าสุดการช่วยเหลือราบรื่นสำเร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มีคนมารอให้กำลังใจโหร้องแสดงความยินดีนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่พยายามจะช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้เนี่ยเริ่มต้นอย่างมีหวังค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยช่วยคนแรกออกมาได้สำเร็จนะคะ
5: ค่ะทีมกู้ภัยชุดนี้ก็นำโดยนายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยของไทยนะคะที่เดินนำออกมาจากถ้ำเป็นคนแรกนำชาวบ้านสปป.ลาวที่ติดอยู่ในถ้ำคนแรกออกมาได้สำเร็จค่ะนี่คือภาพเมื่อวานนี้นะคะย้อนกลับไปดูภาพก็จะเห็นว่าชายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเป็นคนแรกเมื่อวานนี้ร่างกายดูอ่อนแอคือแทบจะเดินเองไม่ได้นะคะก็มีผู้ชาย2คนคอยช่วยพยุงทันทีที่ออกมาจากถ้ำแน่นอนทุกคนแสดงความยินดีนะคะก็ถูกนำตัวมาตรวจร่างกายผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือคนแรกเมื่อวานนี้อายุ23ปีค่ะมาจากหมู่บ้านผาใหญ่ติดอยู่ในถ้ำ10วันร่วมกันกับคนอื่นๆอีก4คนคำแรกที่เขาพูดออกมาคือขอบคุณทุกคนค่ะทั้งครอบครัวเจ้าหน้าที่เขตและจังหวัดทุกคนที่เดินทางมาช่วยเหลือซึ่งปฏิบัติการของทีมกู้ภัยก็วางแผนการทำงานอย่างรัดกุมนะคะเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการสูบน้ำออกจากทางเดินในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็มีการส่งเสบียงส่งน้ำอาหารอ่อนรวมถึงผ้าห่มฟอยเพื่อให้ความอบอุ่นกับผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะส่วนผู้ประสบภัยอีก2คนยังสูญหายนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งค้นหาอยู่ค่ะซึ่งชาวบ้านสปป.ลาวทั้ง7คนเข้าไปในถ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือที่เข้าไปเนี่ยต้องการจะค้นหาแร่ธาตุมีค่าจากนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันปิดกั้นทางออกค่ะแล้วมีชาวบ้านอีกคนหนีออกมาได้ทันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเพื่อนๆของพวกเขาทั้งหมด7คนเนี่ยอยู่ด้านในเท่ากับตอนนี้ช่วยออกมาได้5คนนะคะยังหาไม่เจออีก2คนเจ้าหน้าที่ยังพยายามค้นหากันอยู่ค่ะ ค่ะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะคือใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้ต้องหลบให้อาร์เซนอลก่อนเพราะว่าพวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีกันไปแล้วนะคะและเดี๋ยวคืนนี้ด้วยค่ะอาร์เซนอลลุ้นเป็นแชมป์ยุโรปสมัยแรกนะคะไปติดตามกันกับพี่อิงณัฐวัฒน์ค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเด่นกีฬาคืนนี้นะครับแน่นอนอยู่ที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลที่ได้แชมป์ลีกอังกฤษไปแล้วนะครับหวังจะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกต้องดวลกับแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงติดตามกันครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ครับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าเจอกับอาร์เซนอลทั้งสองทีมลงซ้อมที่ปุสกัสอารีนาสนามแข่งขันจริงประเทศฮังการีไปแล้วแซงต์แชร์แมงผ่านด่านบาเยอร์มิวนิกจากเยอรมนีด้วยสกอร์รวม 6-5 เจอความฟิตเพียงคนเดียวก็คืออัชราฟฮากิมีครับส่วนแกนหลักที่เหลืออยู่ครบทั้งวิตินยาเจ้าเนเวสกาวิชาควาลัสเกเลียอุสมันเดเบเล่และเดซิเล่ดูเอลุยส์เอนริเก้กุซือปารีสแซงต์แชร์แมงบอกว่าการคุมทีมได้แชมป์ยุโรปครั้งแรกของสโมสรเมื่อปีที่แล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วครับแต่ปีนี้ยิ่งมีแรงจูงใจมากกว่าในการป้องกันแชมป์สำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงมีโอกาสเป็นทีมแรกในรอบ8ปีที่ป้องกันแชมป์ยุโรปได้ครับทางฝั่งอาร์เซนอลเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะอาตเลติโกมาดริดจากสเปน2-1แกนหลักอยู่ครบเลยครับ
3: ได้จูเลียนติมเบอร์พร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในแบ็คขวาคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบาและกราเบียลแบ็คซ้ายมีทั้งลิคาโดคาราฟิออรี่และอินกาปิเย่เป็นตัวเลือกส่วนแดนกลางนำโดยดีแกนไรส์จับคู่กับลุยส์เคลลี่ดาวรุ่งวัย19ปีแนวรุกมีมาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมบุโกโยซาก้าเลนโดทรอสซาและไคฮาเวิร์สหรืออาจจะเป็นวิกตอร์เยเคเรส

0: เกลอาร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลอดใจรอไม่ไหวครับที่จะร่วมเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกตั้งแต่สโมสรก่อตั้งมา139ปีขณะที่ตัวแทนกลุ่มแฟนบอลอาร์เซนอลในประเทศไทยนำโดยป๋องกพลและเก่งกันเนอร์ประกาศจัดงานรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ The Gunners Champions Party เพื่อเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์อาร์เซนอลต่อยอดไปเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกงานจัดที่ยูเนียนมอลล์คืนนี้ครับ
1: คือจะพี่หนุ่มก็แล้วก็ส่งไปเฮ้ยกูได้แชมป์แล้วเว้ยเขาก็ส่งรูปแบบดีใจมาหรือก็พี่ๆทุกคนเลยฮะทุกคนที่เรารู้จักหมดในวงการทีมใดทีมหนึ่งที่เป็นรองแชมป์มา3สมัยและปีนี้มาเป็นแชมป์ถ้าไม่ใช่อาร์เซนอลนะเราก็จะดีใจกับเขารวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยซึ่งอาร์เซนอลไม่เคยได้เคยเข้าชิงมาพี่จะ60แล้วครับเคยอาร์เซนอลเข้าชิงอยู่ครั้งเดียวแล้วแพ้บาร์เซโลน่ามาครั้งเนี้ยเราก็มองว่าเอาวะสักครั้งนึงพูดจริงๆเลยนะก่อนตายอยากเห็นอาร์เซนอลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสักครั้งหนึ่งไม่จะตายตาหลับเลยอ่ะ
2: ก็อยากเชิญชวนแฟนอาร์เซนอลเลยนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่ามาจอยกันได้ผมจะมีแฟนโซนนะครับที่อยู่ตรงยูเนียนฮอลล์เนี่ยนะครับอยู่ตรงโซนด้านหน้าตรงโฟเย่นะครับมีพื้นที่ให้เขาได้แบบว่าร้องเพลงได้แต่งตัวได้โชว์ความที่เขารู้สึกรักหรือว่าแบบรอคอยแชมป์นี้มาแบบ20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อว่าน่าจะได้แสดงพลังกันครับ
0: แฟนบอลทั้ง2ทีมทยอยไปที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปาเรสแซงต์แชร์จะดวลกับอาร์เซนอลที่ปุสกัสอารีนาความจุ 67,000 ที่นั่งแข่งขัน5ทุ่มคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยแชมป์เก่าปาเรสแซงต์แชร์หวังป้องกันแชมป์ครองเจ้ายุโรปต่อส่วนอาร์เซนอลหวังแชมป์สมัยแรกและจะเป็นดับเบิลแชมป์ต่อจากแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ครับอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่แฟนบอลชาวไทยติดตามมากที่สุดทีมหนึ่งนะครับพวกเขาหวังจะเห็นทีมคว้าแชมป์ยุโรปครั้งแรกของสโมสรจะทำได้หรือเปล่านะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ห้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานครับ
3: ค่ะหลายคนนอนดึกแน่นอนค่ะคืนนี้ห้าทุ่มค่ะคืนนี้แฟนๆลุ้นกันนะคะส่วนพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาค่ะหลายๆท่านตั้งใจจะไปทำบุญกันอยู่แล้วนะคะและถ้าท่านใดเตรียมนำอาหารไปถวายพระภิกษุสงฆ์อยากชวนทุกคนนะคะมาเตรียมอาหารตักบาตรแบบคิดถึงสุขภาพของพระกันค่ะวันนี้สถิติสุขภาพของพระสงฆ์ไทยกำลังบอกความจริงที่น่าตกใจนะคะว่าภัตตาหารที่เราเลือกด้วยความเลื่อมใสกำลังกลายเป็นภัยเงียบที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์นะคะสสส.และภาคีเครือข่ายจึงขอเชิญชวนร่วมตักบาตรวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพพระเริ่มจากบุญใหญ่วันวิสาขบูชาปีนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อและจัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักการ4เสริม2ลดค่ะ
4: ค่ะ4เสริมค่ะเพื่อความแข็งแรงเสริมผักเพิ่มวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายเสริมปลาโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเสริมนมแนะนำนมจืดไขมันต่ำหรือนมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมและเสริมข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือซึ่งมีกากใยสูงและดีต่อหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็มี2ลดค่ะลดก็คือลดโรคและลดมันเลี้ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันลดเค็มลดการปรุงรสจัดเลี้ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตและควบคุมความดันมาร่วมสร้างบุญใหม่ด้วยกันนะคะ
3: ค่ะ
4: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มจากสสส.ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะปิดท้ายสั้นๆนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆค่ะที่จีนค่ะมีงาน World Intelligent Expo 2026นี่หุ่นยนต์มากันเพียบเลยนะคะนี่คืองานมหกรรมปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนในปีนี้จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเทียนจินค่ะหุ่นยนต์อัจฉริยะเหล่านี้ก็โชว์ลีลาการเต้นกันแบบพร้อมเพรียงไม่มีพลาดนะคะแล้วก็โชว์ศิลปะการต่อสู้สุดล้ำผู้ที่มาร่วมงานตื่นตาตื่นใจประทับใจกันมากทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องเย็นนี้เสาร์อาทิตย์ในช่วง17:30 น.ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: องพี่ปองแล้วบอสล่ะเขาตามไปช่วยเธอนะ
1: พี่อยากให้แพรวคิดให้ดีเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันคงไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวบ่อยหรอกนะ
2: ใครอยู่ใกล้ผมก็หลงรักผมทุกคนแหละ
3: เวอร์หลงตัวเองกันไปไหม
1: มินนี่จะมาเป็นผู้ช่วยผมแทนคุณ
4: แม่ว่าเราไปปลูกบ้านที่นั่นสักหลังก็พอดี
3: ไหมไปตอนนี้ยังไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ยังไงเราก็ต้องจัดการเรื่องเงินเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

0: องประกวดเองจะมีผู้ใดกล้าส่งแข่งวะเนี่ย
1: โอ้ย
0: ถึงหน้าหนานพวกขนาดนี้นะตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งแน่ๆเลย
2: แมนเบิร์ดซีดเฮาเฮ็ดแล้วก็พาไปเฮียนต่อส่งแบบปีนี
0: ้โอ้ยต่างหน้าต่างตาเฮ็ด
3: ตองไม่ได้ส่งประกวดหรอกครับ
0: ไรเอาเอา
3: แต่ตองตั้งใจทอถวายสมเด็จครับ
0: โอ้ยสาธุ
3: บองรับปากเป็นกรรมการประกวดผ้าไหมไปแล้วเนี่ยครับจะส่งประกวดได้ไง
4: โอ้
3: ย
4: เล่นอยู
2: ่ที่นี่เพิ่นเป็นกรรมการเพิ่นไม่ได้ส่งประกวด
4: ใช่
2: พวกเฮา
4: อย่างนี้
5: น
4: ี
5: ่หว่า
2: แม่เนี่ย
4: เฮาสิขอให้เสีย
2: งยัง
4: ๆๆเอ้ย
2: จริงๆโอ้ยมันหึงกว่าจริงๆอย่าง
4: แ
2: ห้งย
4: ังๆเออหน่อยรับรับรองปีนี
0: ้ตั้งแต่กลับมานะก็นั่งทออยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนข้าวปลาไม่ค่อยจะกินเลย
6: คงกลัวเสร็จไม่ทันงานอ่ะ
0: ไอเรื่องงานนะแมนยูแต่อีกส่วนนึงก็คิดถึงหนูมินนี่มั้ง
7: บอกว่าหนูมินนี่เดี๋ยวนี้ใจดำกับอาจารย์ฟองหลายเนาะ
0: เราบ่มาเลยวันนี้
7: ไปเลยเนาะมีโจ้
6: ทำถูกแล้วนี่ใช่ไหมพ่อแม่เขาทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ทิ้งธุรกิจไว้ให้ลูกกตัญญูก็ต้องสานต่อเขามีงานมีบ้านมีสังคมส่วนตัวของเขานี่เขาจะมาอยู่เราทิ้งตลอดไปได้ยังไงจ๊ะแม่
0: แมนยูนกตา
7: จะรีบโตนะ
0: หน้าเปิดดีบริสุทธิ์ชื่นเราควรจะปล่อยให้ลูกมีอิสระอยากจะไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็แล้วแต่ใจเขาดีกว่าไม่พ่อดีกว่าให้ลูกต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ย
6: นี่เราก็ให้อิสระมันตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยไปบังคับมันเลยก็มันเลือกที่จะไม่ไปเองอะ
0: แต่กับหนูสิริคราวที่แล้วนะก็อยู่กันคนละที่ละทางแบบนี้มันถึงได้เลิกกันมาตอนนี้เราจะให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยไม่ได้นะพ่อฉันสงสารลูกอะ
3: ถ้าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยก็คงต้องปล่อยไปครับแม่

0: ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041
1: รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่มีคนมาทำร้ายคนที่เรารักแกกล้าทำแบบนี้กับฉันเหรอแกกล้าทำแบบนี้กับฉันเหรอฮะอย่าคิดนะว่าแกจะทำร้ายฉันได้อยู่ฝ่ายเดียวมินฉันเตือนแกไว้ก่อนอย่ามายุ่งกับคนในครอบครัวของฉันนี่อย่างนั้นแกจะต้องชดใช้ยิ่งซ้ำมิ้นแม่แกเนี่ยคงจะตกใจมากเลยนะขนาดฉันเนี่ยตอนรู้เรื่องยังตกใจเลยเรื่องอะไรจะทำให้พี่ท็อปดูให้ได้

0: เดี๋ยวพี่หาเรื่องผมป่ะเนี่ย
1: เปล่าครับผมไม่ได้ตั้งใจ
0: เฮ้ยพี่
2: ขอตังค์ใช้หน่อยดิ
0: มีป่ะ
2: ไอ้พี่ตัวรอขันเนี้ย100 200นะนะ
0: นี่ดิ
1: ผมไม่มีครับ
0: เฮ้ยไม่มีได้ไง
3: ก็บอกไม่มีไง
0: โอ๊ย

0: นั่งสวยเป็นนางเอกละครเลยนะเนี่ยขอนั่งข้างเป็นพระเอกได้ไหม
1: มาเนี่ยแม่งอนแล้วนะเหอแฟนจนลืมแม่ไปแล้วสิ
0: ลืมได้ไงเล่ามีแม่สวยเป็นนางเอกละครขนาดนี
2: ้ใช่ไหมล่ะ
1: เห็นลูกยิ้มได้หัวเราะได้แม่ก็ดีใจนะอีกเรื่องนึงแม่ก็ได้แก้ปัญหาที่สร้างไว้กับลูกแม่ได้ยินมาจากสมาคมว่าคุณเนี่ยเขาโกรธแม่มากเห็นที่สมาคมเขาบอกว่าตอนนี้เขาน่าสงสารมากเลยนะเพราะมีปัญหาคุณพี่ชายแต่ก็เรื่องของเขานะเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วแล้วอ้อมเป็นไงบ้างอะลูก
0: ก็ดีนะครับแม่ผมอยากดูแลเขา
1: เท่าที่แม่เห็นแม่ว่าเขาเป็นคนดีเลยนะแม่หวังว่าคราวนี้ลูกจะได้คนดีนะลูก
0: ผมคิดว่าผมเจอคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยแล้วล่ะครับแม
1: ่ดีมากเลยลูก
3: ข้าไปน้องครับข้าผม
4: ข้า
3: เฮ้ยเธอเ
4: ฮ้ย
3: คุณครับคุณครับ
4: เธอโทรแจ้งตำรวจเร็วเฮ้ยเขาเป็นอะไรมากไหมเนี่ย
3: ฮัลโหลครับแจ้งเหตุครับ
5: น้องเอาลูกมากองไว้ตรงนี้นะค่อยๆนะระวังหน่อยป้าคะหนูรบกวนเก็บถุงตรงนั้นนะคะเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้เหลอะนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: เข้ามาขนของในห้องทำไมอะคะ
5: คุณวิชัยแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วนะคะและแจ้งว่าให้ย้ายออกได้เลยค่ะหนูรบกวนตามไปเก็บของในห้องด้วยนะคะ
6: ได้

0: ช่วยไม่ได้นะคนอย่างมึงเนี่ยมันเลี้ยงไม่เชื่องตอนมึงมีผู้ชายเนี่ยมึงไม่เห็นบอกกูเลยแล้วยังกล้ามายุ่งกับลูกกูอีกไหนจะเมียกูอีกมันรู้เรื่องกันหมดแล้วชิบหายกันหมดแล้วเนี่ย
1: ท่านแล้วพอล่าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะท่านให้อภัยพอล่าเถอะนะคะพอล่าขอโทษนะคะท่าน
0: ก็แล้วแต่มึงแล้วกันที่สำคัญตอนนี้รีบย้ายออกไปจากห้องนั้นเลยเพราะฉันประกาศขายห้องนั้นแหละแล้วอย่ามายุ่งกับมาร์กอีกไม่อย่างนั้นฉันไม่เอาเธอไว้แน
1: ่ท่าน
2: พี่เทพเป็นยังไงบ้างคะนันดา
3: อาการดีขึ้นแล้วนะจ๊ะ
4: เห็นหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับบ้านได้อ้อมสัญญาอะไรกับน้าอย่างหนึ่งได้ไหมน้าไม่อยากให้อ้อมไปยุ่งเกี่ยวกับมิ้นอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นน้าไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องมาเดือดร้อนกันอีกแล้ว
2: นาดาคะจะไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราอีกค่ะ
5: ข่าวด่วนค่ะมีชายวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นถึงลูกชายของอดีตรัฐมนตรีชื่อดังด้วยค่ะ
1: มาร์คคุณแม่นั่งพักก่อนเถอะนะคะ
6: แม่ห่วงมาร์คน้องจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้น้องถึงมือคุณหมอแล้วค่ะแม่น้องต้องไม่เป็นอะไรค่ะ
6: เพราะพ่อแกคนดีที่ไปยุ่งกับอีผู้หญิงชั้นต่ำแล้วแกรู้ไหมยิ่งฉันเห็นพ่อแกกับมาร์คอยู่กับอีนั่นฉันอยากจะอ้วกคอยดูนะถ้ามาร์ทเป็นอะไรไปฉันไม่เอามันไว้แน่หมอลูกมาร์ทเป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยดีใช่ไหมคะ
7: จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดสมองคนไข้ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนอะไรนะครับจะมีก็แค่แผลที่ถูกทำลายร่างกายแต่ว่าคนไข้ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นครับเดี๋ยวเราจะย้ายคนไข้ไปห้องพักฟื้นนะครับ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
7: ครับผม
8: ขออนุญาตครับคุณตำรวจครับจับคนร้ายได้หรือยังครับเรากำลังตามรอยคนร้ายอยู่ครับแต่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ผลตรวจเลือดทางเราพบสารเสพติดในตัวของน้องนะครับถ้าเกิดคุณมารู้สึกตัวยังไงทางเราต้องขอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
9: ป้าครับเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับเชิญครับ

0: แม่ครับ
1: มาร์คเดี๋ยวนอนลงไม่ต้องลุกขึ้นมาลุกนอนลงนอนลงคงเจ็บอยู่ไหมเนี่ย
0: เจ็บนิดหน่อยครับแม่คุณพ่อไม่ได้มาด้วยใช่ไหมครับผมไม่อยากเจอพ่อตอนนี
1: ้แม่ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแม่จัดการทุกอย่างให้เอง

0: คุณป้าคะห้องนี้ไม่มีใครอยู่หรอคะ
1: ไม่มีใครอยู่หรอกค่ะเขาเพิ่งขนของย้ายออกไปเมื่อเช้าค่ะ
0: แล้วคุณป้าพอจะทราบไหมคะว่าใครเคยอยู่ที่นี่

0: ได้ค่ะพูดได้ค่ะ
1: แต่คุณอย่าบอกใครนะคะว่าป้าเป็นคนบอกเจ้าของห้องที่เนี่ยเขาไม่ให้ป้าบอกใครค่ะคนที่อยู่ก่อนนะคะเขาชื่อเขาเป็นนางแบบเขาชื่อพอลล่าอะไรนี่แหละค่ะอุ้ยแต่คุณคะมีผู้ชายมาหาทุกวันเลยนะคะคุณ
0: อะไรนะคะชื่อพอลล่าเหรอคะ
2: ไม่ต้องหาลูกค้าให้ฉันหรอกนะเพราะฉันน่ะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วแหละและที่สำคัญลูกค้าคนนี้เป็นคนที่เธอรู้จักดีเลยละมิ้น
1: ป้าขอตัวก่อนนะคะ

0: ว่ายังไงป่ะ
1: แกเห็นข่าวหรือยังมาร์ทลูกชายผัวแกเข้าโรงพยาบาล
0: งั้นแค่นี้นะ

0: อะไร
1: มันเป็นไงบ้างอะมาร์ท
2: ฉันเห็นข่าวคุณแล้วฉันตกใจแทบแย่เลยอะฉันขอโทษนะมาร์ทที่ฉันไม่ได้บอกความจริงกับคุณนะคุณจะโกรธฉันก็ได้นะแต่คุณอย่าทิ้งฉันไปเลยได้ไหมมันไม่เคยมีใครดีกับฉันและให้เกียรติฉันเท่าที่คุณทำเลยนะมาร์ท

0: คุณรู้ไหมพอลล่าว่าผมสะอิดสะเอียนตัวเองแค่ไหนผมนอนกับผู้หญิงของพ่อเป็นควายให้คุณหรอกคุณทำแบบนี้ทำไมอะพอลล่าม
1: ันไม่มีใครอยากเป็นเมียน้อยหรอกนะมาร์คแต่ฉันต้องดิ้นรนฉันต้องปากกัดตีนถีบอ่ะฉันไม่ได้มีครอบครัวรวยๆที่เอาทุกอย่างใส่พานมาให้เหมือนที่คุณเป็นหรอกนะ
0: ก็เลยต้องมาเป็นเมียน้อยอย่างนั้นน่ะเหรอ
1: ใช่ถึงฉันจะดูเลวในสายตาคุณนะมาร์คแต่คุณเชื่อฉันเถอะนะว่าฉันรักคุณจริงๆนะมาร์คนะเชื่อฉันเถอะนะว่าฉันรักคุณอ่ะ

0: พี่อ้อม
1: พอลล่าเข้ามาที่นี่ทำไม
2: ฉันก็มาหาผัวฉันไงแล้วแกจะทำไม
1: หมายความว่าเธอกับมาร์
2: ทใช่ฉันเป็นเมียมาร์
1: ทได้ยังไงอ่ะฉันก็เห็นว่าเธออยู่กับท่านพิชัย
2: นี่แกรู้เรื่องฉันได้ไงแกอย่าบอกฉันนะว่าแกเป็นคนบอกคุณนายให้ไปจัดการฉันที่ห้องอ่ะฮะ
0: จริงอย่างที่พอลล่าพูดหรือเปล่าพี่อ้อม
1: มาพี่ขอโทษ
2: แกทำให้ชีวิตฉันต้องพังแกทำให้มาเกือบตายอ่ะหยอกนะฉันจะฆ่าแกอ้ออ
0: ยู่เดี๋ยวนี้พอลล่าอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณแตะต้องพี่อ้อมแม้แต่นิดเดียวผมไม่เอาคุณไว้แน
2: ่ทำไมอ่ะมาทำไมต้องปกป้องมันด้วยอ่ะ
0: เพราะผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายผู้หญิงที่ผมรักไง

0: ยอมครับ
1: พี่อ้อมไม่เป็นไรนะครับ
2: มาร์ทพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายมาร์ทนะพี่ไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้พี่ขอโทษมาร์ทพี่ขอโทษขอโทษจริงๆพี่ขอโทษมาร์ท

0: ้องขอบคุณคุณแจงมากนะครับแล้วก็ขอโทษแทนคุณแม่ผมด้วยพอดีท่านติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้มา
1: ฝากขอบคุณคุณสวรักษ์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแจงจะส่งรายงานการประชุมวันนี้ให้คุณสวรักษ์เองค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: แจงขอตัวก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: บังเอิญจังเลยนะคะ
0: มิ้นมาทำอะไรที่นี
2: ่มิ้นมาฟิตติ้งเสื้อผ้าเพื่อถ่ายโฆษณาของคุณสังนะคะ
0: งั้นพี่ขอตัวก่อนนะ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ท้อมไม่อยากรู้เรื่องรูปที่มิ้นส่งให้เมื่อคืนจริงๆเหรอ
0: เดี๋ยวพี่คุยกับอ้อมเองน่าจะชัดเจนมากกว่านะ
2: มิ้นก็แค่อยากจะเตือนพี่ท็อปนะคะว่าอ้อมน่ะเขารักแล้วก็ผูกพันกับมาร์ทมากแล้วมาร์ทเอง

0: าก็รักอ้อมมากเหมือนกันคือมิมไม่อยากจะให้พี่ท็อปเป็นมือที่สามโดยที่พี่ไม่รู้ตัวนะคะ
1: ขอบคุณนะที่หวังดีกับพี่แต่พี่คิดว่าพี่รู้จักอ้อมดีพอๆกับที่พี่รู้จักมิ้น
0: ที่มิ้นเตือนพี่ท็อปเพราะว่ามิ้นรู้จักเขาสองคนดีค่ะบางทีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะลึกซึ้งมากกว่าที่พี่ท็อปเห็นก็ได้นะคะ

0: วดผมลงจากตำแหน่งประธานพรรคเหรอพวกคุณจะบ้ากันไปแล้วเหรอ
1: มันเป็นข้อตกลงเป็นเอกฉันท์คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะรับตำแหน่งคุณพิชัย
0: ผมเนี่ยไม่มีคุณสมบัติผมรับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่คุณพ่อตายใครหน้าไหนก็มาปลดผมไม่ได้
2: แล้วถ้าผมลงเนี่ย
0: ใครจะมาทำงานแทนผม
3: ก็ฉันไงลูกสาวของรัฐมนตรีพิบูลผู้ก่อตั้งพรรคขอบพระคุณคุณลุงทุกคนนะคะที่ไว้ใจนี
1: ้ก็พิบูลอุตสาห์สร้างพรรคนี้ไว้แล้วลุงจะปล่อยทิ้งให้มันล่มสลายไปได้ยังไง
3: ดูซะ

0: ัวทุเรศทุเรศแบบยังคิดว่าจะอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติแบบนี้หรือครับคุณพิชัย
1: นี่คุณนี่มันไม่ใช่ผมเคยอธิบายกับคุณไปแล้วเรื่องนี
0: ้นี่ตัดสินใจแล้วนะคะคุณลุงนับตั้งแต่วันนี้นี่จะเข้ามาดูแลพรรคของคุณพ่อด้วยตัวนี่เองมีใครคัดค้านไหมคะ
2: ไม่มีปัญหาครับพวกเราทุกคนเนี่ยเห็นด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราประชุมกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ครับ
0: และนับแต่นี้คุณพิชัยมีสถานะแค่สมาชิกพรรคคนหนึ่งเท่านั้นสมาชิกพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมประชุมใช่ไหมคะคุณลุง
1: คุณทำผมแสบมากนะคุณนี่

0: นี่มันอะไรทำไมข้าวของฉันมาอยู่ข้างล่างนี
1: ่คือว่าคุณผู้หญิงบอกว่าให้เก็บของคุณผู้ชายออกไปให้หมดค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะนี่แก่มันจะไล่ฉันออกจากบ้านด้วยเหรอเนี่ยฮะมันจะบ้าเกินไปแล้วนะเอาของแล้วขึ้นไปเก็บเลย
2: เกิดเรื่องอะไรคะคุณพ่อ
0: ก็แม่แกน่ะสิท่าทางจะบ้าแล้วมั้งเมื่อเช้าพ่อไปที่พักก็ปลดพ่อจากตำแหน่งนี่ก็จะไล่พ่อจากบ้านอีกแกคิดดูสิ
2: แต้ว
1: ค่ะ
2: มันก็สมควรแล้วนี่คะคุณพ่อไปเอาผู้หญิงต่ำๆอย่างพลน้ำมาเป็นเมียน้อยได้ยังไงอะคะถ่ายแมงลากมาเขามายุ่งด้วยอีกสกปรก
0: มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบลูกแต่ส่วนเรื่องมาร์ทเนี่ยพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างนะลูกนะไม่รู้ว่าสองคนนั้นเนี่ยไปคบหรือไปรู้จักกันตอนไหนพ่อแทบจะแต่ลูกไม่ต้องห่วงหรอกพ่อจัดการผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มีทางกล้ากลับมาอีกแน่นอนมินต้องช่วยพ่อนะลูกเพราะรอบนี้แม่แกโกรธพ่อจริงๆแน่ถ้ามินช่วยพูดให้พ่อเนี่ยแม่แกน่าจะยอมก็ถือซะว่าตอบแทนที่พ่อช่วยจัดการให้ปริเทพให้หนูก็แล้วกันได้ไหมลูก
2: ก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องสัญญากับมินนะคะว่าจะไม่ยุ่งกับไอ้น้ำพรานนั่นอีก
0: สัญญาลูกพ่อสัญญาพ่อไม่กล้าหรอกครับรับรองเลยขอบคุณนะลูก
3: เดินระวังระวังนะลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
0: กลับมากันแล้วเหรอครับคุณเอ
4: ไหนแม่บอกว่าพ่อไม่อยู่บ้านไงครับ
0: ทำไมฉันอยู่ไม่ได้เหรอที่เนี่ยฉันเป็นพ่อแกนะ
3: ไม่ต้องไปสนใจเขาลูกป่ะหนูแค่เดินมาแค่เดินเบาเบาเบา
2: คุณแม่คะ
3: อะไร
2: มิงคิดว่าไม่เห็นคุณแม่จะต้องให้คุณพ่อออกไปอยู่ข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อยังมีบารมีด้วยความเป็นอดีตรัฐมนตรีมิงคิดว่ายังไงคุณพ่อก็ยังช่วยพรรคของคุณตาได้ค่ะอีกอย่างถ้าเกิดว่าคนนอกรู้เรื่องหย่าร้างมิงคิดว่ามันน่าจะไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของพรรคของคุณตาที่คุณตาสร้างมานะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยก็ถึงสมัยการเลือกตั้งใหม่แล้วมิ้นว่าเราควรจะมีผู้นำที่มีประสบการณ์การทำงานนะคะคุณแม่แล้วถ้าคุณพ่อทำงานคุณแม่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของพรรคได้แล้วอีกอย่างคุณแม่ก็จะได้ดูคุณพ่ออีกทางด้วยค่ะ
0: ผมสัญญานะคุณนี่ผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็ตั้งใจทำงานที่พักให้อย่างดีที่สุดเลยผมจะไม่ออกนอกดูนอกทางอีกนะผมสัญญา
3: ได้ ฉันจะให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายนะคุณพิชัยไอ้มันแกมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคุณพ่อนะหรอกนะเอาผู้หญิงต่ำๆมาเป็นเมียน่าสมเพช
4: พี่พูดอย่างนี้ได้ไง
3: ทำไมเธอต้องพูดพี่ละเมื่อแกผู้หญิงต่ำๆมาทำเมียไง
5: หยุดเลย
3: ก็แย่จริงเลยหยุด
5: มิ้นน้ำขอหยุด
3: อะไรกันนะที่เหนือในแกสองคนเนี่ยเจอหน้ากันไปทะเลาะกันแล้วพอมิ้น
6: ใจเย็นๆนะมาร์คใจเย็น
4: ปล่อยผมครับแม่ผมจะขึ้นห้อง

0: มีบทว่างหรือเปล่าคะ
1: น่าจะมีบทหนึ่งที่ว่างอยู่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะคาแรคเตอร์แบบคุณนะ
0: บทอะไรคะ
1: บทแฟนเจ้าของบริษัท
0: ใครเขาอยากจะไปเล่นบทนี
1: ้ลองแคสดูก่อนไหมจะได้รู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ
0: ไม่ต้องแคสก็น่าจะผ่านนะคะ
1: ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้น
0: ลองก่อนก็ได้ค่ะ

0: โทษนะคะอ้อมมีธุระต้องไปทำอะค่ะ
1: อ้อมคุณมีอะไรที่ยังปิดบังผมอยู่หรือเปล่า
0: เรื่องร้านอะค่ะเขากำลังมีปัญหาอ้อมต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวไว้อ้อมเล่าให้ฟังนะคะ
2: ที่มิ้นเตือนพี่ท็อปเพราะว่ามิ้นรู้จักเขาสองคนดีค่ะบางทีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะลึกซึ้งมากกว่าที่พี่ท็อปเห็นก็ได้นะคะ
3: บางทีคนพวกนี้เขาอาจจะมีความสุขมากกว่ามันก็ได้นะครับพี่ฮอก
4: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมพูดแบบนั้น
3: พี่ฮอกรู้ไหมมาร์คเคยคิดว่ามาร์คโชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวที่ดูจะเพอร์เฟกต์แต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่มาร์คคิดเลยมาร์คต้องเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นวันเกิดมาร์คกับพี่บินต้องรอพ่อแม่กลับมาแต่ก็ไม่เคยอยู่พร้อมหน้ากันสักปีจนตอนนี้เราลืมเรื่องวันเกิดหรือวันสำคัญกันไปหมดแล้ว
4: อย่าคิดมากมันไม่มีใครที่จะมีชีวิตแบบที่ตึงต้องการสักทุกอย่างหรอกนะมาร์ค
3: มาร์คเคยคิดที่จะไปหาความสุขนอกบ้านจนมาร์ทได้เจอกับฮอลล่าเขาดีกับมาร์ทนะเขาคอยอยู่ข้างๆมาร์ทในวันที่มาร์ทไม่เหลือใครแต่วันที่มาร์ทได้รู้ว่าฮอลล่าเป็นผู้หญิงของพ่อมันน่าสมเพชสิ้นดีกับไอ้แค่จะคบใครสักคนนึงมาร์ทยังทำไม่ได้เลยมารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าม
4: าฟังพี่นะมาจะมีพี่อีกคนนึงพี่จะไม่ทิ้งมาไปไหน

0: โทษครับ
1: ขอโทษครับคุณผู้หญิง
2: นี่คุณดูไหมว่ากระเป๋าฉันราคาเท่าไหร่อ่ะระวังหน่อยสิ
1: ขอโทษครับ
3: ไปไปไปเอาแก้วใหม
2: ่มินขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะ

0: เรียนครับท่านนี
1: ้ค่ะ
0: ผมได้ข่าวว่าคุณมิ้นสนใจบทนางเอกละครเรื่องใหม่ของช่องด้วย
1: คุณจันทราบเรื่องนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็ต้องทราบสิครับถ้างั้นผมขออวยพรให้คุณมิ้นได้รับบทนางเอกเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เรียนครับหมดแก้วเลยนะครับ
2: น้องเม้นน้องเม้นขาน้องเม้นเป็นอะไรไหมคะ

0: เด็กในท้องของพอลล่าเป็นลูกของมาร์ทหรือว่าลูกของท่านพิชัยกันแน
1: ่พี่รู้สึกเป็นห่วงมินมากเลย
2: ถ้าคุณรับงานนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องเกี่ยวข้องกับคนเร็วๆอย่างคุณสันนี
1: ่แกต้องการอะไร
3: คราวนี้มินพลาดเอง

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ฟ้าค่ะแม่
1: เป็นไงวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยได้ยินว่าแกเนี่ยไปขู่ที่จะไล่พนักงานระดับหัวหน้าออกนั่นแหละ
0: พวกนั้นฟ้องแม่เหรอ
1: ก็คนพวกนั้นอ่ะเป็นคนเก่าคนแก่ของแม่ทั้งนั้นให้เกียรติเขาบ้างสิลูก
0: ก็พวกนั้นทำงานไม่ดีแม่วิชั่นก็แคบอยู่ไปก็ถ่วงทีมกันเปล่า
1: ๆถ้าแกขืนบริหารงานแล้วไม่พอใจอะไรนะขู่จะไล่คนโน้นคนนี้ออกระวังนะมันจะไม่เหลือคนดีไว้ใกล้ตัว
0: ไม่จริงอ่ะแม่คนที่เขาเก่งๆวุฒิดีๆจบกันมาอยากจะทำงานกับเราเยอะแยะแต่มันไม่มีตำแหน่งไม่มีที่ให้เขาหนูก็ต้องไล่พวกน้ำเก่าออกเนี้ยแหละ
1: แล้วเป็นไงแล้วมันไว้ใจได้ไหมก็เห็นมากี่คนแล้วล่ะที่มาเรียนรู้จากเราแล้วผลสุดท้ายเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้จากเราเนี่ยไปเปิดร้านเองเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีหรอกเด็กที่จะรู้จักบุญคุณคนน่ะ
0: หนูก็กำลังสร้างทีมที่เก่งแล้วก็ไว้ใจได้อยู่นี่ไงคะ
1: เออหรือว่าเราจะให้ภาพมันมาช่วยดีไหมยังไงมันก็เป็นยากมันน่าจะไว้ใจได
0: ้งั้นหนูทำงานกับไอ้คนเก่าของแม่ดีกว่าไม่ต้องมาคอยกลัวด้วยพวกที่มันแทงข้างหลังอะทุกวันนี้แค่อคิวตังคนเดียวหนูก็เหนื่อยระวังจะแย่อยู่แล้ว
1: นี่แกขึ้นเป็น CEO แล้วนะทำไมฮะแกยังไม่เลิกแข่งกับตังเขาอีก
0: ก็แม่สอนหนูเองไม่ใช่หรอกว่าจะได้ตำแหน่งมาว่ายากแล้วแต่รักษามันยากกว่าไม่ใช่หรอคะ
1: แต่ทำงานคนเดียวมันไม่รอดหรอกนะ
0: งั้นแม่คอยดูก็แล้วกันฟ้าจะทำให้มันรอดโดยไม่ต้องพึ่งไอ้กาฝากพวกนั้นด้วย

0: ไม่ได้จะมาส่งแกหรอกแค่จะบอกว่าไปแล้วก็อย่ากลับมาอีก
1: นี่แค่โดนหัวลงมันก็แย่พออยู่แล้วแต่เองจะมาซ้ำเติมกันทำไมอีก
0: ก็เพราะแกยังเป็นทีน่ารักไงไอ้สิ่งเร็วๆที่แกทำมันทำให้คนลงนรกไปด้วยเว้ย
1: ฉันพูดอะไรไปแสก็ไม่มีวันเข้าใจฉันอยู่แล้วนี่แล้วฉันก็คงไม่ขอความเห็นใจแล้วก็ขอความเข้าใจจากแสหรอกก็เสียทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ฉันจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแล้วฉันก็จะไม่มีวันยอมให้แสมาดูถูกฉันได้อีก
0: แล้วแกก็ไปให้พ้นไปแล้วอย่าเสนอหน้ากลับมาอีกก็แล้วกันบอกอะไรให้มาว่าที่นี่แต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ตัวเองคิดเลย
1: แต่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งไม่ให้ฉันกลับเพราะฉันก็เป็นที่น่ารักเหมือนกัน
0: แล้วแต่จำเอาไว้นะ
1: วันนี้ฉันอาจจะไปอย่างหมาแต่เมื่อไหร่ที่ฉันกลับมาฉันจะเอาคืนแต่เป็นคนแรก
0: แกเชื่อฉันมันไม่ง่ายอย่างที่แกคิด

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: มึงทำอะไรไว้กับไอ้โพดมึงก็ต้องโดนแบบเดียวกัน
3: ฟ้าฟ้าพวกขอมอบตำแหน่งดูแลห้างจีก็แทนพว
2: กฮัลโหลครับคุณฟ้าน
4: ี่มันมือขวาจากฟ้าเหรอเนี่ย
5: เมื่อไหร่แกจะแต่งงานกับลูกสาวเขาสักทีมั่นกันมาตั้งนานแล้ว
2: นายรู้ใช่ไหมเขาอยู่ที่ดามีคนอื่น
6: ฉันจะยกเลิกการแต่งงาน
7: ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายขอเลิกเองไม่ได้งั้นเราก็ให้ฝ่ายนั้นมาเป็นฝ่ายขอเลิกสิ

0: ่ะตังเรื่องแต่งงานของแกกับหนูดาแกจะเอาวันไหนเลือกสิ
1: ผมไม่แต่งครับ
0: แกก็รู้นี่ว่าแกทำแบบนั้นไม่ได้
1: แจ๋ผมส่งรูปให้แจ๋ดูแล้วนะแจ๋จะบังคับให้ผมแต่งงานอีกเหรอ
0: ฟังนะตังการแต่งงานของแกกับหนูดาเนี่ยมันสำคัญกับพวกเราทุกคนโปรเจกต์สวนน้ำเนี่ยต้องการบริษัทก่อสร้างของพ่อของหนูดามาสนับสนุนแล้วยิ่งแกดองกับเขาเร็วเท่าไหร่โปรเจกต์มันก็จบเร็วเท่านั้น
1: นี่ผมต้องเป็นคนแบกความรับผิดชอบเรื่องสวนน้ำอยู่คนเดียวเลยเหรอ
0: แล้วคนอื่นเขาไม่ต้องแบกรับเรื่องอื่นอยู่หรือไงฮะแกต้องเข้าใจสิว่าที่บริษัทของเราสะดวกสบายค้าขายคล่องแคล่วแบบเนี้ยมันคอนเนคชั่นล้วนๆแกลืมไปแล้วเหรอว่าแกเป็นลูกชายของทีนาละอย่าเห็นแกตัวนักสิ
1: ผมไม่ได้อยากเป็นนักหรอก
0: นี่ๆๆๆถ้าอาปามาได้ยินนะว่าคนที่จะสืบทอดทีนาละพูดจาแบบนี้คงจะเสียใจน่าดูแกรู้มั้ยแกโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาเป็นลูกชายของตระกูลนี้ลูกผู้หญิงอย่างฉันสิคนจะพูดว่าลำบากไม่ใช่แกยังไงแกต้องแต่งแล้วต้องแต่งให้เร็วที่สุดด้วย
1: ผมไม่แต่งยังไงผมก็ไม่แต่งแล้วแจก็บังคับผมไม่ได
0: ้ทำไมจะบังคับแกไม่ได้
1: แจเป็นพี่ไงไม่ใช่แม่
0: ไอ้คนอกตัญญูนี่
2: ฝากดูแลมันด้วยแม่มันตายไม่มีใครดูแล
0: ทำไมต้องเป็นหนูด้วยอ่ะ
2: ก็ลูกๆหรืออายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะดูแลเพิ่มอีกคนจะเป็นรายไป
0: แต่ว่าพวกเขาไม่ถูกกัน
2: หรือเขาต้องจัดการให้ได้สิดูแลน้องเพิ่มอีกคนไม่ได้ยังไง
0: หนูดูแลให้ก็ได้แต่หนูจะไม่บังคับให้พวกเขายอมรับหรอกนะ
2: บังเรียกอัมพันธ์เขาว่าแม่สิเพราะต่อไปนี้เขาจะดูแลลือเหมือนแม่นะ
3: ไม่ครับอาปาแจ๋เป็นพี่ไม่ใช่แม่แม่ผมมีคนเดียวไม่นะครับอาปาไม่นะครับอาปา
4: ได้ยินคนเขาเมากันไหมที่คุณจารีตายอ่ะไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ
5: อย่าพูดไปเรื่องของเจ้านายไม่ใช่เรื่องของเรา
4: คุณจารีเนี่ยนะตอนมาแรกๆก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่พอมีลูกชายเนี่ยก็ทำเกินหน้าเกินตาคุณนายใหญ่กับคุณอัมพันธ์อ่ะถึงได้เกียรติไง
5: แล้วแกคิดว่าฝีมือใครคุณนายหรือคุณอัมพันธ์

นางแดงโชคดีนะนางแดงนี่โชคดีจังเลยนะคะที่มีคุณเป็นพ่อก็คุณเข้าใจเด็กเข้าใจหัวอกผู้หญิงแล้วคุณก็ดูยอมรับตัวตนของลูกคุณได้จริงๆอ่ะ

0: ฉันว่านะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เขาจะคิดแบบนี้คุณยังน้องเล่นคนเดียวหรือเปล่าคะ
1: ก็มีกันแค่2คนนี่แหละครับแต่ก็ต้องขอบคุณภรรยาผมนะครับที่เขาถ่ายทอดทัศนคติแบบนี้ให้กับผมเพราะก็มีหลายคนเหมือนกันที่ว่าผมว่าทำไมปล่อยให้ลูกเนี่ยแสดงออกอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนเลยแล้วผมก็คิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้เป็นตัวเองแล้วอะ
0: พ่อกับแม่ฉันก็คิดแบบนี้เป๊ะเลยค่ะฉันก็เลยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากเป็น
1: แล้วเป็นไงครับดีไหมคร
0: ับ ก็ต้องดีสิคะดีมากเลยด้วยแต่ว่าถ้ามันมีวันนึงที่ผิดพลาดอะไรขึ้นมาฉันก็ต้องแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองมันก็คงไม่ใช่ทุกอย่างที่ฉันเลือกจะถูกเสมอไปหรอก
1: แต่ว่าคุณก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง
2: ชีวิตเป็นของภาพแม่กับอัปปาจะคอยอยู่เคียงข้างลูกเสมอ
0: บางอย่างก็ผ่านง่ายๆค่ะแต่บางอย่างก็เกือบตายเหมือนกันนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้แหละ
1: ผมอยากให้น้องเน่งเนี่ยเข้มแข็งแบบคุณจังเลย
0: โหน้องเน่งเนี่ยเขาสบายอยู่แล้วล่ะค่ะเพลินๆนะเก่งกว่าฉันได้ซ้ำแต่ไม่มีใครแกล้งเราคุณนนท์ทำงานที่ห้างทีนาระเหรอคะ
1: เอ้าคุณรู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็แฟ้มคุณอะโลโก้เด่นซะขนาดเนี้ย
1: อ๋อใช่ผมทำงานที่นี่แหละนี่คุณจะชวนผมไปช้อปปิ้งไหมเนี่ยผมไม่มีส่วนลดนะ
0: ว้ายไม่ใช่ค่ะฉันแค่คิดว่าฉันอยากไปสมัครงานที่นั่น
1: สมัครงาน
3: นี่คุณจบป.ตรีแล้วก็ป.โทที่อเมริกาเลยเหรอ
4: เกียรตินิยมเนี่ยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานที่นั่นอีกปีนึงด้วย
3: แล้วทำไมคุณถึงกลับมาครับ
4: อกหักอะค่ะก็เลยกะว่าจะกลับมาซบหนุ่มไทยอ
1: ่
4: ะ
1: อันนี้จริงไหมครับ
4: จริงค่ะ
5: งั้นคุณพ่อรีบยื่นใบสมัครเลยสิคะ
6: นากำลังว่างใช่ไหมคะคุณนา
3: ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู
4: ่แล้วคุณสมบัติอย่างฉันนี่พอจะสมัครงานที่บริษัทนั้นได้ไหมคะ
1: โอ้โหเหลือๆเลยครับแล้วถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณส่ง CV มาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะไปให้คุณฟ้าฟ้าเพราะตอนนี้บริษัทกำลังต้องการคนที่มีหัวสมัยใหม่มาทำงานด้วยครับ
4: คุณฟากฟ้านี้ที่เขาเป็น CEO ใช่ป่ะคะ
1: ใช่ครับ
4: คุณเอาประวัติฉันไปให้ CEO ได้นี่แสดงว่าคุณก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย
1: ผมเป็นผู้ช่วยคุณฟ้าครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าบุคลิกแล้วก็โปรไฟล์อย่างคุณเนี่ยคุณฟ้าน่าจะชอบ
4: ไม่น่านะคะเพราะว่าอย่างฉันเนี่ยผู้หญิงด้วยกันไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร
1: ่จริงเหรอครับก็ลองดูได้ครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าทานกับคุณตังก็ได
4: ้ตังทีนาระที่เขาเป็นลูกชายคนเล็กของเจ้าสัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคู่มั่นกับลูกสาวคนเดียวของบริษัทที่แบบก่อสร้างใหญ่ๆของทางภาคเหนือใช่ปะ
1: คุณนี่รู้เรื่องเกี่ยวกับทีนาระเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
4: ก็เรื่องพื้นๆแบบนี้คนพิษณุโลกเขารู้กันฮะแล้วค่ะ
1: แต่ว่าคนที่ไปอยู่อเมริกาแล้วรู้ลึกแบบนี้หรือว่าคุณคุณแอบชอบคุณตังเหรอ
4: จะบ้าเหรอคุณหน้าเขาฉันยังไม่เคยเห็นเลยแต่ถ้าหล่อก็ไม่ติดนะใช่ไหม
6: ก็หล่อแหละแต่น้อยกว่าพ่อหนูนิดนึง
1: เด็กไม่ค่อยโกหกครับ
6: แล้วพ่อสัมภาษณ์งานเสร็จหรือยังเนี่ยหนูจะได้คุยกับนาวาดบ้าง
1: เชิญเลยค่ะคุณนายพ่อจะปิดปากเงียบเลย
6: โอเคค่ะ
4: โอเคกินเค้กกันต่อดีกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะแล้วก็นี่น้ำส้มเป็นน้ำนางเอกนะคะถ้าอยากเป็นนางเอกก็ต้องกินน้ำส้มนะคะ

0: คิดเลยนะคะว่าคุณจะเลวได้ขนาดนี
1: ้คุณไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราสามารถตกลงกันได้ผมจะลบท่าพวกนั้นทั้งหมดแล้วมันจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนแน่นอน
0: นี่คุณไม่อยากแต่ง

0: จ้าจนถึงขั้นต้องลงมือทำเรื่องชั่วๆพวกนี้เลยเหรอคะ
1: ผมไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกครับแต่เราสองคนไม่ควรแต่งงานกันจริง
0: ๆคิดเหรอคะว่าแต่แค่รูปพวกนี้น่ะมันจะเอามาขู่ทำให้ยุดายกเรื่องงานแต่งงานได
2: ้แต่ว่าตามกฎหมายแล้วรูปพวกนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคุณแล้วก็ยกเลิกงานแต่งคุณได้นะครับ
0: สารแน่
1: แต่ผมว่าเราอย่าไปถึงขั้นนั้นเลยดีกว่าครับเพื่อชื่อเสียงของเราสองคนเราจัดการกันแบบเงียบๆดีกว่านะครับ
0: อย่าคิดว่ายุดาไม่รู้นะคะว่าคุณอยากถอดมั่นกับยุดาใจจะขาดแต่คุณทำไม่ได้คุณก็เลยต้องมาบังคับให้ยุดาเป็นคนทำ
2: แต่ถ้าคุณไม่มีคนอื่นเนี่ยคุณตังก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: ก็คู่มันห่วยไรน้ำยาฉันก็เลยต้องทำแบบนั้นไง
1: ก็ถือซะว่าเราผิดกันทั้งคู่แล้วกันครับยังไงเราก็ไม่ได้รักกันอยู่แล้วจบตอนนี้ดีกว่า
0: อีเลวนี่แกคิดจะแต่งงานกับฉันเพื่อผลประโยชน์ไม่พอแกจะกล้ามาถีบหัวส่งแล้วก็มาบังคับให้ฉันทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้อีกพี่เก่งเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายได้ไงก็พอแกอ่อนแอแบบนี้ไงถึงได้ถูกหลานสาวข้ามหัวแล้วก็แย่งตำแหน่งไปถ้าแกไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วก็ได้ฉันจัดให้แต่ฝากไปบอกคนทั้งบ้านของแกเลยนะว่าให้เตรียมรับแรงปะทะไว้ให้ดีเพราะฉันจะไม่ยอมเสียหน้าคนทั้งจังหวัดแค่คนเดียวแน่
3: ทำไมต้องจ่ายผิดกฎหมายนะคุณ
0: ตะล
1: อคุณโอเคไหม
3: โอเคไหม
1: โอ้ยไอ้ทีบมึงวาดเองเหรอ
4: เออ
1: เฮ้ยสวยว่ะนี่ถ้ากูสั่งอีก5รูปไปไว้ที่ออฟฟิศทั้งหมดเลยมึงมีเวลาวาดให้กูไหม
4: โอ้ยได้เดี๋ยววะ
1: แล้วงานมึงอ่ะสถาปนิกอ่ะ
4: กูลาออกมาสักพักนึงแล้วล่ะ
1: เฮ้ย
4: คือกูอยากที่จะรับงานวาดรูปอย่างเดียวก็เหมือนเป็นศิลปินเต็มตัวเลย
1: ไม่เสียดายหรอวะงานกำลังไปได้แบบชุ่มเลยนะ
4: กูไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอ่ะพ่องานยุ่งแม่ก็งานยุ่งแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงวะมึงลองคิดดูนะไม่ว่ามึงจะหาเงินได้มากขนาดไหนแต่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ลูกของมึงอ่ะกำลังโตถูกไหมมันก็ควรที่จะอยู่กับพ่อแม่ให้มันมากที่สุดถ้ามึงปล่อยให้คนอื่นเขาเลี้ยงเนี่ยลูกมึงเนี่ยก็จะโตมาโดยที่ไม่รู้จักมึงเลยถึงตอนนั้นแล้วมึงก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ถือว่ากูโชคดีนะว่ากูมีทางเลือกทำในสิ่งที่กูมีความสุขกูเลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มาเลี้ยงดูลูกเองก็ได้
1: แล้วเมียมึงอะว่าไง
4: เมียกูไม่รู
1: ้อีบ้าไม่รู้จริงดิ
4: ความจริงแล้วก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนุ้ยแต่มันเขาไม่ได้โฟกัส
1: น่าเชื่อเลยนะว่าเมียมึงจะงานยุ่งขนาดนี้เนี่ย
4: งานยุ่งกว่าที่มึงจะจินตนาการได้เลยพูดอย่างนี้ดีกว่า
5: พี่คุณแน่ใจนะว่าแผลนี้คุณไปโดนไอ้น้ำจากเตารีดมา
6: ผมดูบอลไปด้วยรีดผ้าไปด้วยคุณก็เลยพลาด
5: แต่ว่าแผลมันดูแดงมากเลยนะเนี่ยอย่างกระโดนน้ำร้อนลวกเ
6: ลยโดนไอ้น้ำจริงคุณผู้ชายทำงานบ้านก็แบบนี้นะครับ
5: ถ้างั้นฉันซื้อพวกอะโลเวราเจลอะไรพวกนี้มาให้อ่ะค่ะเอากลับไปทาที่บ้านแล้วกัน
6: นี่ขอบคุณนะครับโอ้มีคนซื้อยาให้ทายาให้แบบนี้คุณสิบปีนะครับนี
5: ่ฉันว่าคุณน่าจะจ้างแม่บ้านมาช่วยคุณนะคะคอยรีดผ้าบางทีก็คอยทายาให้ก็น่าจะดีอ่ะ
6: ใครเขาจะมาสนใจผู้ชายมีลูกติดอย่างผมนะครับ
5: ไม่ใช่ฉันหมายถึงแม่บ้านแบบแม่บ้านจริงๆแม่บ้านที่เขามาทำงานเป็นรายชั่วโมงรายสัปดาห์อะไรพวกนี้เขาจะได้มาทำงานบ้านให้คุณทั้งหมดไง
6: ตกใจหมดเลยนึกว่าคุณจะไล่ผมไม่มีแฟนซะแล้วตอนนี้คุณส่ง CV ให้ผมยังอ่ะผมบอกคุณฟ้าไปนะแล้วเขาก็สนใจคุณมากเลย
5: ฉันกะว่าฉันจะรอให้โปรเจกต์สวนน้ำของห้างซันกับทีนาระเสร็จก่อนนะคะเผื่อจะได้ไปสมัครงานที่นั่น
6: โอ้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะ
5: มีอะไรปะคะ
6: เอ๊ะนี่คุณถามถึง5ทีนาราบ่อยอ่ะเนี่ยเป็นสปายป่ะเนี่ย
5: โอ้โหคุณสปายอะไรจะมาถามอะไรโท่งๆแบบนี้ล่ะฉันอยากรู้เฉยๆจะได้เตรียมตัวถูก
6: ผมว่าคุณไปทำงานที่นั่นนะคุณจะตกใจมากกว่าเดิม
5: ทำไมอ่ะบอกฉันหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าม
6: ันบอกไม่ได้คุณเป็นความลับอ่ะแต่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้นะว่าในโลกธุรกิจเนี่ยไม่มีคำว่าเพื่อนแท้มีแต่เรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะโอเค

0: โชคดีมากเลยเจอพี่เนี่ยสบายดีนะ
1: ดี
2: ไ
1: ฮรอนาน
2: อาหารบ้านอยู่อ่ะ so buzzing I love it บอกให้เขาผัดอันนี้มาเพิ่มอีกนะอร่อยมาก it's so good
3: พี่เทพผมฝากบอกแม่บ้านหน่อยนะว่าเอาผัดอะไรเนี่ยมาอีกจานหนึ่งแฟนผมชอบมาก
2: thank you อยู่ต้องกินไข่เจียว
4: พี่นายยังไม่ได้บอกพี่มาเลยนี
3: ่
4: ว่าทำไมถึงกลับมาเนี่ยตอนนี้นายต้องเตรียมตัวสอบไม่ใช่เหรอ
3: แล้วแม่บ้านเตรียมห้องให้ผมเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมฝากบอกหน่อยนะว่าเอาของกินพวกเนี้ยขึ้นไปบนห้องให้หน่อยวันนี้เหนื่อยมากอยากพักผ่อนนะไปแล้วกวาด
2: ยังกินไม่อิ่มเลย
3: เดี๋ยวขึ้นมีข้างบนเหนื่อยแล้ว
2: ไปเดี๋ยว

0: Yo, sir. How you doing?
1: จะกลับมาทำไมเนี่ยนี่แกไม่เรียนแล้วเหรอ
2: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแจฟ้า Am I right?
0: Yeah, sure.
1: ใครเนี่ย
0: she's my girlfriend. เรากำลังจะมีเบบี้ด้วยกันครับ
1: มีลูกเหรอแกจะมีลูกได้ยังไงฮะฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้จริงๆนี่แกคิดบ้าเลยเหมือนแกอยู่ฉันกับแม่ส่งแกไปเรียนให้แกเอาความรู้มาช่วยที่บ้านสมองแกมันคิดบ้าอะไรอยู่นะ
0: โยโยโยโยผมแค่คิดถึงบ้านผมอยากพาเมียกับมาคลอดที่นี่แล้วผมผิดอะไร
2: ใช่ค่ะชีวิตคนเราอ่ะไม่ต้องเดินตามสเต็ปก็ได้เนาะเดินไปข้างหน้าบ้างย้อนหลังบ้างหยุดบ้างอะไรก็จบปลายทางเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: เฮีย
1: ฉันไม่ได้ขอความเห็นคนนอกครอบครัว
0: แจ๋ถ้าแจ๋ไม่ฟังที่ลูกกวาดพูดงั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันไปแล้วกวาด
1: แกไม่ฟังพี่แกเหรอแกเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวงั้นเหรอ
0: แล้วผมผิดอะไรจะมายัดเยียดให้ผมผิดอยู่ได้แค่กลับมาบ้านเนี่ยทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องด้วย
3: แกควรที่จะปรึกษาหรือไม่ก็บอกเราเกี่ยวกับเรื่องเมียของแกบ้างนะเราจะได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหากันไงไม่ใช่คิดเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้นะเว้ย
1: ยังไงแกก็ต้องกลับไปเรียนและฉันจะไม่มีทางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นน้องสะใภ้ฉันเด็ดขาดฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆที่แกทำตัวแบบนี้ถ้าแกไม่ฟังพี่แกนะฉันจะตัดขาดแกออกจากชีวิตเหมือนที่เคยตัดพ่อของแกมันแล้ว
0: เว้ยเว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ย sorry I'm sorry I'm sorry แม่แจ๋ฟังผมก่อนนะแม่ผมขอโทษผมขอโทษที่ผมคิดน้อยเกินไปผมไม่คิดว่าจะทำให้แม่กับแจ๋ต้องผิดหวังในตัวผมแบบนี้แต่ผมไม่ได้เลิกเรียนผมยังจำคำสัญญาที่ให้กับแม่กับแจ๋ฟ้าได้ผมไม่มีทางทำให้แม่กับแจ๋ฟ้าต้องผิดหวังแน่นอน
1: แต่แกยังต้องไปเรียนแกจะมีลูกไม่ได
0: ้ผมถึงต้องมาขอให้แม่กับแจ๋ฟ้าช่วยครับผมสัญญานะครับว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกกวาดคลอดแล้วผมจะบินกลับไปเรียนทันทีเลยครับ
1: แล้วแกจะให้ฉันบอกคนอื่นว่าอะไรฮะ
0: มันก็ไม่มีระยะเนี่ยครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนแรกอาคิวชันเขาไม่กล้าพูดหรอครับเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองแล้วอีกอย่างผมมีความรับผิดชอบมากกว่าใจภาพนะครับ
1: ฉันเหนื่อยแหละฉันเหนื่อยที่จะจัดการกับเรื่องนี้แหละแกจัดการกันเองก็แล้วกันน้องรักของแกนี่
4: แกต้องสัญญากับฉันจริงๆว่าแกจะกลับไปเรียนให้จบ
0: ผมสัญญาด้วยชีวิตแล้วก็หัวใจผมเลยครับแจ๋ผมรู้ว่าแจ๋รักเป็นห่วงแล้วก็ตั้งความหวังไว้กับผมสูงผมจะไม่ทำให้แจ๋ผิดหวังแน่นอนครับ

0: แกสัญญาแล้วแกก็ต้องทำให้ได้นะเข้าใจไหม
1: ครับขอบคุณมากนะครับแจ
2: Thank you so much

0: ถ้าแกไม่ฟังพี่แกนะฉันจะตัดขาดแกออกจากชีวิตเหมือนที่เคยตัดพ่อของแกมันแล้วหยุดนะคุณมิชัยฉันบอกให้หยุดไงบอกว่าไม่ให้ไปบอกว่าให้หยุดไงหยุดสิคุณจะไปไหนฮะคุณจะทิ้งทุกคนไปแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ผมเบื่อพันขอผมใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเถอะ
0: แล้วลูกนะแล้วบริษัทโลจิสติกของอปาล่ะ
1: ลูกนะเขาโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้ชมบริษัทโลจิสติกเนี่ยคุณก็ดูแลเองได้อยู่แล้ว
0: แต่คุณก็รู้ว่าฉันเข้าไปทำงานที่นั่นน่ะเพราะว่าคุณอปาเขาไว้ใจคุณเขาไม่ได้ไว้ใจฉัน
1: แต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าบริษัทที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณอปาเองเนี่ยยิ่งรู้ดีจะมีผมหรือไม่มีผมมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: แล้วฉันล่ะคุณจะทิ้งฉันเหรอ
1: ผมเบื่อที่จะต้องมาต่อสู้แข่งขันให้ผมไปเถอะผมไหว้ละผมขอโทษนะที่ผมทำให้คุณเสียใจอ่ะแต่คุณจะเสียใจเพราะผมเชื่อเถอะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
0: ไปเลยไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยไปสิไปไปเลย
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่

0: เน็ตช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ฟ้าผมหล
1: ฉ
0: ั
1: ัน
0: ก
1: ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายบ้านนี้ชอบสร้างแต่เรื่องอะงานแต่งตังยังไม่จบไอ้เจ้าน้ำนี่ก็พาผู้หญิงบ้านที่ไหนมาอีกก็ไม่รู้แล้วนี่ยังมีไอ้เจ้าดินอีกนะโทรมาบอกฉันว่าด่านที่กรุงเทพอาจจะไปไม่รอดด้วยเผลอๆจะไปถูกเขาโกงอีก
0: แต่ผมว่ามันก็ดีแล้วนี่ดินเขาก็จะได้รู้เวลาทำงานกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณก็ดึงเขากลับมาทำงานที่ห้างสิจะได้มีคนไว้ใจอยู่ข้างๆตัว
1: ไม่รู้จะมีใครทำเรื่องเดือดร้อนอะไรอีกหรือเปล่าเหนื่อยจะตามแก้แล้ว
0: ไม่ว่าแกจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยแกจัดการได้หมดอยู่แล้วเมียของฉันเนี่ยเก่งที่สุด
1: ปัญหาอะไรไม่กลัวนะกลัวอยู่เรื่องเดียว
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องไอ้ผ้าไปสิกลัวว่ามันจะกลับมาถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่บ้านเนี่ยวุ่นวายทั้งบ้านแน่

0: we're safe now ครอบครัวยูอ่ะจะช่วยทำให้เราปลอดภัย
1: ยูสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งไออ่ะ
2: แน่นอนอยู่แล้วสิใครมันจะไปทิ้งคนที่เรารักได้
1: งั้นเดี๋ยวไอไป
2: น้ำ
1: น้ำแป๊บเดียวนะ

0: ซอยบ้านเนี่ยเป็นซอยทีน่าละมีทั้งบ้านไอบ้านกรุงทุมบ้านเสียภาพเที่ยวเจอที่เมกาจำได้ไหม
1: แต่บ้านยูเนี่ยน่าจะใหญ่แล้วก็สวยที่สุดแน่เลยใช่ไหม
0: ยังซื้อบ้านกรุงทุมไม่ได้หรอกถึงบ้านแกจะรู้เก่าเนี่ยแต่ของข้างในนี่โคตรแพงเลยแค่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านนะก็แพงมากแล้วอยู่ร้อนไหม
1: นิดนึง but I like the weather who is that
0: คิวตังอะ
1: ดูท่าทางรวยดีนะ
0: หลอมผู้บริหารห้างทีนั่นละไม่รวยได้ไง
1: สวัสดีค่ะอาคิวตังใช่ไหมคะหนูลูกกวาดนะคะแฟนน่านน้ำค่ะ
2: สวัสดีจ้ะคิวได้ข่าวว่าน้ำกลับมาวันนี้กลับมายังพี่บ้านเหรอกลับมานานไหม
0: ไม่ใช่นานอ่ะซื้อรถใหม่เหรอวันหลังยืมคำหน่อยดิ
2: ได้สิน้ำอยากใช้เมื่อไหร่ก็บอกนะ
1: เราเนี่ยคิวกำลังจะออกไปทำงานเหรอคะ
2: ครับ
3: แจ๋บอกว่าไงให้โกนหัวโกนเขาก่อนออกมาใช่ไหมฮะ
4: แล้วเธอแต่งตัวอะไรที่นี่บ้านคนอื่นเขามีกฎมีระเบียบแต่งตัวให้มันเรียบร้อยมิดชิดกว่านี้หน่อย
2: น้ำกลับมาทั้งทีเราเลี้ยงต้อนรับน้ำหน่อยไหม
4: ไม่ใช่เรื่องของนายปะเอาเวลาไปสนใจเรื่องของตัวเองไปแล้วเอาอะไรมาก็เอากลับไปด้วยก็แล้วกันคนที่นี่เขาไม่อยากรับ

0: อะไรเนี่ยแ
1: จอะไรคุยกับมันทำไม
0: มันญาติแล้วนะเนี่ย
1: ทำเท่ต่อหน้าหญิง
0: โอ้แจ
1: ไปโกนหนวดซะไปน่ารำคาญ
2: แต่คิวตังเขาใจดีเนาะเอาจริงน่าจะใจดีที่สุดในบ้านนี้เลยด้วย

ส่อแววงานแต่งตระกูลใหญ่ทีนาระกับยุทธิเทียนล่มสะเทือนความสัมพันธ์สองตระกูลวงในเมาส์ห้างซันเตรียมเสียบร่วมทุนโปรเจกต์ใหญ่กับยุทธิเทียนแทน

0: กว่าหน้าคุณคุณมา
1: อืมใครอ่ะ
0: เด็กผู้หญิงคนนี้ไงฉันมีความรู้สึกหน้าคุณคุณเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: ก็อาจจะเป็นดาราหรือนางแบบมาก่อนก็ได้นี
0: ่ฉันว่าไม่ใช่นะ
1: อืม
2: น้ำ
0: มาทำไม
2: คิวเห็นว่าน้ำเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่ะเลยน่าจะคิดถึงอาหารไทยก็เลยให้แม่บ้านที่บ้านใหญ่ทำน้ำพริกเม็ดบัวปลาย่างมาฝาก
3: ขอบคุณครับคิวไม่ได้กินนานเลย
4: น่าทานมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
0: เสร็จธุระก็กลับไปได้แล้วคนที่นี่จะพักผ่อนกันและอีกอย่างถ้าน้องชายฉันอยากจะกินอะไรฉันหาให้เองได้ไม่ต้องมายุ่งด้วยปะ

0: ขายังไม่ได้ทำอะไรให้เลยทำไมต้องไปโกรธอะไรขนาดนั้นเนาะ
1: ก็ไม่ชอบให้ไม่ต้องมายุ่งกับน้องชายฉันแบบนี้นี
2: ่คิวผมขอโทษนะที่เมื่อกี้แจกพูดไม่ดีกับคิวอะ
3: ไม่เป็นไรคิวชินแล้วแค่นายไม่โยนอาหารพวกนั้นทิ้งก็ดีแค่ไหนละ
2: ผมขอโทษนะคิวที่เคยทำแบบนั้นมันไม่ดีเลยอะ
3: ไม่เป็นไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะ
2: แสดงว่าเราเริ่มกันใหม่ได้

0: นี่ไปเมืองนอกไม่กี่ปีนี่เปลี่ยนไปเยอะนะ
1: ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าเราไม่ได้โกรธอะไรกันแล้วใช่ไหมครับ
0: อืม

0: รีบไปไหนครับเนี่ยนัดใครไว้หรือเปล่าก็เห็นคุณดูเวลาตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะนี่ครับเอกสารส่วนน้ำที่คุณให้ตามผมรวบรวมให้เรียบร้อยแล้ว
1: ขอบใจมากเออนี่เดี๋ยวหลังเลิกงานเดี๋ยวฉันไปเจอน้องเน่งด้วยสิไม่ได้เจอแกมานานละ
0: ได้สิครับเออแล้วผมมีผู้หญิงคนนึงจะแนะนำให้คุณรู้จักด้วย
1: ใคร
0: เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอ่ะน้องเน่งชอบเขามากเลยนะถึงขนาดเป็นเบสเฟรนด์เลยแหละแล้วเขายุ้ยผมจีบด้วย
1: แล้วนายชอบเขาหรือเปล่า
0: ผมก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะไม่ใช่เจอปุ๊บจะชอบปั๊บเลยก็คงต้องดูกันไปก่อน
1: มัวแต่ช้าระวังจะโดนตัดหน้านะฉันไปก่อนละครับแจ๋
2: ตังแกไปก่อเรื่องอะไรไว้ฮะ
3: ปล่อยให้คุณเทียนน่ะเขาโทรมาด่าฉันจนแทบจะถอนหงอกฉันหมดหัวแล้ว
1: คุณเทียนเขาโทรมาด่าแจ๋เรื่องอะไรครับ
2: ก็เรื่องหนูด่าสิ
3: เขาบอกให้แกกับฉันไปหาเขาที่บริษัทเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวแจ๋วันนี้ผมมีนัด
2: นี
3: ่ถ้าแกไม่ไปนะฉันจะต้องไปลากแกให้ไปกับฉันจนได้เข้าใจไหม
1: ฉันควรทำไงวะ
0: ผมว่าไปให้มันจบๆเถอะ
4: ผมอยากให้ลือมีครอบครัวอยากให้ลือแต่งงานกับลูกของคุณเทียนก็นี่มั่นกันมากี่ปีแล้วนะ
5: 4ปีแล้วครับ
4: ถ้าหากว่าสองตระกูลนี้ดองกันได้เราก็จะเปรียบเหมือนกับกำแพงเหล็กที่พวกซันมันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้
5: แต่ป้าครับผมยังไม่พร้อม
4: เรื่องนี้ไม่ต้องพร้อมอะไรกันตังหรือเป็นลูกชายของทีนาระที่ป้าฝากอนาคตเอาไว้ด้วย
5: ครับป้า
6: เลื่อนนับไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมตอนนี้ต้องรีบเข้าไปหาคุณเทียนก่อนมีธุระสำคัญ
7: แม่อยู่ไหนอ่ะ
2: กำลังจะไปหาคุณเทียนที่บริษัทเนี่ย
3: ก็ไอ้ตังค์สิมันดันไปก่อเรื่องไว้มันไปถอนมั่นหนูด่าเขา
7: แล้วทำไมไม่มีใครบอกหนูเลยแม่เดี๋ยวหนูโทรกลับนะโรงเรียนน้องอุ่นโทรมาทำไมก็ไม่รู้
8: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะว่าไงนะคะอุ่นลูกอุ่นเป็นอะไรลูกอุ่นเป็นอะไรลูก
8: เดี๋ยวคุณแม่ร้องนอกก่อนนะคะเข้าไปไม่ได้ค่ะ
7: ฝากผักลูกด้วยนะคะ
8: ได้ค่ะ
7: ฝากลูกด้วย
9: ป๋านี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมน้องอุ่นถึงชักอ่ะ
7: ไม่รู้ครูแค่โทรมาบอกว่าลูกไข้สูงแล้วก็คอแข็งก้มไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ลงรถแล้วลูกก็ชักเลย
9: เร็ว
7: ลูกจะไม่เป็นไรใช่ไหม
9: นี่คุณฟังผมนะลูกจะต้องไม่เป็นอะไร
7: ฉันฝากลูกก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องตังก่อนมันสร้างเรื่องอีกแล้วมันจะทำให้ตระกูลเราพังหมดแล้วมันสร้างเรื่อง
9: ไม่คุณเลิกคิดเรื่องอื่นได้แล้วคุณลูกของเราเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินนะแล้วคุณจะทิ้งแกไปแบบนี้เหรอคุณต้องปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการมากเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะเราต้องดูแลลูกของเราผมจะต้องมาแต่ละ
0: ผมต้องเข้าไปประชุมแทนเจ้านายผมอะครับแบบกระทันหันเลยก็เลยไปดูเจ้าเน่งสอนมวยไม่ได้
10: แล้วนางก็จะไม่ยอมไปซ้อมด้วยนะครับถ้าคุณไม่ยอมไปดูอะ
11: คุณก็เลยอยากให้ฉันไปดูน้องเน่งชกมวยแทน
10: เจ้าเน่งเขาติดคุณมากเลยอะ
0: เขาอยากเจอคุณตลอดเลยแล้วเขาก็ไม่ยอมกินข้าด้วยถ้าผมไม่สัญญาว่า
10: จะพาไปเจอคุณอะ
11: ตกลงค่ะเดี๋ยวฉันไปดูน้องเน่งแทนคุณเอง
12: แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปส่งบ้านแล้วก็ส่งเข้านอนด้วย
0: จริงเหรอครับเออแต่เรื่องไปส่งนี่ไม่เป็นไรนะครับผมน่าจะเข้าไปรับแกได
10: ้ถ้าผมไม่ต้องไปที่ไซต์งานก่อสร้างนะครับ
0: เอ๊หรือว่า ผมต้องเข้าไปแทนคุณตั้ง

0: ็อยู่จัดการงานของคุณไปค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันรับจบเอง
1: ขอบคุณนะครับคุณวาดคุณนี่นางฟ้ามาโปรดผมจริงๆเลย
2: อย่าเพิ่งแน่ใจไปเลย
0: ค่ะฉันอาจจะเป็นซาตานก็ได
1: ้ขอบคุณนะครับ

0: ฉันมาพบคุณเทียนค่ะ
1: สักครู่นะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณเทียน
2: สวัสดีครับ
0: ว้ายตายจริงทำไมต้องทำกันรุนแรงแบบนี้ด้วยคะ
3: มันยังน้อยกว่าที่น้องชายคุณทำกับลูกสาวผม
0: อย่าค่ะ
3: มึงทำให้ครอบครัวกูอับอายมึงคิดบ้างไหมลูกสาวกูมั่นกับมึงมา4ปีแล้วอยู่ๆมึงจะไม่แต่งลูกสาวกูจะเอาหน้าไปไว้ไหน
0: ก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละค่ะที่ผ่านมาพฤติกรรมลูกสาวคุณก็เฉาโชว์จนคนทั่วทั้งจังหวัดเขารู้กันหมดแล้วลูกสาวคุณยังไม่อายเลยไอ้แค่ถอนมั่นฉันคิดว่าแค่นี้ลูกสาวคุณรับได้ค่ะ
1: ป้ามาดูมันด่าหนูดิแล้วคุณมาด่าลูกสาวฉันแบบนี้ยังไงฮะ
0: ฉันไม่ได้ด่าค่ะแต่ถึงเวลาที่เราควรจะต้องพูดความจริงกันสักทีเราอาจจะผิดที่ขอถอนมั่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะมาด่าหรือว่าทำกับเราหยาบคายแบบนี้นะคะในเมื่อเราผิดกันทั้งสองฝ่ายฉันคิดว่าเราควรจะมาจัดการจบเรื่องนี้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ดีกว่านะคะ

0: มันจะอะไรกันนะกันหนากลับไปไขกุญแจรถเนี่ยฮะ
1: รถที่บ้านเนี่ยจอดไม่ได้ฉันต้องหลายคันทำไมฉันจะเอาไปใช้ไม่ได้อะ
2: คือกุญแจไม่ได้อยู่กับพวกเราค่ะ
0: คนใช้บ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย
1: ไปหยิบกุญแจมาให้ฉัน
3: ไปดิเร็ว
4: โวยวายอะไรกันอ้าวไอ้น้ำ
1: กอดิน
4: แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนั่นนี่ใครเนี่ยอย่าบอกนะว่าแฟนแกอืม
1: ก็เมื่อกี้ขับรถมาใช่ไหมผมขอใช้รถแป๊บเดียวจริงๆผมมีธุระด่วนมากผม
4: ก็เรียกรถมาจากสนามบินเสียใจด้วยว่ะ B1 B2 จ้าฝากเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องด้วยจ้ะ
0: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณจ้ะส่วนแกกอเพิ่งกลับมาไม่ได้เจอกันตั้งนานมาคุยกับกอก่อนจะรีบไปไหนเนี่ย
1: กอผมรีบจริงๆกอ
4: เออคุยกับกอก่อนพี่ขอยืมตัวน้องชายพี่แป๊บนึงนะจ๊ะ
1: แคนดี
4: ้ไป
1: เดี๋ยวไอ้มาแป๊บเดียว
4: เดี๋ยวค่อยมาคุยแกกลับมาทำไมเนี่ยคุยกับกอก่อน
5: ผมกำลังกลับไปนะ
6: เรื่องถอนมั่นเป็นไงบ้างครับ
7: จบได้ดีไหมครับ
6: โดนชกมาแบบนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์แล้วแหละปล่อยให้แสนพันเขาจัดการเอง
5: เพราะสำหรับผมเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ตอนที่ผมบอกแสนพันแล้วเออแล้วสถานการณ์ที่ห้างตอนนี้เป็นไงบ้าง
7: ก็ปกติดีนะครับ
5: ไม่มีใครมาวุ่นวายหรือว่าก่อกวนอะไรใช่ไหม
6: ไม่มีนะครับอ๋อ
7: เหมือนจะมีครับเรื่องไซต์งานก่อสร้างที่สวนน้ำครับ
6: มีปัญหารอให้คุณตังเข้ามาตัดสินใจครับ
5: ได้จัดการเลย
7: โอเคครับ

0: ่ฝนตกดูน่ากลัวจัง
1: นั่นสิ

0: คุณหมอน้องอุ่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: น้องอุ่นปลอดภัยแล้วนะครับหมอคิดว่าน้องน่าจะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบครับคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่งหมอจะได้ดูแลอาการอย่างใกล้

0: คนไข้มีภาวะเลือดออกในสมองค่อนข้างมากสมองบวมและตอนนี้จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจในการพยุงอาการครับ
1: คงไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นอกจากน้องชายคุณตายไปซะ
2: ก่อนที่ตังมันจะตกบันได
3: มันเบิกเงินบริษัทออกไปตั้งหลายสิบล้าน
4: คุณตังไปหาผู้หญิงคนนี้เดือนละไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเธอชื่อว่าโสภินครับ
5: วางแผนยังไงถึงเข้าไปรู้จักเขา
6: คุณก็ไปถามลูกน้องเขาคุณนนทสุดไงคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win. Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: เฮ้ยพี่เรือเข้าไปใกล้ๆเลย
3: ได้เลย
2: พี่โตขยาย
4: ไม่เร็วเลยไอ้มีดคิดจะติ๋ว

0: านที่สุด
1: เราน่ะขนาดผู้ชายมันยังไม่รอดเลยแล้วเองกล้าดียังไงมาอ้างหาทุ่งกับข้าพญายักษ์กายขาดมนุษย์อะไรหน้าตาเหมือนมาวะนี่ข้าจะจับกินดีหรือจะไปเลี้ยงให้สวนสัตว์ดีวะ
2: ไปแล้วไง
3: ว่าแล้วทีเดียว
4: โถเอ้ยแก้วมณี
3: ลูกจะไปช่วยนะ
4: ปิ่นทอง
5: ไม่นะเพคะเจ้าพี่อย่าไปนะเพคะ
3: เต็มงานกำลังจะถูกยักษ์กินนะ
5: ก็ช่างมันสิเพคะเจ้าพี่อย่าไปนะเพคะ
6: ปิ่นทองกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่นันทาไม่ห่วงลูกบ้างเลยเหรอ
4: ห่วงสิเพคะแต่หม่อมฉันไม่เคยเห็นปิ่นทองเปลี่ยนไปขนาดนี้
7: พระโอรสองกล้าหาญและพร้อมที่จะปกป้องพระชายาเพคะ
6: ปกป้องนางผู้หญิงหน้าเหมือนม้านั่นหรออย่าลืมสิว่าปิ่นทองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากเราในนครมิถิลาแล้วจะเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อช่วยผู้หญิงที่หน้าเหมือนม้านี่นะมันสมควรแล้วหรอ
4: ผู้ที่เป็นกษัตริย์ต้องกล้าหาญและเสียสละ
6: ทหารไปตามช่วยลูกเราเร็วไป
3: คุณเท้า
7: เพคะ
6: ไปบอกฝ่ายนายทุกคนให้เตรียมตัวอพยพ
7: เพคะพระธิดาพระธิดาเพคะเราจะเตรียมตัวหนีกันไปไหมคะเอ้ยไม่ใช่เตรียมตัวอพยพไปกันไหมคะก่อนที่ยักษ์มันจะมาจับกินไหมคะ
3: เราไปกันเถอะนายนันทา
4: ไม่เพ

0: เทวดาฟ้าดินทั้งหลายนี่ข้าจะกินนางตัวประหลาดนี่หรือจะเอาไว้เลี้ยงดูเล่นดี
1: เป็นอย่างผู้ยิ่งใหญ่จะเปล่าลังแกแต่ผู้หญิง

0: ไอ้ชื่อว่าผู้มันขาดเอง
1: ไอ้ปลารถปลารถไ
0: อ้ข้าจะรื้อเจ้าให้เป็นตั้งแต่เลย

0: แก้วมณีทำได้แล้วจริงๆเพคะเห็นไหมนะเพคะบอกฉันบอกแล้วว่าแก้วมณีต้องทำได
1: ้ปิ่นทองตาหานี่ถ้าปิ่นทองไม่ชักว่าไปทิ่มหน้ายักษ์นั่นนะป่านนี้นางหน้าม้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
0: พูดอย่างเนี้ยมันแม่ให้ยักษ์จับกินนะ
2: เก่งทั้งสองพระองค์เพคะทั้งพระโอรสและพระชายาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันนะเพคะ
1: คนจะเป็นเนื้อคู่กับม้าได้ยังไงพูดถูกใจดำเขาหน่อยก
0: ็รีบหนีเถอะเพคะเดี๋ยวยักษ์มันตามมาจับกินเพคะคุณท้าวเดี๋ยวก่อนอย่าเป็นห่วงเจ้าพี
3: ่โหยในเวลาคับขันแบบนี้ห่วงตัวเองก่อนเถอะเพคะไปเร็ว
0: เสียงอะไรอะคุณเท้า
3: เสียงโห่ร้องดีใจไหมคะ
0: เขาดีใจอะไรกันหนูว่า
3: อย่าไปสนใจเลยไปกันไปไป
0: พัทิดาพัทิดาเดี๋ยวยักษ์มันจับกินไหมคะ
1: โอ้ลูกรักของพ่อ

0: พี่เสียทีที่ฝึกเล่นว่ามันตั้งแต่เด็กนะมาได้ใช้ประโยชน์ในการฆ่ายักษ์ร้ายก็วันนี้นี่เอง
1: อันที่จริงไม่ใช่ลูกหรอกพระเจ้าค่ะ
0: เอ้าแต่พ่อเห็นนะว่าลูกใช้ว่าเอาฆ่ายักษ์อะ
2: สงสัยว่าจะดูกันคนละเรื่องเราไปกันเถอะก้ามณี
0: ไม่รู้ว่าแม่เขาหลงรักอะไรนั้นนักหนา
3: เจ้าพี่เจ้าพี่แม่คะเจ้าพี่เจ้าพี่น้องดีใจเหลือเกินแม่คะที่เจ้าพี่ทรงปลอดภัยน้องเฝ้าดูเจ้าพี่ด้วยความเป็นห่วงอยู่นะแม่คะ

0: พ่อแก้วไปพักก่อนดีกว่า
1: ต่อสู้กับยักษ์มาเอาชีวิตแทบไม่รอด
2: พระชายาทรงพระปรีชาสามารถเหลือเกินไปคะ
3: ถ้าแก้วไม่ได้ทูลกระหม่อมมาช่วยขัดจังหวะแก้วก็คงตายไปแล้วล่ะเพคะ
1: แก้วยังรู้จักให้เกียรติคนอื่น
3: ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่เพคะ
1: ครั้งนี้ปิ่นทองน่าจะเห็นความดีของแก้วสักทีนครมิถิลาตลอดจนชีวิตผู้คนพลเมืองต้องปลอดภัยก็เพราะแก้วไม่ต้องมาปฏิเสธ
3: เสด็จแม่เพคะ
1: ว่ายังไงลูก
3: แก้วกราบทูลลานะเพคะคือแก้วต้องเอาพี่เรือไปซ่อมแซมน่ะเพคะ
1: งั้นเดี๋ยวแม่ให้ทหารไปส่ง
3: ไม่เป็นไรเลยเพคะที่นั่นอยู่ไกลแก้วรีบไปเพคะ
1: ขอให้ซ่อมให้สำเร็จนะลูกนะ
3: เพคะ

0: จ้าพี่เพคะ
1: ดึกดื่นป่านนี้มีธุระอะไร
0: น้องเป็นห่วงเจ้าพี่เพคะน้องเห็นเมื่อตอนกลางวันพระพักของเจ้าพี่ไม่ดีในทางที่ชนะ
1: รู้จักเป็นห่วงเราด้วยหรอ
0: น้องเป็นห่วงเจ้าพี่มากกว่าชีวิตของน้องอีกนะเพคะเจ้าพี่อาจจะไม่ทรงเชื่อแต่ที่น้องทำไปทั้งหมดน้องได้กราบทูลเจ้าพี่ไปหมดแล้วน้องรักเจ้าพี่จนน้องเห็นแก่ตัวน้องอยากจะครอบครองเจ้าพี่ไว้อยู่กับน้องแต่เพียงผู้เดียวน้องได้ขอโทษน้องขอโทษพี่แก้วมณีไปแล้วเพคะ
1: แต่ก็ยังไม่ขอโทษมณีรัตนา
0: แต่นางยังไม่ตายนะเพคะ
2: เจ้าพี่เจ้าพี่ลืมพระเนตรขึ้นสิเพคะ
3: เจ้าเป็นใคร
2: มณีรัตนายังไงล่ะเพคะ
3: ไปให้พ้นเราจะอยู่กับทัศมาลีคนเดียว
2: เจ้าพี่เจ้าพี่ส่งนึกดีๆสิเพคะเราเคยมีความสุขกันที่กระท่อมกลางป่า
0: เจ้าพี่นางหลอกเจ้าพี่ว่านางตายเพื่อที่จะให้เจ้าพี่เข้าพระทัยน้องผิดว่าน้องฆ่านางตายฆ่าน้องผิดนางก็ผิดพอๆกันนะเพคะเท่าที่นางหายไปก็เป็นเพราะว่านางมีคนรักใหม่
1: ใคร
0: ก็พระสหายของเจ้าพี่ที่ชื่อวัชราไงเพคะจริงนะเพคะ
1: เจ้ารู้ได้ยังไง
0: เจ้าพี่เจ้าพี่ก็ลองทบทวนลำดับดูสิเพคะแล้วเจ้าพี่ก็จะได้คำตอบเองถ้าหากว่าน้องพูดก็จะกลายเป็นว่าน้องใส่ร้ายนางน้องไม่รบกวนเวลาเจ้าพี่แล้วนะเพคะ

0: ไงบ้างไปคะพัทธิดาได้ผลไหมไปคะ
1: อาจจะยังไม่เต็มที่แต่ก็ต้องได้บ้างแหละ
0: แต่ก็อย่าประมาทผู้ชายนะไปคะ
1: คุณเท้า
0: หม่อมฉันหมายความว่าผู้ชายอ่ะต่อให้ฉลาดยังไงแต่บทจะโง่ก็โง่เลยนะไปคะถ้าถูกเป่าหูบ่อยๆไปคะ

0: ็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่

0: ต่เด็กในคณะครูบอกว่าครูกับมาลาเดินมาทางนี้ฉันเลยตามมาเป็นครูจริงๆเหรอมาลา
1: ครูจ๊ะเดี๋ยวฉันขอคุยกับซอยประเดี๋ยว
2: นะครับ
1: ประเดี๋ยวนี้จ้ะซอยพ่อครูสมานไม่ได้ตั้งใจบอกกับนักข่าวจริงๆนะซอย
3: แต่มาลาตั้งใจบอกครู
1: ฉันไล่กันยาออกแล้วคนดูโหไล่ฉันกับกันยาคนที่จองตั๋วก็ทิ้งตั๋วหมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารังเกียจพวกรักกระเพศเล่นละครสมใจยังสมใจอะไรสร้อย
4: นี่สร้อยคิดว่าฉันตั้งใจแก้แค้นสร้อยเหรอ
1: แล้วมันจริงไหมล่ะ
4: ไม่จริงพี่ฉันต้องบอกกับครูสมานเพราะฉันกลัวครูเข้าใจผิดครูเขาไปเห็นสร้อยอยู่กับกัญญาแล้วมาถามว่าฉันเองก็เป็นหรือเปล่าแล้วสร้อยจะให้ฉันพูดว่า
1: แต่ไม่ต้องตอบเรื่องฉันก็ได้ไง
4: เลิกโทษคนอื่นสักทีสร้อยฉันเตือนสร้อยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าให้หยุดคิดแล้วเป็นไงพอทุกคนรู้เรื่องสร้อยต้องเสียกัญญาสร้อยต้องเสียลงละครคิดดูดีๆว่าใครคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด
0: สำหรับมาลาทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลย
5: หมวกให้หยุดรักก็หยุดได้
0: แต่ฉันเชื่อนะว่ามาลาทำได้
1: อะไรของซอย
0: ท่านชายสิ้นไม่ทันใจก็กลับไปหาคนพ้อง
5: รู้ทั้งรู้ว่าเขาฆ่าผัวตัวเอง
4: ซอยไม่รู้อะไรยังมาพูดที่ซอยฆ่าลูกฉันแล้วฉันยังกลับมาคุยกับซอยอยู่นี่ก็บ่นแค่ไหนล่ะ
1: ไม่ต้องมาล้ำเลิกคุณมาลาที่มาลาทำฉันเสียโรงละครมันก็ไม่ได้ทำให้ลูกมาลาฟื้นขึ้นมาเหมือนกันไป

หลังจากนั้นฉันก็ย้ายออกจากบ้านของมาลาฉันหาพระเอกใหม่มาแทนกัญญาพยายามทำทุกอย่างเพื่อประคองโรงละครไว้แต่ด้วยสภาวะบ้านเมืองที่ยังวุ่นวายทำให้โรงละครยากที่จะฟื้นตัว

ตุลาคมปีต่อมาคณะกู้บ้านกู้เมืองที่มีพวกเจ้านายเป็นหัวหน้าทำการกบฏต่อต้านคณะผู้ก่อการแต่ก็ถูกปราบปรามทหารหลายนายเสียชีวิตเจ้านายหัวหน้าคณะถูกจับบางองค์หนีออกนอกประเทศแต่บางองค์ถูกจับและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ในหลวงทรงไม่ยอมลงพระบรมาภิไธยเพราะทรงเห็นว่าเป็นการตัดสินโทษอย่างไม่ยุติธรรมทรงถูกกดดันจนในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยครั้งใหญ่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นดินสยามอีกครั้ง

0: ตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พระชนมายุเพียง9พรรษาเท่านั้น
1: ยังทรงพระเยาว์อยู่เลย
0: มาลาผมมีเรื่องอยากจะบอก
1: ได้ข่าวท่านชายรามาเหรอคะ
0: พระองค์เจ้ารณเดชประชวรหนักมีข่าวลือว่า2ปีก่อนท่านชายรามกลับมาร่วมกับคณะกู้บ้านกู้เมืองแล้วสิ้นชีพิตักใสในการรบ
2: อย่าให้ฉันมีความปวดคนเหยียบเสนาซอยล้างหน้าแล้วไปทำงาน
1: กูไม่หนักมึงแล้วมึงจะไปไหนก็ไป
3: แม่กูเป็นผัวกูปวดเมื่อไหร่แล้วไ
4: ปแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง
5: เราตรวจพบว่าแม่ครูมาลา
6: คิดถึงก็กลับมารำไหมล่ะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นี่คือสถานที่ที่รวมผู้คนที่เคยผ่านชีวิตมามากมายคนที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่รักของใครบางคนและเรื่องราวชีวิตของผมก็เริ่มต้นใหม่ที่นี่อีกครั้งกับเพื่อนใหม่ในวัยแก่
1: สนับสนุนรายการโดยออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: จะเอ้ยผู้ถามจริงอะนึกยังไงมาเดินขวางตีนพวกกูอะ
3: ให้ผมเคลียร์ให้ไหมพี่
2: ไม่ใช่ขยะ
4: แกขนาดพวกมึงนี่ยังไม่ตายกี่เหรอวะ
2: เดี๋ยวผมเองพี่โอ้ยงอกพ่องเนี่ย
4: รู้สึกว่าบ้านมึงนี่มันรู้สึกมันต่างกันแล้วกันนะ
2: เก๋าไง
4: มึงอยู่มานานแค่ไหนวะ
2: ร้อยกว่าปีแล้ว
4: นี่มึงอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเหรอพวกไอ้สัตว์พับหน้าเดี๋ยวมันแดกหน้าแม่งซะเลยมึงอย่าปากดีกันมากคนอย่างมึงเนี่ยถ้าตายไปนะเดี๋ยวกูเป็นเจ้าภาพทำศพให
5: ้อะไรกันเนี่ยฮะสองบ้านเนี้ย
4: ก็แม่งวุ่นวายเงี้ยเดี๋ยวเตะให้ผอมนะเดี๋ยวก่อน
5: บ้าใคร
4: บ้ามันนี่มึงไม่หาเรื่องกันทำไมเนี่ย
5: ขอร้องล่ะหยุดทะเลาะกันบ้างสักวันนึงเช้าเช้าอันสดใสอากาศสดชื่นแบบเนี้ยจะมาทะเลาะกันทำไม
3: สดชื่นพ่อโคตรร้อนเลยเนี่ย
5: โอ้โหแล้วก็เถียงจังว่าอากาศเนี่ยก็เรื่องธรรมชาติเนี่ยชะลอบำบัดไงคะคุณลุงถ้าอยากได้เหงื่อนะใช่ไหมอยากติดฝุ่นกันนักใช่ไหม
2: ร่างกายต้องการยาแดง
5: ได้เลย จัดให้เลยจ้าวันนี้เช้านี้ออกกำลังกายด้วยแอโรบิกกันเลยจ้า
2: เล่นซ้ำซากอีท่าเดิม
6: ๆมีท่าใหม่ไหม
3: ท่าใหม่อยู่จันทบุรีนู้น
4: ทำไมพ่อจันทบุรี
5: มีแน่นอนจ้ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีครูสอนเต้นแอโรบิกจิตอาสามาเชิญเลยค่ะคุณครูค่ะ
7: มาแล้วค่ะ
4: ฝนก็ไม่ตกตัวเหี้ยอะไรเนี่ย
6: จิตอาสาอะไรพี่ไปชอนซี
5: ่ครูจิตอาสาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงลุงคนนี้ค่ะ
7: ลุงป้าแกสิเขาไม่เรียกว่าลุง
5: ให้เรียกว่า
7: อังโค
4: มึงไงอีอังกอเสือดำ
7: ตุลี่
5: อย่าไปอำเขาคุณหลุยก็คุณครูแอโรบิกจิตอาสาตัวจริงเชิญต้อนรับค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงคุณตาทุกท่านนะคะ
2: โอ้ยเรียกพี่ก็พอมั้ง
8: อย่างงี้ต้องเรียกพ่อหนุ่มน้อยแล้วสิคะ
7: ไม่ใช่พ่อหนุ่มน้อยค่ะอย่างงี้เขาเรียกว่าพ่อหนุ่มอายุเหลือน้อยค่ะ
2: ปากดีเตะหน้าซนเลย
7: เฮ้ยทุกคนเข้าที่จัดแถวจัดแถวเลย
8: ทุกคนพร้อมไหมคะ
9: พร้อมค่ะ
8: เดี๋ยวเต้นตามคุณครูนะคะ
4: กระปี้กระป๋า
6: สถานีหอยเฮ้ยโอ้โห

0: หอยเล็กหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนี
1: ้ไม่มีคนนะ
0: ฉันเอาไว้โชว์กลาง
2: โอ้โหกระเพื่อมเลย
0: ไอ้หอยดำฉันทิ้งน้ำ
1: หอย
0: หอยรุ่งหอยโหลขายกิโลละบาทเดียวหอย
3: เดี๋ยวอะไรอ่ะ
4: ขอย้ายที
3: ่ทำไมอ่ะ
4: กูถนัดซ้าย
2: เรื่องเยอะไปเลย
0: อย่ามัวนั่งเล็งเดี๋ยวหอยโมโหแค่เห็นเปลือกหอยล่องโอ้โห
1: ว้าว
0: เฮ
3: ้
0: ย
3: เฮ้ยไม่มึงทำเขางั้นน่ะ
4: มายืนขวางตีนกูไง
3: มึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำเขา
4: แล้วทำไมมึงจะทำไม
3: นี่มึงเถียงใครเนี่ย
4: ไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูด
3: มือนี่ปากดีนี่
2: ทำไมฮะทำไม
5: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเต้นกันอยู่ดีทำไมทะเลาะกัน
3: ก็ดูมันดิมันไปฉีกเพราะนู้นอ่ะ
5: ไปเลยแยกย้ายไปกินข้าวเลยไปโรงอาหารไปอยู่บ้านใครบ้านมันไป
4: ก่อนนะมือ
5: ไม่ต้องทะเลาะกันอ
4: ยากกินข้าวอยากกินตีน
3: ทำไม
4: เอาตีนไก่ต้มยากูว่าไงมึงคิดจะบิดกูเหรอ
6: ผมสั่งออนไลน์แล้วก็พี่มันช้าหน่อยนึง
4: มึงอย่ามองกูโบกูจิ๊กโกบุคโลนะเว้ย ยังไง ต้องแดก
7: ไงฮะไงไปให้ไกลเต้นเขาเรียกว่าเชื่อกูให้ลิงใด
4: เชื่อไก่ให้ลิงดู
7: ตามมาว่าไอ้พวกมึง
4: นั่งเว้ยตัวนี้เลยดิไอ้เทพ
7: ฮะแม่งมองหน้าแม่งออกลูกซีเลงแม่งไม่ได้เกรงใจโกเว้ย
8: เพ่งตาไม่ชัดเอาแว่นขยายไหมจะได้รู้ว่าลูกพี่กูเป็นใคร
7: แม่งเดี๋ยวเบ้าหน้าแม่งไง
9: เฮ้ยกูว่าไอ้หน่อยตอนนี้มันมีเสียงเยอะไปแล้ววะ
10: ใช่พี
9: ่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็กูจะล้างบางบ้านมันเอาแบบเด็ดขาดเลย
8: บ้านมันสกปรกแล้วพี่ทำไมต้องไปช่วยมันล้างบ้านด้วย
9: กูพูดหมายถึงว่าล้างบางไม่ใช่ล้างบ้านคุยกับมึงกูปวดหัวมากเลยนะมึงรู้ป่ะ
10: ปวดหัวเหรอพี
9: ่อืม
10: ผมมียาพารา
9: เอาไปแดกเองนะไป
2: เฮ้ยพี่คนไม่ไหว
4: ไปไกลๆพวกมึงไปไหนกัน
2: อ้าวก็พี่บอกให้ไปไกลๆ
4: ผมไม่ได้สั่งมึงกูสั่งมัน
2: ขอโทษครับพี
8: ่มันกวนแบบนี้ผมว่าวางระเบิดบ้านมันเลยดีไหม ผมถนัดเรื่องนี
4: ้เฮ้ยจำกูไว้ด้วยนะหน่อยบุคโลนะเว้ยไม่ใช่จิ๊กโก้สองเสาไฟฟ้าไม่ได้สร้างได้แค่นั้น อย่าปากดิเดี๋ยวกูเอารองเท้าตบปากเท่าอายุ
10: ตบใคร
4: พวกมึงถอยไปไหน
2: ผมกำลังจะไปตามเพื่อน400กว่าคน
4: อยู่ที่ไหนวะ
2: แม่ห้องสอน
4: ไม่ทันไล่สัตว
9: ์ไอ้หน่อยมึงเอายาเสพติดเข้ามาปล่อยในนี
4: ้อ่ะมึงเข้าใจผิดมันยาเสพติดที่ไหนยาย้อมผมเข้าใจว่า
9: ไอ้ยาย้อมผมอ่ะมึงไม่ผิด
4: อะ
9: แต่หน้ามึงกวนส้นตีนเลย
4: เฮ้ย
5: ทำอะไรกันทะเลาะกันหรือไงใครมากินข้าวไม่ได้มาทะเลาะกันถ้าถือใครทะเลาะกันฉันจะฟ้องผอไป
4: กินข้าวอ่ะ
9: ไปเว้ย
7: ปีนเกลียว
4: เดี๋ยวจะเอาแม่งเกลียวลูกผมขอแนะนำให้รู้จักผู้คุมหลัง
11: ผมเนี่ยนะชื่อหลังคือพ้นโทษออกมามีโรคประจำตัวเป็นไบโพล่าชอบกระทืบเด็กเตะคนแก่โดยเฉพาะหัวล้นๆขาวๆแบบนี้ผมยังไม่ได้หายดีถ้าใครทำให้ผมโมโหอาจจะโดนส้นตีนได
4: ้แล้วอีกคนหนึ่งผู้คุมเมิน
9: ก็สวัสดีทุกคนนะครับ
12: เฮ้ยคนเรียบร้อยเว้ย
9: ส่วนตัวผมเนี่ยก็ติดคุกตั้งแต่อายุ15นะครับก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเหมือนกันนะครับข้อหาผมเนี่ยหนักๆ ก็จะเป็นคดีฆ่าคนแก่นะครับแต่ถ้าคนแก่คนไหนที่ไม่ดื้อพูดจาเชื่อฟังนะครับผมก็จะรักเหมือนพ่อแม่ผมเลยนะครับ
7: น่ารักน่ารัก
9: แต่ถ้าคนแก่คนไหนซับทรงองค์นารายทำตัวซีเล็งนะครับผมก็จะมีวิธีของผมนะครับผมก็จะจัดให้ซูหลิงซิงโหลโซหลุดตะกุดแตกนะครับในที่นี้มีคนแก่คนไหนซีเล็งไหมฮะ
3: เรียบร้อยทุกคน
9: ครับผม
12: หน้ามือที่พร้อมเบอร์เฟื่องตีเลยเนี่ย
13: มึงเอาไปละ
12: แล้ว
13: อีกคนที่ผมจะแนะนำนี่คือสมาชิกใหม่ของเราตันนุ้ยครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
13: มาใหม่อะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยบอกชื่อกับเขาเขาจะเรียกเราถูกนะอ่ะเริ่มจากคุณก่อน
14: หลุย
15: หน่อย
14: ครับ
16: เทพท่าทราย
14: เป็นอะไรกับพี่โก้
16: เป็นลูกครับ
14: ลูกชาย
16: ลูกนี
17: ่สวัสดีครับ
13: ตลกที่สุดในบ้านบางครูครับคนนี
17: ้ครับ
13: อีกคนนึง
18: ส่วนสายไหม
19: เป้เสียงเป็ด
14: เขาดีดหรือเปล่า
13: ไม่ใช่
20: ผมซื้อใส่ใหญ่ครับผมจีนเนี่ยไม่ได้ไ
13: ม่ได้
14: คนจีนเหรอครับ
13: ไม่ใช่ครับคนไทยนี่แหละเขาชื่อเซเยง
20: เซเฮง
14: เขากินหนูไปแล้วเหลือหางไว้ทำไม
9: เฮ้ย
14: หนวดเขา
9: อย่าแซวลูกน้องพี
14: ่ขอโทษครับ
9: อันนี้หนวดเขา
14: อยากทำความคุ้นเคยครับ
13: พอแล้วโอเคอีกคน
21: สั่งวุ้นเส้น
14: สำเนียงเหมือนสุรินทร์หรือศรีสะเกษเลยนะครับ
21: ยี่คุณดูตรงไหน
14: ดูตรงไหน
21: ผมไม่ใช่คนแถวนั้น
14: แล้วพี่คนที่ไหนฮะ
21: ผมคนในนั้น
14: ใช่จริงด้วยทรงผมเนี่ยเขาตามหากันอยู่ครับ
21: นี่ตามหาอะไรคุณไม่รู้อะไรเลยทรงนี้เขาเรียกวัยรุ่นทรงเอง
14: เออะไรครับ
22: เอเลี่ยนมาพร้อมกับไอ้ตัวนั้น
21: เฮ้ย
22: ต่างดีนะมึง
21: ชอบอํากันเองอะไรกันเองเน
14: า
21: ะ
14: ดีมีความสุขดีครับ
12: เอ้ยถ้าพี่จำไม่ผิดน้องเป็นนักร้องป่ะเนี่ยพี่เคยดูน้องอะไรเมทาฟ้าเปรี้ยงๆอะไร
14: ครับแวบๆครับ
12: เฮ้ยชายจริงด้วย
21: ที่ไร
12: คร
21: ับ
12: ใช่ไหม
14: พอไปบอกเขาก่อนหรือเปล่าเน
13: ี่
14: ย
13: พ่อที่แรกก็เจอกันก็คุ้นๆเหมือนกันจะไม่กล้าทัก
12: ไหนๆเจอตัวจริงแล้วโชว์สักนิด
14: เออจะดีเหรอครับ
13: เอาเลย
14: เดี๋ยวผมร้องให้ฟังก็ได้ครับ
12: นิดนึงนิดนึง
13: ร้องสักนิดนึง
14: เอาเพลงที่แบบว่าที่ผมชอบมากเลยแล้วกันนะครับ
12: เพลงอะไรน้องเพลงอะไร
14: ถ้าร้องไม่ดีขออภัยแต่ถ้าร้องดีเกินไปคิดซะว่าเป็นพรสวรรค์ของผมนะครับอย่าทำตาหวานอย่าทำตาหวานอย่าทำตาหวานอย่างนั้นสิน้องมองพี่ก็มองเฉยเฉยอย่าตาหวานเลยขอร้องพี่ไม่รับรองความปลอดภัย
23: รักจังเลย
24: ฉันชอบฉันชอบ
23: ฉันชอบ
24: ทำไมฉันเห็นก่อนไง
23: เห็นก่อนอะไรล่ะ
24: ก็ฉันชอบมัน
23: แล้วติดตาม
24: เขามองฉัน
23: เขามองฉัน
24: เขาเล่นฉันอยู
23: ่ทำมืออย่างนี้นี่ฉันรักกันรักกัน
24: เขารักฉัน
23: ฉัน
25: ถ้ามึงไม่หยุดทะเลาะกันนะกูจะข่มขืนมึง
23: กูไม่หยุดกูไม่หยุดจะเถียงกับมึงทั้งวันวันเนี้ยฮะหยุดทำไมไม่อยากโดนข่มขืนหรือไงฮะมาหาเรื่องทำไมเมื่อกี้เนี่ยขืนกูใช่ไหม
13: เอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนั่งลงจ้ะนั่งลงจ้ะนี่สมาชิกใหม่เรามานะเอออยากเขาตกใจสิจ้า
23: ตกลงให้หยุดเหรอ
13: หยุดเฮ้ยน้องเลยคืนนี้นอนบ้านพี่นะ
12: นอนบ้านพี่ดีกว่า
13: บ้านพี่อ่ะ
12: เฮ้ยเฮ้ยอยู่บ้านกูสิวะน้องมันมาไหนอ
13: ยู่บ้านกูมีปัญหาอะไรวะ
12: จำมาได
13: ้เฮ้ยเดี๋ยวถ้าแม่งไม่หยุดเนี่ยกูเอาเลือดหัวแม่งออกทีละคนรู้จักกันหมดแล้วน
23: ะ
13: ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะพาตันนุ้ยเนี่ยไปพักผ่อนแล้วกัน
23: อยากจะนำไปนะคะจำตันนุ้ยไป
13: ไปไปไปไปไปไป
23: แยกย้ายบ้านใครบ้านมัน
12: เฮ้ยพวกมึงทำยังไงก็ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไอ้นุ้ยเนี่ยมาอยู่บ้านเราเข้าใจไหม
13: ได
16: ้ดูพี่ดูท่าทางน้องนกเนี่ยมันจะมีใจให้ไอ้นุ้ยนะ
13: เฮ้ยเองไม่ต้องวิตกไปถ้าคืนนี้นะไอ้นุ้ยตกเป็นของกูแล้วก็น้องนกหนีไม่รอด ไป
12: ตอนนี้มีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะม ึงจะไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนนะ
0: ฉันไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครนี
12: ่มึงไม่เคยมีเรื่องแต่หน้ามึงกับเสียงมึงน่าจะมีเรื่องได้มึงไปตัดผมซะนะอย่างน้อยคนก็จำมึงไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะพากูเดือดร้อนไปด้วยไป
0: เขาเรียกวัยรุ่นทรงเอไม่ชอบ

0: ลุงอยู่ที่นี่ก็ทำตัวดีๆนะในเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มีกฎที่นี่อยู่กันแบบครอบครัว5 ทุ่มปิดไฟเข้านอนเที่ยงคืนห้ามออกจากบ้านและไอ้นิสัยลักเล็กขโมยน้อยนี่อย่าเลยนะประเภทฟันปลอมพระอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยอย่าไปซิมโบใครเขานะถ้าไปซิมโบใครเนี่ยอาจจะโดนเบอร์เสียได้เข้าใจไหม
1: ซิมโบแล้วก็ห้ามทะเลาะวิวาทห้ามสิ่งเสพติดห้ามของมึนเมาแล้วถ้าพูดอะไรเนี่ยอย่าเบาเข้าใจไหม
2: เบา
0: แล้วก็อย่ามีอาการเวลาพูดเนี่ยอาจจะโดนซ้ำเหยเสี่ยงเด๋ได้ง่ายๆนะ
2: ซ้ำเหยคืออะไรครับ
0: ซ้ำเหยก็คือย่ำเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรงเสี่ยงเด๋ก็อาจจะถึงขั้นพิการได้ถ้าอย่ามีอาการแล้วกันนะถ้าอยากจะลองก็ลองดู
2: ไม่กล้าครับผมไม่ใช่คนเกเรครับขอบคุณมากมากครับ
1: นั่งรอตรงนี้เดี๋ยวไปจัดห้องแรกรับให้
2: ได้ครับ
0: รอตรงนี้ลุง
2: ซ้ำเย่ซีเด๋โอ้ยภาษาอะไรวะเนี่ย
3: พี่เรียกผมสองคนมาทำไมเนี่ยมีธุระอันไรหรือ
4: ก็ข้าจะให้เองเนี่ยไปเอาตัวไอ้นุ้ยมา
3: เอามันมาทำไมพี
4: ่ไอ้นุ้ยมันเด็กใหม่หน้าอ่อนและยังขาวโบ๊ะ
3: ทำไมต้องเน้นต้องเอาไอ้นุ้ยมาให้ได้มันจะมาสำคัญอะไรวะพี
4: ่เอ้าก็นางนกมันชอบไอ้นุ้ยร้องเพลงใช่ไหมล่ะพอไอ้นุ้ยมาอยู่กับเรานางนกมันก็ตามมาโอ้พี่จะได้จัดทั้งคู่
3: เพื่อเป็นข้าวแผนพี่ในสมองพี
4: ่
3: จัดทั้งนุ้ยทั้งนกยิงปืนนัดเดียวได้สองนอ
4: สองนอยังไงวะ
3: ได้นกกับนุ้ย
4: เออนี่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีพี่โลกิจพี่เสือใบ
5: อุ้ยเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยคนนั้นน่ะเสียหรอกมึงมาทำไมครับพี่พี่ขอบอกมันไม่ถูกมากมันเคยไป
6: จริงพี่กูจะมาไอ้นุ้ย
5: เงียบไปไง
6: ไอ้นุ้ย
5: มันก็ตื่นรู้หรอก
2: มีอะไรกันพี่อะไร
5: เฮ้ยมา
2: เฮ้ย
5: ไอ้กระคูนเดี๋ยวนี
2: ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยพี
5: ่ไอ้กระคูนมาถามทำไมลงมา
3: พี่ไปทำไมเองนุ้ยไม่ต้องมาอยู่กับข้า
5: แกไปอยู่กับมึงได้ไงเรากูจะมาตามมาอยู่กับพ
3: ี่นี่นี่นะไปไหม
2: อะไรอ่ะพี
5: ่ต่อยไง
2: เอ้าแล้วพี่มาต่อยผมทำไมแล้ว
5: ไปเถอะอย่าพูดมาน
3: ุ้ยไปอยู่กับข้าเลยนะ
2: อะไรอ่ะพี
3: ่เอ้าธรรมดาในหนังมันสับคอแล้วต้องสลบดีกว่า
2: เป็นอะไรกัน
5: ทำไม่เคยดูเดี๋ยวกูทำให้ดูก้มมาโอ้ยไปไปสิจะดูอะไรลูก
2: ไปไหนพี
5: ่เออนะไม่ต้องถาม
2: มัน
5: จะพักเตะ
2: เดี๋ยวเดินไปเองได้ถือกระเป๋าให้ด้วย
5: ไป
2: เจ๊บ
5: จะไปร่ำลาทำไมยังไม่ตายแค่สลบ
2: เจ้าวาดมรณะพระ
5: ไป
4: ไปเข้ามาเร็วๆสิวะชักช้าอยู่ได้ลูกพี่กูรออยู่นี่มานี่นั่งลงเลย
2: หรือสิครับพี่ให้ลูกน้องพี่ไปพาผมมาทำไมครับ
7: ชื่อนุ้ยไหมเรา
2: ใช่ครับ
7: พี่ถูกจะตายเองเว้ยมาอยู่บ้านพี่

0: นะพี่ดูแลและคุ้มครองเองได้เองอยู่กับพี่เองจะมีแต่ความสุขความสะดวกสบายนะเพราะเราเนี่ยมันวัยแก่แล้วเว้ยเราต้องอยู่ยังมีความสุขมีกลุ่มมีเพื่อนพี่พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าพี่น่ะเออเลิก
1: โอเวอร
0: ์เออสวัสดิการของพี่การเป็นอยู่น้องจะมีความสุขอ
1: ยู่อย่างนี้มีสวัสดิการมีอะไรอ่ะมันก็รวมกันหมดทั้งบ้าน
0: เลยมันต้องแยกถ้าเองอยู่บ้านพี่มันจะไม่เหมือนกับที่เองอยู่กับคนอื่นมันจะแตกต่างเฮ้ยบอกมาสิอยู่บ้านเราเป็นยังไงวะ
1: อะไรอ่ะพี่
0: พูดให้มันเข้าใจเรื่องสวัสดิการ
2: ให้เขาหาก่อนพี่สวัสดิการของเรานี่นะมีห้องน้ำส่วนตัวพี่นุ้ยเนี่ยสามารถขี้ได้ตลอด24ชั่วโมงหมากภูผ้าอ้อมผู้ใหญ่ยาหอมยาอมยาลมยาหม่องเติมได้ไม่อั้น
0: เฮ้ยบอกระบบความปลอดภัยของเราที่เป็น
3: โอ้โหนี่ระบบปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยพวกเราดูแลอย่างเรียบร้อยเลยกลางคืนนี่เราจะมีหน่วยราดตระเวนมาตระเวนตลอดทั้งคืน
1: หน่วยราดตระเวน
3: กลางคืนนี่กำลังจะนอนหลับแลไม่หลับแลนี่ได้ยินเสียงวิวจุ้งนี่คุณไม่ต้องตกใจเราจะมีหน่วยพาคุณไปหลบในหลุมหลบภัยรับรองว่ารอดปลอดภัยแต่ถ้ายังไม่ปลอดภัยก็จะพาไปอยู่ที่ศูนย์อพยพซะก่อนเพื่อความปลอดภัย
0: เดี๋ยวมึงพูดเรื่องอะไรของมึงเนี่ยฮะกูไอให้อธิบายเขาเลือกดูแลเวลาน้องนอนเราต้องคอยห่มผ้าให้ไอ้เจ็บ
4: ครับพี
0: ่ไหนนุ้ยอ่ะ
4: ผมพลาดไปแล้วพี
0: ่
4: แต่ได้ตัวมันอยู่แล้วผมโดนไอ้สังเชื้อชาติกัมพูชามันสับคอผม
0: เฮ้ยไปพลาดท่าไหนวะ
4: มันร้ายนักไอ้พวกสำเนียงสเปะสปะแบบนี
0: ้มึงนี่ทำงานไม่ได้เรื่องกูหวังจะทอยทั้งยีนกทั้งไอ้นุ้ยมึงทำงานพลาด
4: พี่หน่อยครับยังไงผมขอโอกาสสัก 20,000 ครั้งเลยครับ
0: โอกาสมึงเยอะไปปะไม่ต้องขอโอกาสแล้วในเมื่อกูไม่ได้ดังนกไม่ได้ไอ้นุ้ย
4: ครับพี่
0: มึงแหละไอ้เทพ
4: พี
0: ่ไปหนมนะ
4: ไปโอ้พี่

0: ขนมนะขนมนะ
1: พี่หลุย
0: หนุ่ย
1: ทำอะไรอ่ะพี่จุ๊ๆอะไรพี่อะไรอ่ะ
0: ขนมนะ
1: ขนมนะอะไรพี่พี่หลุยจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จู่ๆอะไรไม่เอา
0: หนมน้า
1: หนมน้าอะไรไม่ต้องเลยไปน้องของพี่เลยไม่เอา
2: พี่ขอเฮ้ยมึงเป็นอะไร
1: แล้วพี่ทำอะไรหนมน้าหนมน้าอะไรอ่ะ
2: ขนมที่กูฝากมึงไว้อยู่ไหนไอ้เว้น
3: อยู่นี่ครับ
2: ก็แค่นี้เนี่ยหนมของน้ากูก็ฝากมาให้กู
3: ผมไม่รู้ว่าเด่นนึกว่าอย่างที่เขา
2: อะไร
3: ทำกันในหนัง
2: ในหนังบ้าบออะไรมึงเนี่ยหนมน้ากูซื้อมาให้ขอก็ไม่ให้มึงขี้เหนียวนั่นเนี่ยของกูด้วยไป
4: หิวแล้วกลางคืนเนี่ย
1: ตีสามแล้วพี่ยังหิวอีกเหรอไ
4: ม่พี่กินเก่งกินไหมหนมน้า
1: ไม่เอา
4: เหร
2: อหนมน้ากู
5: เอาน้าหนม
6: ถ้านั่งลูกคางแบบนี้ผมรู้แล้วว่าลูกพี่ต้องมีอะไรอยู่ในสมองและอยู่ในใจ
7: นี่กูพูดตรงๆเลยนะไอ้เทพกูอยากให้มึงเล่าประวัติให้ส่วนฟังเพราะมันมาอยู่ทีหลังมันยังไม่รู้ประวัติกู
6: ยังไม่รู้กิจศักดิ์ของลูกพี่หน่อยเรา
4: ผมอยากรู้สักหน่อย
6: สมัยก่อนเส้นทางในถนนบุคโล
4: คุยไป
6: เป็นที่รู้จักกันดีเอาบอกบอกง่ายๆเป็นน้ำจิ้มโต้ลุงบุคโล1ต่อ10
4: โอ้โหลูกพี่อยู่ฝั่ง1
6: อยู่ฝั่ง10อีก9คนมันวิ่งไปแล้ว
4: อ๋อ1ต่อ1พูดง่าย
6: ๆปะทะกันเจ้าไม่ได้ไปเสียแต่ที่สำคัญหน้าตลาดโต้ลุงที่เดิมวัยรุ่นมา 3-4 คนมีปัญหาลูกพี่โดนลุมปึ๊กปักปึ๊กปักลูกพี่ล่วงไปอีกคนเอาไม้หน้า3ซ้ำปั๊บปั๊บปั๊บอีกคนเข้ามาเรียกกูชาร์ปซึกซึกซึก
4: ไม่เป็นไร
6: สลบตั้งแต่ไม้หน้า3
4: พูดเพื่อ
6: ไอ้นั่นมัน

0: เฮ
1: ้ยน้องจ๋าหยุดก่อนจ้าม
2: ีอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ
1: ของพี
2: ่ของพี่จ๊ะ
0: ชีวิตเราต้องเติมหวาน
1: อีกจานจะเอาไปไหนจ๊ะ
3: ของพี่หลุยค่ะ
1: ไปบอกไอ้หลุยวันนี้งดหวานสักหนึ่งวันวันนี้กูขอป้อน
3: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะของพี่หลุยค่ะ
1: วางไว้นี่ถ้าไม่อยากขี้แตกตรงนี้วางไว
2: ้แล้วถ้าพี่หลุยเขาอยากจะกินละจ๊ะ
1: ให้มันมาขอกูนี่นอยบุคาโล
2: ให้บอกพี่หลุยว่าให้มาเอาที่นอยบุคาโล
1: ใช่มีลายมั้ยจ๊ะ
3: มีค่ะ
1: ไม่ได้ถามมึงถามน้อง
2: มีจ้ะจะเอาลายหน้าหรือลายหลังล่ะจ๊ะ
1: มีลายตั้งแต่คอยันง่ามดาบเลยจ๊ะ
2: ดูคนเป็นนะเธอเนี่ย
1: จำม่ำอยากต้มทำมีอะไรเนี่ย
3: ไม่มีอะไรอะค่ะ
1: ไป
2: เดี๋ยวไปบอกพี่หลุยให้นะจ๊ะ
1: อยากกินของหวานแล้วก็มาขอกูนี
2: ่ได้จ้ะได้จ้ะ
0: ไปไปตีรถเปล่ากลับไป
1: เดินบิดดากเดี๋ยวเจอศอกคู่รีดขี้เว้น
0: ชีวิตเรามันก็ต้องเติมหวานเป็นของธรรมดาทุกพี่
1: เขาเรียกว่าหวานเก็บอกเดี๋ยวเรายกไปกินที่ห้องรวม
4: เฮ้ยหรือมันเห็นแล้วน้ำลายต่อให้มันอยากหวานแบบตายไปเลย ดูดิมันจะกล้ากับพี่หรือเปล่า
0: ใช่พี่
4: ไป
5: สุดยอดเลยพ
4: ี
0: ่ทีนี้เราก็ได้ทั้งสองอย่างในความหวาน
5: ที่นี่กันเองไปปิดเลยไอ้น้อย
6: อะไรไหวหรือ
5: มึงทำงี้หมายความว่าไงวะ
6: ทำอะไร
7: กูทำอะไร
5: มึงยังมันมีหน้ามาถามกูว่าทำอะไรขนมกูแล้วมึงเอามาหมดเลยเนี่ยมันหมายความว่าไงวะ
1: มึงเขียนชื่อไว้เหรอว่านี่ของหลุย
5: มึงกินกันขนาดนี้ทำไมอยากเป็นเบาหวานตายกันหรือไง
1: อ้าวก็กูติดหวานไง
5: ติดหวาน
1: ใช่
5: ติดตีนด้วย
1: เฮ้ย
6: เฮ้ย
1: เฮ
6: ้
1: ย
6: เฮ้ย
5: เฮ้ย
8: พวกมีเรื่องอะไรกันอีกเนี่ยลุงสองคนวันวันหาแต่เรื่องแต่ราวเนี่ย
5: ผมบอกตรงนะอันนี้ผมไม่ผิดจริงด้วยไอ้หน่อยครับมันเอาขนมผมมา
1: เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าของใครผมอุตส่าห์หวังดีนั่งเฝ้าให้คอยปัดแมงวันปัดผึ้งกลัวมันจะมาตอมนะเนี่ยไม่ได้หลับได้นอน2วัน2คืนแล้ว
5: โอ้2วัน2คืนไม่ได้นอนมึงตายเลย
8: เฉยๆอย่ามีเรื่องนี่สรุปพวกมึงทะเลาะกันเรื่องทองหยอดนี่มันติดหวานกันขนาดนี้เลยเนี่ย
9: ครับ
8: หืมลังเอาไง
9: เอามาในขังซอยพี่
8: เพราะมึง
5: ครับครับครับ
8: ต้องไปแล้วล่ะ
4: ไปผมก่อนครับ
8: เอา
4: เฮ
8: ้
4: ย
8: พี่กระทันหันเลย
4: ไม่ไหวจริงๆตะคิวกินขาผมส่งคนอื่นไปแทนได้ไหมครับ
8: ได้ดิ
4: เทพ
0: ไป
4: ไป
0: ให้ผมไปขังซอยแทน
4: ใช
5: ่พี่ครับเอาไปแทนได้ใช่ไหมครับ
8: ได้ครับ
5: ก็คือเดี๋ยวให้
4: เฮ้ยอย่าไปไหน
5: อย่าดิ้นอย่าดิ้น
4: เอาไ
5: ปฟ้าน
9: ั่งนั่งเลย
5: นั่งเลยจะเล่นไหมดีๆไม่ชอบกากันใช่ไหม
4: มึงจะทำอะไรกูเนี่ย
8: เดี๋ยวสับสอกกระบอกตาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธออยู่เฉยอยู่นิ่งๆ
4: อะไรของมึงเนี่ย
9: ส่งผมมึงสิ
8: ส่งผมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องด้วย
4: ไอ้หัวกูหัวกู
8: เดี๋ยวเดอะแบ็คคิกเดอะแบ็คคิกเดอะแบ็คคิกอยู่เฉยอยู่เฉย
9: อย่าซีเล็งนะอย่าซีเล็ง
4: อะไรของแม่งวะซีเล็ง
8: อย่าสู้หลิงใช่ไหมฮะอย่ามาซ่าที่นี่คนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูลังเปิดไฟ
4: มึงจะทำอะไรกูนะอุปกรณ์การแสดงอะไรของมึงวะเนี่ย
9: มึง
8: อับดูเนยมาหรือยัง
4: มาแล้ว
8: ถามอะไรตอบได
4: ้ตอบได
8: ้หญิงรู้จัก
4: รู้จัก
8: ชายรู้จัก
4: รู้จัก
8: สวนจตุจักร
4: ไปหาแม่มึงนะ
8: เฮ้ยนี่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ได้แบ
4: บอะไรของมึงเนี่ยสเตสตาร์มึงเนี่ย
8: ปล่อยเลยดีกว่า
4: สวยนะว่าทำไมซอยมัน
8: นี่ไงซอยนี่ไง
4: ซอยผม
8: ซอยผมมึงนี่ไง
4: ซอยได้แต่อย่าโกนนะพักโกนแล้วกูจะเหมือนพระเดี๋ยวกูเป็นข่าว
8: ยังห่วงเป็นข่าวอีก
4: ซอยซอยกูยังมีน้อยอยู่
8: เฮ้ยกับผิดระเบียบนะผิดระเบียบ
4: อย่าทำกู
8: เลย
4: อย
8: ่
4: าโอยอย่าโอย
8: ดิ้นดิ้นมันดิ้น
5: เออ

0: ผมคิวมึงแล้ว
1: อย่าทำเลยผมไปครับไม่
0: ทำตัวไม่ดีเหมือนที
1: ่อย่าทำผมเลยครับ
0: เข้ามานี
1: ่ผมไหวครับพี่ปล่อยผมไปครับ
0: นั่ง
2: นั่งนั่งนั่งรุ่นนี้มึงยังไม่เลิกเกเรอีกนะ
1: ผมไม่ได้เกครับพี่พี่น้องทับหนังสือพิมพ์กันมาหรอครับ
2: ปากร้ายปากเก่งซะด้วยสีเลงเดี๋ยวตบปากแตกนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่ง
1: ครับคือจริงๆผมอะผมก็แก่ขนาดนี้แล้วพี่จะทำอะไรผมเลยนะครับนี่อะไรครับพี
2: ่ก็นี่ไงซอยซอยผมมึงนี
1: ่เดี๋ยวพี่พี่จะมาซอยผมมันทำไมล่ะครับผมก็จะสั้นอยู่เลยเนี่ย
2: อย่างนี้มันยาวแล้วแล้วมันจะซอยเข้าไม่ได้รังแคเต็มหัวเนี่ยแบตเตอรี่กูจะพังไหมเนี่ย
1: รังแคพ่อไอ้โทษครับ
2: จัดปากคอร้อนไร
1: เสียใจผมนะครับชีวิตผมเนี่ยลำบากตั้งแต่เด็กครับที่ผมไปอยู่เนี่ยเพราะว่าลูกหลานมันแย่งกันนะครับคือผมมีลูก2คนอีกคนอยู่เชียงใหม่อีกคนนึงอยู่ระยองพอเราผมหายคนที่ระยองไอ้คนระยองมันก็จะให้ไปอยู่เชียงใหม่พอไปหายเชียงใหม่ไอ้เชียงใหม่มันก็จะให้อยู่ระยองดูสิมันแย่งกันนะพี่
2: เขาไม่ได้แย่งเขาเกี่ยงกัน
3: เขาไม่เอามึง
2: เขาไม่เอามึงอ่ะ
1: คือผมมีคติกับตัวเองว่าผมจะไม่ตัดผมวันพุธแล้วครับพี่
2: วันพุธพ่อนี่วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์พวกกูท้ายเน่าพี่เดี๋ยวแล้วพี่ครับคือผมเป็นคนที่ไม่ก้มหัวให้ใครครับ
2: เฮ้ยนั่งตังใครตกวะไม่ก้มพ่อมึงเนี่ยก้มแล้วเนี่ยก็ต้องก้มเนี่ยมึงจะก้มดีๆไหมเนี่ย
1: ผมก็ร้อนครับพี
2: ่ร้อนเป็นเมาโรงเรียนเลยมึง
1: พี่
0: เฮ้ยปั๊มก่อนปั๊มมันเป็นวะเฮ้ยไอ้ยิงเฮ้ยยิงอยู่ตรงเมาทุ่มเมาไงเมา
2: เนี่ยแม่งยังไม่ทันตายแม่งเน่าแล้วเว้ย
1: พี่ครับช่วยผม
4: สวัสดีครับ
5: สวัสด
6: ี
5: คร
6: ับ สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
4: สวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับเมธาคนดีคนเดิมของทุกๆคนมาแล้วครับ
8: ผมหลุยเป็นพ่อบ้านครับคือผมมาดูแลน้องๆเมธาเขาก็อยู่ในบ้านของผมครับนะฮะก็
4: พี่บังห้องพี่บังห้อง
8: บังเหรอพี่บัง
4: คนอื่นครับที่เห็นข้างหลังก็จะมีไอ้นี่แล้วผมเมธาฟ้าแวบๆครับ
8: บอกเขาด้วยดิไอ้นี่เขาจะรู้ไอ้คนไหนชื่อไอ้นี่ชื่อไอ้นั่นอะไรเงี้ย
4: อ๋อไอ้นี่ชื่อไอ้หลุยครับ
8: พี่สิพ่อบ้าน
4: พี่แนะนำเองเลยพี่แนะนำเลย
8: ผมหลุยครับพ่อบ้านครับ
9: ผมเป้เสียงเป็ดครับ
4: น้ำลายเต็มหัวเลย
10: ผมสั่งหุ่นเส้น
8: สั่งหุ่นเส้นครับสั่งหุ่นเส้น
4: พี่ดีๆนะเดี๋ยวไลฟ์ผมโดนบล็อก
11: พี
4: ่
11: หอย
4: ชื่อมึงนี่เปลืองแบตเตอรี่มากเลยปะโถเอ้ยสวัสดีครับวันนี้พี่ๆจะมาสร้างความบันเทิงสร้างสีสันมอบเสียงเพลงและเสียงหัวเราะด้วยนะครับส่งของขวัญมาได้โอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยแม่ติ๋มเชียงใหม่นี่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอาดพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่บุพันธ์หนองคายแม่ละไม้เมืองแพร่อ้าวไอ้เป้แม่มึงก็มา
9: แม่ขอใจส้มนะ
4: ส้มเน่าวิสวัสดีเจนกครับ
9: สวัสดีเจ
8: นกไหนลูกไหนวะ
4: เจนกวานิดาเฮ้ยทำไมไม่เดินมาดูสดๆล่ะครับแหมดูในไลฟ์เลยนะขอบคุณมาก
8: แหมไปแอบทำไมแหมไปแอบอยู่ในใจพี่ไม่อึดอัดหรอจ๊ะ
4: อุ้ยขอบคุณมากครับส่งดาวัดดอนมาให้อยากฟังเพลงอะไรครับเจนกขอได้เลยนะครับเพลงอะไรก็ได้ที่นุ้ยร้อง
8: ขอจะฟังนุ้ยฟังพี่ร้องก่อนไหม
4: เอาไอ้หลุยออกไปได้ไหมนกว่าร
8: ักหลอกจริงหยอกเล่น
4: กูพูดจริงพี่นกอย่าหยอกกันแรงขนาดนี้นะ
8: แหมเธอที่หยอกนะรักแม่ตัวเอง
4: แต่กูเกลียดมึง
9: อ๋อพี่นกว่าเหรอครับ
4: กูพูดนี่แหละเพื่อนๆหายไปไหนหมดนิมนต์พระมาตั้ง3รูปไม่ใช่
8: พระเพื่อนพี่
4: เขาโกนหัวเอานะครับตามใจเจนกนะครับขอกันมาก็จัดให้ตามคำขอเลยนะครับรุ่นนี้ก็ยังสวยอยู่งั้นจัดเพลงนี้เลยครับ
8: เดี๋ยวจัดเพลงเสร็จเดี๋ยวพี่จัดให้ตังหาอีกทีนึง
4: ปากหวานนะเราเนี้ยนะครับฟังเพลงนี้ครับสวยไม่บรรยะบรรยังครับ

0: ปัญญาบัญญังสวยจริงสวยจังสวยไม่ถูกกามาตาเรือสวยมากสวยไม้สวยอะไรเหลือเฟือสวยไม่แพ้ไม่เผื่อสวยไม่เหลือไว้ให้ใครสวยจริงชมตรูสวยไม่ดูวันพระวันโกนทึกทนเหลือทนสวยจะจนหน้ามันใสว้า
1: แกเป็นอะไร
2: ตุ๊กตุ๊กจะเรียกตุ๊กตุ๊กไปไหน
1: ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กแก
2: โอ้โหเจ๊นกแค่ตุ๊กแกตกใจทำไมไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกตัวเล็กเจอตุ๊กกูไปไม่ตาเหลือกเหรอเดี๋ยวจัดการให้อ
1: ย่าได้กลัว
2: ตุ๊กกูเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยไอ้เวนเอ้ยตัวนี้ใช่ไหม
1: ตัวนี้ไปปล่อย
2: ทีหลังอย่ามาแถวนี้เลยเว้ยเจโนเขากลัวเข้าใจไหม
0: มันบอกว่าไม่
2: ได้ไปว้าโอ้โหเจ็บ
1: หลัง
2: ที่ไหนล่อหัวกูเนี่ย
1: ตุ๊กแก
2: ว้าโอ้ตัวไหนตัวไหนเอาออกจากนี้โอ้โหไปโอ้ยหลังอยู่นี่โอ้ยแม่งเล่นแต่หัวกูออกเอาออกไปดิไปออก
1: จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล
2: ้
1: ว
2: เว้ย
3: อาหารพร้อมแล้วนะครับเชิญคุณลุงคุณตาทานกันให้อร่อยนะครับ
4: ลุงคุณตา
3: ครับผม
4: กูแก่ขนาดนั้นเลยวะเรา
5: เชิญจ้ะ
3: จ้ะขอบคุณจ้ะข้าวค่ะน่ากินที่ไหนครับสีจืดชืดไม่เวิร์กบอกตรงเลยว่าไม่เวิร์ก
4: ไม่มีความเข้มข้น
6: ไม่น่ากิน
7: เฮ้ยไอ้หน่อยอะไรได้ข่าวว่าช่วงนี้ฟิตจะมึงอ
8: ่
7: ะ
8: รถถังฝั่งชนรู้จักป่ะ
7: ไอ้สัตว์ไปชนมาใครมากันชนไม่มีเลย
4: ไอ้ขุย
3: ทานข้าวกันสิครับทานข้าวครับคุณลุง
7: เอานกจะถากข้าวให้ใคร
5: พี่หนุ่ยเขาไม่ค่อยสบายเห็นบ่นว่าเวียนหัวเอาข้าวไปให้เขาซะหน่อย
9: โอ้ยสารเลเสนอหน้าจริงๆอ่ะถ้าแกเอาข้าวไปให้พี่หนุ่ยถ้าพี่หนุ่ยก็เห็นหน้าแกเขาจะกินลงหรือ
5: คิดว่ากินลงนะถ้าไม่มีหน้าอย่างมึงไปด้วยอ่ะ
9: กูไม่สวยหรอวะ
7: เฮ้ยเดี๋ยวนี้มี delivery ด้วย
10: นั่นเลยพี
7: ่โอ้โหแม่งหน้ามันไส้ว่ะกูไม่กินละ
8: เยอะว่าแต่มึงเลยกูก็กินไม่ลง
7: ต้องกินไว
3: ้กินเถอะครับเพื่อสุขภาพของคุณลุงนะครับ
8: กูจะกินหรือไม่กินมันก็ไม่เกี่ยวกับมึงเลยนะไอ้น้อง
3: มันเกี่ยวสิครับคุณลุงผมทำงานตรงนี้ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากดูแลทุกคนให้สุขสบายครับคุณลุงครับ
8: กูใช่ญาติมึงป่ะฮะไอ้น้อง
3: ผมเคยมีปู่มีย่าแล้วไม่ได้ดูแลครับ
8: เหรอ
3: เคยผิด
8: มึงไม่กตัญญูไงไอ้น้อง
3: ผมเคยผิดพลาดอะครับ
8: ผิดพลาดเรื่องอะไรวะไอ้น้อง
3: เคยติดคุกครับ
8: ติดคุก
3: ครับผม
8: คดีอะไรวะไอ้น้อง
3: คดีฆ่าครับ
8: คดีฆ่า
3: ครับผม
8: ค่าแท็กซี่ไม่ได้จ่ายเหมือนที่ตลกเขาเล่นกัน
3: ฆ่าคนครับ
8: เป็นฆ่าใครไว้น้อง
3: ฆ่าตำรวจครับ
8: ฆ่าตำรวจด้วยดีอาจจะเป็นยามก็ได้ไอ้น้องฆ่าตำรวจเรื่องอะไรวะไอ้น้อง
3: ตำรวจมันเรียกผมว่าไอ้น้องครับ
4: จริงๆเหรอครับคุณพี
3: ่จริงครับทานกันเถอะครับ
8: ไม่เรียกเขาไอ้น้องอะ
4: น้องก็โดนคร
7: ับ เฮ้ยแต่กูไม่กินเว้ย
8: กูไม่กิน
3: ทำไมไม่กินกันล่ะครับกินเถอะครับ
7: ไม่กิน
3: กินไหมครับ
8: ไม่กิน
11: เดี๋ยวกูจะนับ1ถึง3
3: ใครไม่แดกกูจะฆ่าแม่งทั้งโรงอาหาร
8: นับเลยนับเลย
11: 1 2 3
8: แดกดิมึงอยากตายกันหรือไง
11: หมดยัง
8: เหลืออีกคำเดียวครับ
4: เฮ้ยหัวกูเป็นแบบนี้
8: เห็นหน้ามึงกูก็ยังจะมาปวดหัวกับมึงอีก
7: แล้วมึงคิดว่ากูอยากจะเจอมึงเหรอฮะไอ้พวกหางแถว
4: ชีวิตประวัติของมึงน่ะมึงน่ะแก่
7: ใช่สิกูว่าแก่แต่กูไม่ได้อยู่เป็นร้อยปีเหมือนมึงนี
4: ่กูไม่ใช่ซากฟอสซิลนะไอ้หนุ่มนี่ถามจริงไอ้แก่เท่าทารกใส่แว่นด้วยบ่งบอกให้รู้ว่าสั้น

0: ามสิใส่แว่นนี่เกี่ยวกับอะไรวะ
1: สายตาเว้ย
0: ใส่แว่นนึงไม่ได้เกี่ยวกับหูเว้ย
1: พี่กูบอกตรงๆนะคนอย่างมึงอะนะถ้าไม่มีหูมึงนี่ปลาไหลชัดๆเลยนะ
0: ปากหู
1: นี่มึงมาทำอะไร
0: กูก็มาตรวจสุขภาพสิ
1: มึงมาผิดห้องวะเนี่ยมึงก็ต้องไปห้องดับจิต
0: อย่ามาปากดีอย่ามาปากดี
2: สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุง
1: หนู
2: ค่ะ
1: อย่าไปไหว้แล้วรวยตัวอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกหนูเป็นพยาบาลเหรอลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ตายแล้วพี่เขาไม่ได้มาหาพยาบาล
2: เอาเขามาหาใครคะ
1: เขามาหายมบาล
0: เดี๋ยวเลือดออกหูซะเลยไอ้เวร
2: วันนี้เนี่ยหนูเนี่ยนะคะจะมาตรวจประจำเดือนค่ะ
1: หนูมีประจำเดือนแล้วมาทำงานทำไมลูก
2: ใช่หนูมีเมนแดงแก่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหมายถึงว่ามาตรวจสุขภาพประจำเดือนให้กับคุณลูกค่ะ
1: โอ
2: เคนะคะพร้อมแล้วมาบอกวัดความดันกันค่ะ
1: ตรวจให้ลุงก่อน
0: ไอ้วัดให้ลุงก่อนไม่รู้ว่าลุงดันสูงหรือดันต่ำ
1: เฮ้ยลุงมาก่อนวัดอะไรวะ
0: วัดกูก่อนดิ
1: วัดกูก่อนด
0: ิกูนั่งข้างในกูมาถึงก่อน
1: วัด
0: ก
1: ู
2: จะเถียงมาหาอะไรแกกะโหลกกะลาอยู่แล้วยังจะมาเถียงกันอยู่นั่นน่ะอีกคนนี่ก็สภาพเหมือนข้อศอกหมาอีกคนนี่กำลังแพ้เต็มหัวสภาพอย่างนี้เมียที่โคราชก็ไม่เอาเมียที่เวียดนามก็ไม่เอาเมียที่ระยองก็ไม่เอาเพราะเอามาปล่อยทิ้งตรงนี
1: ้ก็คือลุง
2: ไม่ต้องพูดลุงอะไรหา
0: อย่าใช้คำว่าทิ้งคำว่าทิ้งมันใช้กับหมาหน
2: ูพี่ก็ไม่บอกว่าปล่อยตัดหางปล่อยวัดน่ะไอ้พวกนี้นี่นั่งเงียบๆถ้าไม่นั่งเงียบๆนะแม่จะจับฉีดยานอนหลับแล้วก็ช็อตไปฟ้าให้นอนหลับกับกูเลยฮะทั้งนี้เดี๋ยวหมอจะมาตรวจแล้วจริงของหมอใจเลยเนี่ยผมเหลือแค่นี้จับถอนจับถอนจับกดน้ำปุ๊บทาแป้งดีๆทอดฟูๆกินไม่ทั้งหัวเลย
1: ระวังนะเพื่อจะทอดมึงแดก
0: กูไม่ใช่นกกระจอก
1: นกกระทาคนไม่พ่อแดกนกกระจอก
0: มี
2: ใครต้องเถียงกันบอกว่าไงพ่อหนูอีกคนมึงไม่ต่างกันเลยไอ้รังแคร์รังแคร์ที่ขุยๆลุยๆอยู่เนี่ยนะคอยดูนะกูจะเอาน้ำมันขี้เลื้อนนะต้องรูดรูดรูดแล้วก็มาขันทาทาทาทา
1: เป็นรังแคร์ไม่ได้เป็นขี้เลื้อนจ้ะ
2: เหมือนเชีย
1: ร์มาตรวจสุขภาพ
2: มาตรวจสุขภาพแล้วไปนั่งทำไมในฝั่งโน้นก็มันที่หมออ ้
0: าว
2: นี่ที่ฝั่งคนไข้อยู่นี
0: ่โอ้ยเฮียนี่พากูทำไมเนี่ย
1: อ้าวกูจะรู้ไหมล่ะกูก็มากับมึงเนี่ย
2: ไป
1: จ้ะ
2: เอาเก้าอี้ไปด้วย
1: เอาตาตา
2: โดนตัวโดนตัวปิวหรอครับ
1: เออ
2: ยังไงเนี่ยฮะ
1: มามาแล้วมาแล้วจ
2: ้ะนั่งนิ่งๆเดี๋ยวหมอมา
1: อีนี่ผัวเขาไม่ให้เอามาหรือไง
0: ดูสภาพมันเหมือนงูเหลือมอิ่มหมาไง
2: กูจะอิ่มมึงด้วยเนี่ย
1: หมอมายังจ้ะ
2: เดี๋ยวแป๊บนึง
0: มันแดกแล้วมันขี้บ้างหรือเปล่า
3: คุณหมอคะเชิญค่ะเชิญด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะเชิญค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
3: เดี๋ยวใส่เสื้อกาวก่อน
5: สวัสดีสวัสดีครับ
4: เจ้าที่แรงนะวันนี้
3: ค่ะเดี๋ยวใส่เสื้อกาวก่อนนะคะ
4: พยาบาล
3: คะ
4: เนี่ยเสื้อกู
3: เฮ้ยอ๋อเสื้อกาวค่ะหมอไม่ใช่เสื้อกู
1: หมอครับห้องพยาบาลนี่สนุกดีนะครับ
6: อย่างนี้แหละครับกระตุ้นอะดรีนาลีนจะได้หลั่งช้าๆ
1: คร
6: ับ
1: หมอลมดีนะ
6: เป็นไงบ้างวันนี้อาการเป็นยังไงไหนเล่าให้หมอฟังซิ
0: หน้ามืดตามัวปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไตพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อยกินอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตด
6: หมอว่าม
0: ีกรดในกระเพาะกระดูกเปราะฟันปวดมีปรวดในลำไส
6: ้
0: เวลาหายใจนี่แม่นเหม็นเช้าเย็นอาเจียนวิงเวียนอยู่เป็นประจำบอกช้ำเป็นแผลขี้รังแคเต็มศีรษะถ่ายอุจจาระไม่ออกต้องหัวเข่าถลอกถลกตกสะเก็ดเป็นเม็ดผื่นคันต้องไข่ดันนี่บวมเป็นมะเร็งที่ปาก
6: เฮ้ยเอาไปดองไป
2: ได้เลยค่ะ
6: ดองลืมไปเลยไม่เป็นอาจารย์ใหญ
0: ่หมอลุงหยอกเล่นเฉย
1: ๆสวัสดีครับหมอครับคือผมมาตรวจสุขภาพครับ
6: หน้าตาก็ดูสดใสนะความจริงอ่ะ
1: ครับก็
6: แต่ของพวกนี้มันแน่นอนไม่ได้หรอก
1: ครับผม
6: แต่ก็ดูผิวคล้ำอยู่นะในดูมือซิ
1: ก็ทำตอนใบรูปก็ทำงานหนักครับ
6: เลือดไม่ค่อยมีอ่ะดูเลือดจางๆอ่ะไหนดูเส้นดิโอ้เอ็นก็ปูดอยู่นะ
1: เอ้าอะไรครับหมอ
6: บางครั้งนะอาการของโรคเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวเราก็รู้เลยว่าเป็นโรคไหม
1: ครับ
6: แต่ก็มันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะ
1: ครับ
6: พื่อความปลอดภัยคุณครับ
5: ครับ
6: มีลูกมีเมียยัง
5: คือเมื่อก่อนก็เคยมีครับเอาตอนนี้โสดครับก็คือลูกหลานก็เลยเอามาไว้ที่นี่ครับ
6: เมียมีผัวใหม่หรือว่าเมียตาย
5: เมียตายครับ
6: โถน่าสงสารไปอยู่บ้านหมอปะ
5: ไปอยู่บ้านหมอทำไมล่ะครับ
6: ก็ผมหมอดูแลได้หมอเป็นหมอ
5: ก็เมีย
2: ไม่ต้องเถียง
6: มีรถขับยัง
5: ไม่มีหรอกครับถ้ามีรถผมคงไม่มาอยู่นี่หรอกครับผมไปขับแท็กซี่แล้วครับ
6: ไปเอากับหมอ
5: ฮะ
6: ไปเอารถที่หมออ
5: ๋อเหรอครับ
6: มีบ้านของตัวเองหรือเช่าเขาอยู
5: ่ไม่มีบ้านครับ
6: ไปเอากับหมอไปเอาบ้านกับหม
5: ออ๋อได้ครับ
6: มีลูกยังเนี่ย
5: ลูกเต่าก็ทิ้งหมดแล้วครับ
6: ตอนนี้ไม่มี
5: ไม่มีครับ
6: เอากับหมอ
5: เอาอะไรของหมอ
6: ไปอยู่กับหมอเดี๋ยวหมอจะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาปกตินะ
5: เดี๋ยวครับ
6: ไปไปไปบ้านหมอเลย
5: เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับบอกผม
6: เดี๋ยวหมอดูแลให
7: ้ลุงลุงลุงไอ้ลุง
6: พนม
8: เมื่อกี้ยังเรียกคุณลุงเลย
6: ดูกำยำแข็งแรงอะเนี่ย
8: ซ่อนรูปเราอะ
6: สั่นทำไมคะนี่สั่นทำไมเนี่ยจับความรู้สึกได้เลยนะว่าสั่น
8: ลุงจะบอกหมอนะว่าตอนนี้กูไม่ได้เป็นอะไรแล้ว
6: สภาพรวมโลกนะเนี่ย
8: ไอ้ลุย
6: ป่วย
8: ไอ้ลุยไอ้ลุย
6: นี
2: ่ค่ะ
6: ทีหลังมีคนไข้เข้ามาน็อกยารอหมอเลยมันจะได้ไม่ดิ้น
2: ก็หมอบอกว่าอยากได้เป็นๆน่ะ
6: ว่าสภาพนี้เหมือนเป็นไหมล่ะ
2: นี่งั้นจะได้ทุบหัว
6: เฮ้ย
8: ผมเสีย
2: แล้วนั่งนั่งก่อนค่ะเมื่อคืนไม่ได้หรือไงเนี่ย
6: มันแกจะหงุดหงิดอย่างนี้เหรอค้าง
8: นี
2: ่อะไรคะ
8: ทำไมเก้าอี้หมอไปอยู่นู่น
2: อ้าวโอ้โหคุณหมอไม่รู้เหรอคะมันไปเองได้ค่ะ
6: เพราะว่าม
2: ันมีขาค่ะ
6: ตลกละไปเอามา
2: ขอโทษค่ะไปค่ะ
6: คุณพิ้วเหลือเกินนะเราเนี่ย
2: ค่ะลุกสิคะคุณหมอ
6: นั่งว่าอยู่ไม่นั่งเมื่อยก้นจัง
2: อีกสองตัวนะคะอยู่ดีเขานั่งมั่วอะไรไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูจะไปช็อตไฟฟ้ามันนี่ค่ะมาเรียบร้อยนะคะพร้อมนะคะ
6: เมื่อไหร่จะเลิกงานเนี่ย
2: คุณหมอครับเพิ่งได้สองคนเองค่ะรีบเลิกไปไหนล่ะเอ๋คนต่อไปเชิญค่ะ
6: อ้าวเชิญนั่งจ้าเจ๊หง
9: หงเฮียอะไรคะคุณหมอวันดีค่ะ
6: ก็ไม่รู้เห็นใส่แมสมาโอ้ยน่าใส่สัก3ชั้นอย่างเดิมเนาะ
2: คุณหมอก็จะไปอำ
9: คุณหมอขา
6: ขา
9: คือ
6: ผ่าเลยไหมจริงๆผ่าคางคกออกจากหน้าได้เลยอันเนี้ย
9: คุณหมอจมูก
6: เลย
9: ขาคุณหมอ
6: เหมือนอยู่นะ
9: คุณหมอเล่นขี้เล่นนะคะคือหนูอะมันเวียนหัวค่ะแล้วก็มันมันเหมือนมีจะอาเจียนด้วยค่ะ
6: อาเจียนตอนกินกลืนหรือคาย
9: คุณหมอคะกินก็ต้องกลืนสิคะ
6: หมอหมายถึงอาหารโภชนาการครบ5หมู่หนูกินครบไหม
9: บางครั้งหนูก็กินแค่หมู่4แค่นั้นเองค่ะหนูก็อิ่ม
6: ไม่ใช่ชาวบ้านฉันหมายถึงอาหารแล้วเวลาไปกินน่ะเขามีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากไหม
9: มีแตงโมค่ะคุณหมอ
6: เวลาไปหมู่บ้านเขาเรียกเราว่า
9: เจ๊
6: หง
9: หมออย่าขย้ำคอขาดเลยสี่เลี่ยนอยู่นะคะเนี่ย
6: อาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไง
9: หนูจะท้องหรือเปล่าหรือว่าถ้าหนูไม่ท้องหนูก็ต้องเป็นมะเร็งในมดลูกหรือซีสต์ในรังไข่ครับ
6: เดี๋ยวไอ้รังอ่ะไม่มั่นใจไอ้ไข่อ่ะมีแน
9: ่หนูเป็นซีสต์ในไข่เหรอครับ
6: ไม่ต้องเอามารวมกัน
9: ก็หมอบอกอ่ะ
6: มาตรวจอะไรเอาดีๆวันนี
9: ้หนูจะมาตรวจภายนอกค่ะ
6: เขามีแต่ตรวจภายใน
9: ก็ภายในหนู
6: มันปิ้นออกมาแล้วหร
9: อหมอหนูซีเรียสนะคะหนูสงสัยค่ะหนูอยากให้ตรวจนะคะเพราะหนู

0: โอเคไหมหายตื่นเต้นไหม
1: หายแล้วครับค่อยๆนะครับ
0: อู
1: ้ลุกพอได้นะ
2: พยาบาล
3: ค่ะ
2: ขออุปกรณ์ให้หมอด้วย
3: ได้ค่ะ
1: ปวดคุณหมอคะเอามาทำอะไรครับ
2: เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ทำความสะอาดครับ
1: เอาแค่ถากๆนะครับไม่ต้องถึงขั้นโค่นนะครับ
2: สบายสบาย
3: คุณหมอคะ
2: ครับ
3: หรือว่าเราจะเผาแทนคะ
2: ไม่ได้
3: ทำไม
2: PM 2.5 มลพิษเยอะ
3: อืมจริงด้วยค่ะเชิญต่อค่ะ
1: คุณหมอมาเบานิดค่ะ
3: แม
4: ่บาดใคร
2: ปากใคร
4: บาดใคร
2: อ๋อบาดไข่หินปูนเยอะมากขออุปกรณ
1: ์อะไรครับหมอ
2: เกียงแซะหินปูนไม่เจ็บหัวเด็กหัวเด็ก
1: ไม่ใช่หัวเด็กครับหัวหนูครับ
2: ว่าแล้วทำไมมันยุ่ย
4: เย็นไข่
2: จะหาใคร
1: เย็นไข่ครับ
2: พยาบาล
3: ค่ะ
2: ขอไฟหน่อย
3: นี่ค่ะ
2: เอาพยาบาลส่องใกล้ๆเลยเอาให้หมอเห็นชัด
1: ๆอุ้ยมาม
2: ีอะไรจ๊ะ
1: ร้อนไข
2: ่ไข่ร้อน
1: ไข่ร้อน
3: เดี๋ยวคุณหมอจะส่องกล้องนะคะเป็นกล้องที่นำเข้าจากต่างประเทศรับรองว่าแพ้เล็
2: กกล้องมาแล
1: ้วกล้องเชียอะไรเนี่ยคุณหมอ
2: มันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นกล้องส่องตัวใหม่สำหรับตรวจภายในโดยเฉพาะ
5: โอ้พระเจ้าท่ามกลางความมืดมิดของหลุมดำกลางแม่น้ำมันแสนลึกตัวอะไรเนี่ยปากมันยาวไม่ต่ำกว่า3 เมตรโอ้พระเจ้าช่วยหลุมคมเขี้ยวของมันแหลมคมเงาวับดูท่าทางแล้วปลามันแข็งแรงของมันคงมีพลังกัดไม่ต่ำกว่า7,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นแน่แท
6: ้โอ้ยมันจะน่ากลัวเหล
5: ือ
6: เก
5: ินชอบสยดสยองมาก
1: เฮ้ยหนูมาตรวจภายในนะคะหนูไม่ได้มาถ่ายสารคดีตัดไตไส้พุงอ่ะกูจะหายไปรอดหมดแล้วมั้งลิซี่ดวงแตกกระเจิงหมดเลย
2: หมอเองนะ
1: อ
2: ้
1: าวกล้วยกล้วยมา
2: เหรอโ
7: หแหมโอ้ยโอ้โหคืออีคู่ใจแหมโยกหน่อยเนาะนั่งสบาย
8: มันจะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้หน่อย
7: ทำไมมึงเนี่ย
8: อะไร
7: นี่มันที่กู
8: มึงเขียนชื่อไว้เหรอนี่มันที่กู
7: เฮ้ยไอ้หน่อยมึงอ่ะเป็นคนที่ชอบโมเมมากตรงนี้กูนั่งเป็นประจำกูนี่หลับฝันดีตลอดเลย
8: กูนั่งมาก่อนมึงอีก
7: กูนั่งมาก่อน
8: กูนั่งมาก่อน
7: เฮ้ยกูบอกแล้วนะเก้าอี้ข้าใครอย่าแตะ
8: ก็ลองแตะดิเก้าอี้ตัวนี้นะถ้าใครนั่งนะเจ็บทุกราย
7: เฮ้ยมึงก็ดีตาปากไอ้หน่อยเก้าอี้นี่มันจะเจ็บตรงไหนวะ
8: มึงก็ลองดูดิ
7: เฮ้ยไอ้เป้
9: ครับ
7: ไปนั่งดิดูซิว่ามันจะเจ็บสักแค่ไหนเชียววะ
9: ได้พี่ถือดูเอ้ย
7: เป็นไงโยกด้วยโยกด้วย
8: ไม่เห็นเจ็บเลยพี่โอ้โ
7: หเฮ้ยเป็นไงเป้
9: เจ็บไม่เท่าไหร่พี
7: ่ทำไม
9: มีแสบด้วย
7: แค่นี้นะว่าไอ้นอย
8: ทำไม
7: ไหนมึงบอกก็โต๊ะมึงนั่งแล้วมันเจ็บปวดรวดแล้วนั่งไม่ได้ไง
8: ก็ลองดูอีกได้นี
7: ่โอ้อย่างนี้ต้องส่งทีเด็กกูไปละเฮ้ยไป
8: โอ้ยกูอะกูอะกูอะกู
7: ฮะ
8: อีพงอาปลาระบาลนี่
7: อะไร
8: แต่มองกุยจอเตี้ยมาอะไรนะเปรี้ยเลยไปยิ่งยับจะนับเลย
7: โอ้ยไอ้เหี้ยกูเหลือมึงเนี่ย
8: ยังไง
7: เฮ้ยไอ้หน่อยมึงทำเกินไปละ
8: อย่าให้ไม่ได้เฮ้ยหยุดมึงไงวะพี่หยุด
10: หยุดอยู่ด้วยกันแท้ๆทะเลาะกันทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจพี่เลยเอางี้ดีกว่าหน่อยพี่ก็โตแล้วผมดูตลอดเลยอ่ะดูพี่อะไรเนี่ยแย่งกันให้เก้าอี้ตัวเดียวเนี่ย
7: เฮ้ย
10: ฮะ
7: ดูเก้าอี้เนี่ยพี่นั่งมาก่อนนะเว้ย
8: อุ้ยกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอ
10: พี่ก็น่าจะให้เกียรติกันบ้างใครมาก่อนก็ได้นั่งก่อนแล้วก็ผัดกันนั่งก็ได้แล้วเก้าอี้เนี่ยในบ้านบางครูเนี่ยก็มีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเฉพาะเจาะจงเลือกตัวนี
8: ้ตัวนี้มันนั่งแล้วมันสบายไงหนุ่ย
10: สบายยังไงพี
8: ่โอ้โหมันหลับฝันดีเลยโยกไป
10: ไหนลองนั่งให้ดูสิ เอาอย่างนี้แค่เก้าอี้ตัวเดียวแล้วมันมี

0: ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่สามัคคีกันนะให้มันเกิดความสามัคคีกันแข่งเกมกันไหมใครชนะจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นประจำเลยโอเคไหม
1: โอเค
2: ตกลง
1: ตกลง
0: นัดจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนี่คือเกมการแข่งขันบอกใบ้ทายคำเพื่อชิงเก้าอี้ของพ่อบ้านใครชนะจะได้นั่งเก้าอี้ซึ่งมีตัวเดียวเท่านั้นไม่รู้มันจะแยกกันหาพ่อหาแม่มันเหรอแต่เขาก็อยากได้ไว้ครอบครองนี่คือศักดิ์ศรีของพ่อบ้านฝั่งขวาผมนี่ครับคือบ้านของพี่หลุยครับเย้ฝั่งซ้ายของผมไม่น้อยหน้ากันครับบ้านของพี่หน่อยครับและเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วผมได้ไปกราบเรียนเชิญพยาบาลแป้งครับอีกท่านหนึ่งนะครับน้องแยมเลขาครับช่วยมาเป็นพยาน
1: คุณพิธีกรคุณจะตลกสิครับผมกำลังเครียดกันอยู
0: ่อภัยจะเป็นก็เป็นไม่เอา
3: โอ้ยมีอะไรใจด้วย
4: เป็นสักขีสักข
0: ีเดี๋ยวกลัวจะเครียดกันช่วยเป็นสักขีพยานในครั้งนี้เอาละครับในเมื่อสองบ้านพร้อมแล้วจะเริ่มเลยนะฮะ
3: ครับผม
0: แล้วคุณหลุยจะส่งใครมาใบ้ส่งใครมาทายครับ
1: โอ้โหสภาพของมันเนี่ยแก่ๆทั้งนั้นมีทั้งโง่เป็นทั้งแก่ทั้งติงตองทั้งปัญญาอ่อน
3: โอ้ยฉลาดตายไล่ควายป่า
0: โอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะ
1: ใช่
0: ไหมนี่ขนาดยังไม่แข่งกูยังทะเลาะกันเลยเนี่ยเอางี้เป่ายิงฉุบกันเลยใครชนะได้เล่นก่อน
1: อย่าป้องเดียวฮะกูชนะ
3: เฮ้ยจะแข่งอย่างเงี้ยเราต้องเอาระดับปริญญาไปสู้เขาละเฮ้ยมึงมึงเป็นคนใบ้มึง
0: เป็นคนใบ
3: ้เออมึงคนใบ
0: ้ครับ
3: โอเค
0: แล้วเขาเป็นคนใบ้แล้วคนนี้เป็น
3: คนบ้าคร
0: ับอุ้ยอย่าไปบูลลี่เขาดิคุณหลุย
1: อ้าวคุณถามเขาเอง
0: คุณอ่ะเดินละแคร่ล่วงทั่วบ้านผมยังไม่อำเลย
1: เฮ้ยนุ้ย
0: โอ้พี่หลุยผมก็หยอกอยากให้พี่มีรอยยิ้มพี่สัง
1: ผมจะใบ้ให้เขา
0: แล้วเปิ้ลบางบัวทองจะเป็นคนทายโอเคนะครับพร้อมนะครับ
3: มันจะทายถูกหรอวะ
0: เราจะมีเวลาให้ทีมแรกนะฮะทายถึง16ชั่วโมง
3: โอ้ยนานไป
0: อะไร16นาที
1: เออโอ้ยอะไรก็เยอะไป
0: 16วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม
1: ลูกอะไรมันกลมๆลูกเขียวลูกอะไรจะกว่า
0: เฮ้ยเองได้ครับบ้านพี่หลุยนำไป1คะแนนเชิญเลยครับปรบมือให้กับบ้านพี่หลุยเลยครับต่อไปนะฮะบ้านพี่หน่อยครับส่งตัวแทนมาครับ
4: เอาไง
0: ด
4: ีพี่
0: ใครจะใบ้ใครจะทายเชิญครับ
3: เทพไป
0: พี่เทพจะเป็นคน
1: ผมเป็นคนทายครับ
0: พี่หน่อยเป็น
3: คนใบ
0: ้คนใบ้นะครับสู้เขาให้ได้นะครับ
3: ครับผม
1: อ๋อคุณจะเป็นคนตายเหรอครับ
3: เฮ้คนตายคนตายปากดีๆปากดี
0: ๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อมฮะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคำที่หนึ่งของคู่ที่สองเริ่มครับ
3: ที่คนชอบไปเที่ยวกันต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัดใช่ไหม
3: ใช
1: ่ทะเล
3: ไม่ใช่ทะเล
1: ไม่ใช่ทะเลก็ต้องเป็นใกล้ๆทะเล
3: ไม่ใช่ใกล้ๆทะเลเอางี้ตามร้านต้มตำมีขาย
1: เอ้ยซุปหน่อไม้
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆแล้ว
1: อมเอียง
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ต้มอึ่ง
3: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ปากเป็ด
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไปพี่หน่อยไป
3: คนรุ่นคู่แข่งลาบ
1: คู่แข่งลาบลาบ11
3: ของกินได้อ่ะ
1: ของกินได้
3: ใช่ใช
1: ่ห่อหมก
3: โอ้โหไม่ใช่ห่อหมก
1: ก็อยู่ในร้านต้มตำไหม
3: โอ้โห
1: ปากเป็ด
3: ไม่ใช่ปากเป็ด
0: เสียใจด้วยนะฮะคำแรกไม่ถูกครับ
3: คำง่ายๆดูนี่ดูนี่นี่นี่อะไรเนี่ยดูดิ
0: น้ำตกครับ
1: คำว่าน้ำตกมึงก็บอกว่าเจ็ดสาวน้อยกูก็รู้เลยว่าน้ำตก
3: เดี๋ยวมึงก็บอกว่าผู้หญิงอีก
0: พี่หลุยครับส่งตัวแทนมาให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยครับผมเองพ
3: ี่ผมจะเอาคนฉลาดไปอีกแล้ว
0: คุณเป้เสียงเป็ด
3: ถ้าเป็นคนใบ้เดี๋ยวผมจะเป็นคนทาย
0: เชิญเลยครับ
3: โอเคครับ
0: พร้อมนะครับ
3: เพราะผมเป็นลูกพี่ผมฉลาดอยู่แล้ว
0: ได้เลยครับผม
3: โอเค
0: คำใบ้ชุดที่2ของคู่ที่2ครับเริ่มครับ
3: อ่ะเริ่ม
5: อะไรอะไรอะไรอ่ะ
1: อะไรจะมาพูดป่ะพี่มึงมัวแต่อะไรอะไรอะไรอะไรมา
5: ไม่ออกมาอะไรอยู่ในวัด
1: อะไรอยู่วัดหมา
5: ไม่ใช่หมา
1: ไม่ใช่หมา
5: เหลืองเหลือง
1: เหลืองเหลือง
5: ขี้ขี้พ่อพี่
1: อะไรอ่ะ
5: เหลืองเหลืองหัวแหลมแหลม
0: ขี้ไม่ใช่ไม่ใช่
5: เสียอันนี้อยู่ในกุฏิอยู่ในกุฏิ
1: ถังสังฆทาน
5: พูดได
1: ้อยู่ในกุฏิพูดอ่ะ

0: อมอเตอร์ไซค์มีล้อ
1: ใช่มีอะไรอีก
0: มีถังน้ำมัน
1: ใช่อะไรอีกอ่ะ
0: มีช้อยเสีย
1: อีกหนึ่งพี่แกเดิน
0: หัวเทียน
1: มีอะไรอีกไม่ใช่
0: มีแต่
1: ไม่ใช่
0: พวกกันนะ
1: โอ้โห
2: หมดครับนี่ครับ
0: ทำอะไร
2: พระเครื่องครับ
0: หวยควายเอ้ยพระเครื่องมึงไม่ต้องใบอะไรเยอะเลยมึงบอกพันทิศที่เซียนเขาไปเดินกันน่ะ
3: เดี๋ยวมึงก็ตอบบันไดเลื่อน
2: ทางฝั่งบ้านพี่หน่อยมีสิทธิ์แก้ตัวอีกหนึ่งชุดนะครับเพราะฉะนั้นเชิญบ้านพี่หลุยตรงนี้เลยครับ
4: โอ้โห
2: นะครับพี่หน่อยครับจะส่งใครมาครับ
5: นี่แอนนาเลย
2: จะใบหรือจะทายครับ
5: ให้เขาทาย
2: พี่แอนนาทายนะครับ
5: ครับผม
2: เจ๊กนั่งนี่นะ
5: เดี๋ยวผมใบเอง
2: ฮะพี่หน่อยเหรอฮ
5: ะ
2: โอ้ยลงมือเองเลยเหรอพี
5: ่เอาต้องเอาชนะมันให้ได
2: ้พร้อมไหมครับทำใบพร้อมไหมครับ
5: พร้อมพร้อมฮะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว
5: ครับ
2: เริ่มครับ
1: อาหารทะเลอาหารทะเล
0: กุ้ง
1: ไข่กุ้ง
0: หอย
1: หอยถูกแล้วหอยถูกคำแรกแล้วหอยอะไร
0: หอยโคง
1: นี่ไม่ใช่หอยโคง
5: เกือบแล้วเกือบถูกแล้ว
1: หอยอะไรหอยอะไร
0: หอยเชอรี
1: ่นี่ไม่ใช่หอยเชอรี่หอยอะไรที่เขาเอาไปลวกอ่ะ
0: หอยลาย
1: ไม่
0: หอยแ
1: คร
0: ง
2: เก
0: ่
2: งมากเลยถ้าอย่างนี้เสมอเอาเด็กลุกเลยครับเพราะฉะนั้น
0: ข้อตัดสินเลย
2: พ่อบ้านกับพ่อบ้านเจอกันครับนี่ถึงยุติธรรมที่สุดครับ
5: ได
2: ้โอเคนะฮะไปเลือกมาหนึ่งคำนะฮะให้คุณหลุยทาย
5: เลือกมา
2: พร้อมนะครับพ่อบ้านกับพ่อบ้านเจอกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: สันดานมึงอ่ะสันดานมึง
5: คนดี
1: เวลามึงกลับบ้านดึกๆอ่ะเมียมึงเรียกมึงว่าอะไรที่รักไม่ใช่ที่รักนี่คำแบบไม่สุภาพอ
5: ่
1: ะ
5: อ๋อไม่สุภาพเหรอคุณพ
1: ่
5: อ
1: เร็วกว่าคุณพ
5: ่อพ่อตาย
1: ไม่ใช่พ่อตาย
5: เธอ
1: ด่าไม่ใช่คำด่าแต่ว่าพยางเดียว
5: ไอ้หน้าฝี
1: พยางเดียว
5: พยางเดียวเหรอ
1: คล้ายๆสัตว์เนี่ยไอ้นกอันนี้มึงแกล้งตอบไปเนี่ยขับรถตานหน้าแล้วมันเดินแอบ
5: อา
1: ดอย
5: ่
1: างเงี้ยนะเดินได้ทัน
5: อ๋อตัวเงินตัวทอง
1: อีกอย่างนึงโว้ยเฮีย
2: เฮ้ยเรื่องอย่างถูกครับถูกแล้วครับ
1: เฮ้ยคุณชนะ
2: เฮียถูกครับ
0: ถูก
2: ต่อไปพี่หน่อยมั้งครับ
5: เอาเฮียไปเอาเฮียไป
2: ต่อไปครับพี่หลุยจะใบแล้วพี่หน่อยจะทายนะครับ
5: ครับ
2: พร้อมนะครับตอนนี้พี่หลุยนำอยู่นะครับ
5: ครับผม
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: คนตายไปไหน
5: ไปวัด
1: ไปไหนต่อ
5: ไปวัดแล้วก็ไปเผา
1: เป็นวิญญาณแล้วไปไหนไปไหน
5: เป็นวิญญาณแล้วก็ทำความดีก็ขึ้นสวรรค์
0: นิสัยอย่างมึงสันดานอย่างมึงอ่ะหน้าอย่างมึงที่หลอกลูกหลอกเมียคือมึงชั่วคือมึงอ่ะเป็นคนที่แบบชั่วตั้งแต่เด็กไม่เคยทำความดี
5: อันนี้หลอกดาโ
2: ก้เขาไม่อยู่
5: เขาไม่เหรอ
0: ตรงข้างกับสวรรค์ของมึงเป็นอะไร
1: น้ำพริก
0: น้ำพริก
2: เฮ้ยหมดเวลาครับ
0: จะถูกดูแล้ว
2: พี่หน่อยครับนรกครับ
0: ผมไม่รู้จักจริงนะ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะบ้านพี่หลุยเป็นผู้ชนะ

0: ้ยเฮ้ยเฮ้ยนุ้ยนุ้ย
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเองคิดสั้นอย่างนี้วะพี่ดูแลเองไม่ดีหรือไงวะคนเรานะเว้ยมันต้องรักตัวเองแม้แต่สุนัขมันยังรักหมาเองเป็นคนแท้ๆทำไมไม่รักมนุษย์เองทำอะไรเนี่ยเองคิดยังไงอะถึงจะฆ่าตัวตายเนี่ยเฮ้ยพี่ขอร้องนะมีอะไรบอกพี่ได้พี่ช่วยเหลือเองได้ทุกอย่างนุ้ย
2: เดี๋ยวพี่ดุ๋ยใจเย็น
1: ๆอะไร
2: ใครจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เองนะเนี่ยเอาเชือกเนี่ยผูกกับต้นไม้เองคิดจะแขวนคอตายใช่ไหมเนี่ย
2: โอ้ยจะบ้าเหรอพี่ผมเอาเชือกมานี่จะหามุมสงบผูกเปนอน
1: เอ้าเองไม่ได้ฆ่าตัวตายอ่ะ
2: ใครจะไปฆ่าตัวตายเหรอพี
1: ่เอ้าครับพี่ไม่รู้เห็นเองครับพักหลังนี่เองแบบดูซึมๆยังไงเองมีเรื่องในใจอะไรเองบอกพี่สิวะ
2: คิดถึงลูกแค่นั้นเองครับพี่
1: อ้าวเองยังมีลูกอีกเหร
2: อผมไม่ได้บอกพี
1: ่แล้วทำไมเองไม่ไปอยู่กับลูกกับเต้าวะเองมาอยู่ทำไมที่นี
2: ่คือลูกชายผมน่ารักมากเลยลูกชายของพ่อโตเร็วๆนะลูกนะโอ้ชัย120แล้วนะลูกมันเร็วไปแล้ว
3: ไม่เป็นไรหรอกพ่อผมชนคนตายแล้วพ่อ
2: ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
3: พ่อทำนี้ทำไมอะพ่อ

0: พ่อจะมาอยู่ด้วยนะ
1: เอ้าพ่อเธอออกจากคุกแล้วเหร
0: ออืม
1: วันๆเนี่ยก็แดกแต่มาม่าลูกก็ไม่มีจะแดกแล้วจะเอาพ่อมาอีกเหรอเนี่ย
0: นั่นพ่อกูนะนุ
1: ชแล้วกูเป็นอะไรอ่ะกูเป็นเมียมึงนะ
0: เมียแล้วไงล่ะนั่นพ่อกูอ่ะ
1: พ่อมึงอ่ะมึงก็ไม่อยู่กับพ่อมึงเลย
2: คือไม่เป็นไรหรอกพี่ผมไม่อยากไปรบกวนเขามีภาระเยอะพี่
3: อ่ะนะเอาไม่เป็นไรคนเรามันต่างความคิดไว้ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วพี่ก็ต้องดูแลพี่บอกแล้วไงพี่จะดูแลนุ้ยเป็นอย่างดีนี่มาผูกเปทำไมฮะนุ้ยตัวยังกระควายอย่างเงี้ยแล้วนี่ต้นไม้มันก็เก่าแล้วก็หักมาพอดีหล่นลงมาหลังหักเป็นอัมพาตทีนี้ใครจะดูแลพี่ดูแลไม่ไหวนะเว้ยนี่ๆไม่ต้องเลย
2: พี่ไม่เป็นไร
3: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไอ้นี่ทิ้งไปเลยสำหรับนุ้ยพี่เตรียมมาให้นุ้ยโดยเฉพาะเฮ้ยแอปเปิ้ลมาอันนี้มันดีกว่าเปรย์เยอะแยะมาหนุ้ยหนุ้ย
2: อะไรอ่ะพี
3: ่นี่เปรย์ยังไงหนุ้ย
2: ทำมาทำไมอ่ะ
3: เอ้ามาให้หนุ้ยนอนไง
2: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวไปใช้เถอะ
3: ไอ้หนุ้ยลองนอนดูลองเอามามาไอ้เปิดไปทางนู้น
4: นอน
3: ไอ้เปิดไปทางนู้นไอ้เปิดไปทางนู้นลองป้าบเฮ้ยมันสบายแอ้นอนไปเลยโอ้ยดีกว่าเปรย์เยอะแยะเลยจะนอนยัง
2: แต่ก็ดีมันไม่ถนัดนะพี
3: ่อย่านอนไปก่อนเดี๋ยวมันก็ชินไปเองเปิ้ลกล่อมเสียงเพลงให้นุ้ยได้หลับแบบสบายๆ5 4 3 2เริ่ม

0: อนเพลง
1: พี่ฮะพี่เดี๋ยวผมลืมตาแล้วให้เขาหยุดร้องได้ไหม
2: ว้าว
3: ใจ
4: ไม่ได้ไปพร้อมกันนะ
3: ดึงข้าวออกขวา
1: ลูกพี
0: ่โทษไม่ได้เจตนา
4: ไม่เป็นไรฉันไม่ถนัดทางนี
3: ้โอเค
0: ตั้งใจตั้งใจ
5: ใจเย็นนะ
1: หนูนก
3: ซ้าย
5: ปาก
3: ขวาดึ
4: งเข้า
3: ซ้าย
5: ครับ
1: อีกแล้ว
4: ตกลงถนัดทางไหนเนี่ย
0: สองด้านเลย
4: ถามจริงเหรอด้านนู้นกับด้านนี้ด้านไหนดีกว่ากัน
3: เหลวทั้งสองด้าน
4: ไอ้ก๋อง
5: ความรักกันหนู
0: สองคนก็มาเป็นกอขอคออยู่นั่น
5: ความรักมันต้องให้ไปตามธรรมชาติอย่าไปรีบด่วนพี
3: ่ลูกพี่เป็นคนใจร้อนบอกตรงอยากได้หิว
4: มีกินข้าวกันไหมล่ะหิวอ่ะ
3: ข้าวอิ่มแล้วหิวอย่างอื่น
4: หิวอะไรนมหวานเหรอ
3: ไม่ใช่
4: ไปกินอยากกินอะไรอ่ะ
3: อยากกินอาหารทะเลอ่ะ
4: อาหารทะเลอากุ้งเหรอ
3: กุ้งไม่ใช่
4: ไอ้ชิปู
3: ไม่ใช่
4: ไอ้อยากกินอะไรอ่ะ
3: หอยเอาตัวใหญ่
4: ๆพอดีฉันมีหอยชักตีนอยู่เอาไหม
3: โอ้โหเดี๋ยวปากแตก
4: ทำไมอ่ะ
3: หอยมันชักตีนนี่ฮะ
4: แล้วก็ชักเด็ดออกไปก่อน
0: เฮ้อากาศร้อนๆอย่างนี้นี่ซื้อแล้วช่องมาฝากนี่เอามาพิเศษสำหรับนุ้ยเลยเดี๋ยวจะหาว่ามาอยู่กับพี่ไปดูแล
1: ขอบคุณมากพี่หลุยขอบคุณมาก
0: มากินกัน
1: น่าทานมากเลยพี่แต่งไทย
0: ตอนนี้เราท้องเจ้าดังเลยเนี่ย
1: เป็นคนมากกะติ
0: เย็นฝัน
5: มึงดูสินะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจพวกเราแล้วเอ๊ะก็นุ้ยอะไรก็นุ้ย
0: ทำมันต้องดูแลกันอย่างดีเหมือนพี่เหมือนน้อง
1: ขอบคุณมากพี่
0: เว้ยนุ้ยพอกินมั้ยเนี่ย
6: กูทนดูภาพนี้ไม่ได้แล้วไปดีกว่าปะไปเว้ย
5: ไปเว้ย
0: ลองนี้อ่ะเอาพี่ไปเติม
1: เอา
0: พี่ไปเติมพี่ไปเติม
1: พอแล้วแค่นี้เยอะแล้ว
0: เอ้ยนะกินเยอะของมันหวานกินดินุ้ย
1: เมื่อกี้น้ำแข็ง
0: อ๋อมันเย็นฟันพี่ก็เลยเอาใส่ไป
1: แต่มันปนอยู่ถ้วยผมแล้วพี
0: ่เอ้ยก็กินไปเถอะนุ้ยรังเกียจพี่เหร
1: อผมไม่ได้รังเกียจอะแต่มันขยักขยั่งอะพี่มันอมไปแล้วมันบ้วนออกมา
0: โอ้หนุ้ยแค่นี้กินไม่ได้
1: ผมอิ่มแล้วพี่วันนี้ผมไม่อยากกินของหวานเดี๋ยวต้องไปหาหมอตรวจเบาหวานอีกพี
0: ่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่กินเอง
1: จ้
0: าโอเคลาบปากหนุ้ยจะอาบน้ำหน่อยพี่ไปอาบน้ำให
1: ้เฮ้ยไม่ต้องพี่เดี๋ยวผมอาบเองได้
0: จะหาว่าพี่ไม่ดูแล

0: ้ย
1: ไม่เป็นไรพี่หลุยดูแลผมแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วพี
0: ่โอเคโอเคโอเค
1: เอาเลยพี่ตามสบาย
2: เมื่อไหร่จะมานะนัดไม่เป็นนัดเลย
3: อ๋อพี่หน่อยอุ้ยมาก่อนฉันอีกนะทำไมพี่มาแต่เช้าขนาดนี้
2: ไม่ใช่มาแต่เช้าพี่ยังไม่ได้นอน
3: เอ้าทำอะไรอยู
2: ่ดูดเยอะ
3: ดูดอะไร
2: ดูดดื่มดูดดื่มแห่งความรัก
3: ไม่รู้ว่าจะเจอกันใช่ไหมล่ะ
2: ก็คิดถึงไงโอ้ขนาดมาช้าแค่8วิใจจะขาด
3: ปากหวานจริงเลยพี่
2: อ่ะหนมนะ
3: หนมกินได้เลยเหรอหนมนะ
2: หนมนะกินได้เลย
3: ก็ทำไมเปียกๆพี่อมมาแล้ววะเนี่ย
2: อมอะไรล่ะพี่ไม่มีกันสาดพี่พูดไปน้ำลายมันก็ลงไปนะ
3: ว่านิ่มๆนุ่มๆ
2: อาจารย์นี่ทายสิอะไรเอ่ย
3: กระปุกแดง
2: ดูดูดูดูดู
3: โอ้ยไหลหลุดมาเลย
2: สร้อยทองมีทับทิมมาด้วย
3: โอ้ยมีทับทิมด้วย
2: นี่ทับทิมของแท้
3: แล้วทองอ
2: ่
3: ะ
2: แท้ไง
3: แท้เลยเหรอ
2: ใช่
3: เกรงจังเลยอ่ะ
2: โอ้ยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ
3: เกรงว่าจะเป็นทองปลอม
2: นี่ที่จะขอก็เขียนไว้นี่
3: เขียนว่า
2: โปรดระวังของจริงยอกยอกยอก
3: พี่มีกี้เล่นจริงๆเลย
2: นกให้นกจุกมือทีได้ปะเหี่ยวยันเล็บน่ารัก
3: สเปคนี้ใช่ไหมล่ะพี
2: ่พี่จะมีความสุข
3: หนวดทิ่มอ่ะ
2: หนวดทิ่มยังเสียวขนาดนี้ถ้าอย่างอื่นทิ่มจะเสียวขนาดไหนพี่ไปก่อนนะจ๊ะ
3: มีทองให้ใส่ด้วย
4: น้องนก
3: ว่ายังไงพี่สัง
4: พี่มีงานให้ทำ
3: ให้ฉันทำอะไรจ๊ะ
4: ไปหลอกผู้ชายให้หลงรัก
3: ให้ฉันไปหลอกใครล่ะ
4: หลอกไอ้หน่อยไง
3: พี่หน่อย
4: ให้มันหลงรักแล้วก็ไปหักอกมันให้มันผิดหวังมากๆให้มันเสียใจมันร้องไห้ถ้างานนี้สำเร็จเอาไปเลย300
3: น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะ
4: 350
3: คิดได้แค่นี้เหรอตังค์อ่ะ
4: งั้นเอาไปเลย500
3: ไม่เอา
4: 1,200
3: ทำไมมันขึ้นราคาขยักขย่อนอย่างเงี้ยไปให้มันกระโดดไปให้มันสูงสูงกว่านี้ได้ไ
4: หม 5,000 อ่ะ 10,000 อ่ะ
3: ให้มัน
4: 15,000
3: แล้ว
4: 20,000 25,000 30,000
5: เดี๋ยวไอ้สังมึงเอาตังค์จากไหนให้เขาเนี่ย
4: เออเว้ยนั่นน่ะสิงั้นเอาไปหมื่นเดียว
3: สรุปจบที่หมื่นนึง
4: จบที่หมื่นละกัน
3: แล้วแผนการเป็นไง
4: ทำให้พังแล้ว
5: ลุกเลย
3: ห
5: นี
6: หนีหนี
5: เขาจะเล่าให้ฟัง
3: แก๊งโหดจริงเลย
4: วะ
6: 15,000พอไหมร้องไห้เสียใจไม่หน่อยอ่ะกูไม่รู้จะกูจะเลือกใครอ่ะกูนั่งเขียนไปเลย
5: นกอย่าเอาแผนนี้เนี่ยไปบอกใครนะ
3: จะไปบอกใครมันเล่ามายังไม่รู้เรื่องเลย
2: สามแถวเว้ยสามแถวดึงป๊อกแปด
4: ป๊อกแปดบ้าเลยลูกพี่
2: อะไรอ่ะ
4: นี่มันไพ่ดูดวงไม่ใช่ไพ่เล่นอย่างนั้น
1: เอาดีๆสับดีๆเลยเดี๋ยวก่อนสับอธิษฐานจริงๆจังๆเลย
4: เอาจริงๆเลยนะ
2: ขอให้ข้าพเจ้าสมหวังทุกประการคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินขอให้เงินมากองคิดทองขอให้ทองเต็มบ้านคิดอะไรขอให้ได้อะไรอะไรคือน้องนกคิดถึงน้องนกก็ต้องได้น้องนก
4: อันนี้เกี่ยวกับความรักนะ
2: เอาเร็ว
4: ลูกพี่ลูกพี
1: ่สามใบนะ
4: หยิบไปสามใบ
2: โอเคเอานี่ก่อนเลยเอานี่แล้วก็เอานี่สามใบเอาขอให้โชคดีนะขอให้สมหวังเอาดูให้พี่เลย
4: โอ้โหพี่ถ้าเกี่ยวกับความรักนะลูกพี่จะมีอุปสรรคความรักของพี่จะไม่สำเร็จ
1: มาดูใบที่สอง
4: โอ้โหพี่หนักหนาสาหัสเลยครับ
1: ยังไง
4: ไพ่ใบนี้บ่งบอกมาว่าถ้าพี่ยังหลงรักผู้หญิงคนนี้อยู่พี่จะต้องอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งภาษาดันสัญญา
2: โอ้
4: ไอ้นั้นอกหักซ้ำสองอันนี้หักปนละเอียดปี้ปนไปหมดถึงขนาดชิดสั้นชิดมากฆ่าตัวตาย
1: เฮ้ยอะไรวะสองใบไม่มีดีเลยเหรอ
4: ไม่ดีลูกพี
1: ่ดูใบที่สาม

0: เฮ้ย
1: เป็นไง
0: ลูกพี่ไพ่เลิฟเวอร์เลิฟเวอร์คือที่สุดของความรักไม่ว่าพี่จะรักใครพี่จะสมหวังตลอดกาลสุดยอดใบนี้เป็นใบตัดสินแล้วทำไมพี่ไม่หยิบใบนี้มาก่อนวะจะได้จบเร็ว
2: ๆโอ้ยใบนี้มันอยู่ทีหลังฮะเฮ้ยความรักจะสมหวังเหรอ
0: ถูกต้อง
2: ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วเทพ
0: ครับพี่หน่อย
2: มึงไปเตรียมดอกไม้ช่อใหญ่ๆให้กูกูจะไปมอบให้น้องนก
0: พี่จะเอาราคาเท่าไหร
2: ่มันมีราคาเท่าไหร่บ้างวะ
0: เริ่มจาก500ถึง 1,000 แปะชื่อพี่ด้วยไหม
2: แปะชื่อเขาก็จะได้รู้ว่าเป็นฉัน
0: ใช่
2: น้องนกจะได้รู้
0: ใช่แต่เอาจริงๆแล้วสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยส่งดอกไม้กันแล้วนะส่วนมากเขาไปเขาก็จะวกผ้าม่านพัดลมเสร็จงานแล้วก็จะได้ถวายวัด
2: เองหมายถึงอะไรเนี่ย
0: พวงหรีดงานศพ
2: เฮ้ยเอาไปให้ป้ามึงไงหมายถึงช่อดอกไม้อะที่จะมอบให้น้องนกวันวาเลนไทน์
0: จัดเลยลูกพี
2: ่
0: งั้น
2: จัดให้ลูกพี่นะน้องนกต้องตกเป็นของกูแน่โอ้ปฏิกิดกิดกิด
3: แฮปปี้วาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นะครับเพื่อบรรยากาศไม่ให้เหงาเราอยากโลทำไมไม่เปิดแอคโคโอ้โหช่างไฟเสร็จเลยแบบนี้เสียหมดแอคโคไม่มี
4: โอ้สร้างบรรยากาศให้มันกล้อง
3: เ
4: ดี๋ยวผมทำให้ครับ
3: สวัสดีครับ
4: จ้าจ้าจ้าครับก่อนเดี๋ยวโทษทีครับ
3: โอ้ยดูตลกเยอะเราเนี่ยนะ
4: ชอบตลกครับ
5: น
4: ่
5: ารักจ
3: ริ
5: งเลย
3: สวัสดีครับ
4: ครับครับครับครับครับ
3: ท่านผู้มีเกียรติ
4: เกียรติเกียรติเกียรติเกียรติเกียรติ
3: ท่านที่มากันในวันนี้
4: นี่
3: ท่านพร้อมหรือยัง
4: ยังนะ
3: พร้อมหรือยัง
4: ยัง
3: ถ้ายังไม่พร้อม
4: พร้อม
3: เราจะไม่ปล่อยนักร้องนะ
4: ร้องนะ
3: ดูตลกเยอะเรา
4: ชอบครับมีแต่นักร้องหรือตลกไม่มีเดี๋ยวงานเหงาอะ
3: เอาละพอแล้วกันนี้นะ
4: ครับครับ
3: เราจะพาท่านมาพบกับนักร้องขวัญใจของท่านเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไลฟ์สดตะบี้ตะบันไลฟ์คงจะจำเขาได้นะ
4: ครับ
3: เมธาฟ้าแวบพบกับนักร้องไม่อยากจะพบ
6: อ๋อแล้วจะเอามาทำไมเนี่ย
3: จะเวรกรรมที่ท่านมานั่งชมกันในวันนี
4: ้เน่บอนี่ติดตลกเนี่ย
3: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพบกับเขาเลยครับเมธาฟ้าแวบแวบ
7: อยากถามถึงความรู้สึกในใจนึกลึกและเธอนึกยังไงเมื่อย้ำและเธออยู่ใกล้ฉันสองคนเท่านั้นและเธอคิดแบบไหนส่วนฉันคงไม่ต้องตอบส่วนฉันคงไม่ต้องตอบยอมรับว่าชอบเธอเต็มหัวใจอยากถามถึง
1: เธอเฮ็ด
5: ลังสีอยากถามอะไรอยากถาม
1: มีดีมากจะบ้า
3: เอาอะไร
1: เอาดอกไม
3: ้นึกว่าอยู่น้ำมาดิ
4: ขอบคุณครับ
1: ไม่ได้ให้เมทาน้องนกจ๋าวันนี้พี่จะมาสารภาพรักน้องนกแอบรักมานานแล้วได้โปรดรับไว้เถอะครับความรักจากผมรับสิครับ
5: ให้ใคร
1: ให้นก
5: ให้ฉัน
1: ถูกต้อง
5: สารภาพความรักต่อหน้าคนเยอะๆพูดไม่อายง่ายงอฮะใครก็จะไปรักด้วยคนอย่างแกฮะจะบอกให้ดูสารรูปตัวเองหัวก็งอกฟันก็หลอหน้าก็เหี่ยวเงี้ยใครจะไปรักจะเอาฉันไปเป็นแฟนเอาไปเป็นเมียโถยกช้อนกินข้าวไม่ไหวสั่นบับคืนฉันไปเป็นเมียแกนะฉันคงต้องไปนั่งเปลี่ยนแพมเพิร์สให้แกทั้งวันละมั้ง
1: โอ้ยมาก
5: อย่ามาสะเอะรักผู้หญิงที่สวยสง่าระหงสูงส่งอย่างฉันทุย
6: โอ้ยคนมันไม่เจียมตัวนะอะไรมีนั่นดอกไม้เหรอสภาพอย่างมึงก็ต้องพวงหลีดแล้วฮะจีผู้หญิงสภาพอย่างนี้ไม่ต้องซื้อเครื่องช่วยกระด้างแล้วมึงอะไหวไหมเนี่ย
2: ไอ้ลุย
6: อะไร
2: มึงอย่าบอกนะวันนี้เป็นแผนการของมึง
6: อะไรเฮ้ย
2: น้องนกมาด่ากูขี้กล้ากูต่อคนเยอะๆ
6: ถูกต้องหูปากแล้วไอ้แกผู้หญิงก็ไม่ชอบมึงเองมึงจะพานชาวบ้านสิเว้ยโอ้ยคนอย่างมึงไม่เจริญหรอก

0: อกเลยนะผู้หญิงเขาไม่รับมันก็ตัดใจซะอยู่สภาพของไอ้นุ่งเพราะคนอย่างกูอ่ะนะ
1: ฟังไม่รู้เรื่องเลยเมทาเพิ่งได้แค่หัวยังไม่ได้ร้อง
0: เมทาย
1: ังไม่ได้หืมนมเค้กหรือนมขี้เนี่ย
0: มันไม่เตรียมตัวน้อง
1: พี่อย่าไปรุนแรงเลยงานเขากำลังมีความสุขกัน
0: ป้าพี่บอกแล้วมันไม่ใช
1: ่พี่หน่อย
2: ในเมื่อน้องนกไม่รับรักอันนี้ขอมอบให้เมทาแล้วกัน
3: อ้าว
1: มันไม่ตามไปง้อเขาหน่อยเหรอพี
2: ่ไม่เขาไม่รักผมแล้ว
1: ผมไม่ได้มีอะไรตอบแทนพี่เลยเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเศร้าเลยนะงานนี้สนุกสนานด้วยกัน
2: ได้ได้ได
1: ้เต้นกันให้สนุกพวกเราลืมความทุกข์ไว้เอาความสุขตักตวงเข้าไป
2: รับไว
1: ้ครับขอบคุณมากครับพี่ลงเรือน้อยลอยวนมาถึงฝั่งทนแล้วก็มาขายหอย

0: ายกิโลละบาทเดียวหอยบิดหอยเบี้ยวซื้อบาทเดียวแล้วผอมโยม
1: พี่หลุยผมขอคุยกับพี่แบบลูกผู้ชายเลยนะ
2: คุยอะไรวะ
1: เรื่องเจ๊นกอ่ะกับพี่หน่อยอ่ะพี่ไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะมันดูไม่ดีเลยอ่ะความรักนะพี่นะอยู่ที่ผู้หญิงเขาตัดสินใจเขาจะรักใครเขาจะชอบใครไม่ใช่ว่าพี่เห็นว่าเจ๊นกเขาไปรักพี่หน่อยแล้วพี่ไปใส่เรื่องใส่ร้ายเขามันไม่ใช่นะพี่มันไม่แมนมันไม่ใช่ลูกผู้ชายอ
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยนุ้ยพี่น่ะคิดว่านุ้ยเนี่ยน่าจะเป็นคนนึงที่เข้าใจในหัวใจของพี่เข้าใจในความคิดของพี่ทำไมวะนุ้ยพี่ถามจริงอ่ะหน้าตาอย่างพี่เนี่ยมันดูเลวดูชั่วช้าดูสารเลวดูไม่เป็นลูกผู้ชายหรอวะ
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าวเฮ้ยนี่นุ้ยพี่บอกตรงๆนะพี่ยอมรับว่าพี่เนี่ยชอบน้องนกแต่เรื่องพี่จะไปเสี้ยมน้องนกที่ให้มาทะเลาะหรือว่ามาด่าไอ้หน่อยเนี่ยพี่สาบานได้เลยพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้เป็นคนต้นคิดแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าใครทำ
1: พี่รู้ป่ะทุกคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาก็เข้าใจเหมือนผมว่าพี่เป็นคนทำ
2: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้คนอื่นพี่ไม่สนใจมันหรอกมันจะไม่เชื่อพี่ไม่เป็นไรแต่นุ้ยต้องเชื่อพี่พี่สาบานพี่บอกนุ้ยตรงๆว่าพี่ไม่ได้ทำถ้านุ้ยไม่เชื่อนะนุ้ยถามไปดูสิ
1: จริงว่าพี่
2: จริงพี่ไม่ได้ทำนี่เห็นไหม
1: ผมต้องไปถามคนอื่นมากกว่าไหมมาถามพี่พี่ก็ต้องบอกว่าจริงว่าไม่ใช
2: ่เฮ้ยแต่พี่ไม่ได้ทำจริงนะนุ้ย
1: พี่หลุยผมว่าทางที่ดีนะพี่อ่ะไปคุยกับพี่หน่อยให้รู้เรื่องดีกว่า
2: โอ้โหไปคุยกับคนอย่างมันเหรอคนอย่างมันคุยรู้เรื่องที่ไหนพี่รู้นิสัยมันดีรู้ไหมมันกับพี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันรักกันมากโอ้โหอยู่ด้วยกันนะรักกันไปไหนไปด้วยกันกินไหนกินด้วยกันนอนไหนนอนด้วยกันแต่มาผิดใจกันเรื่องผู้หญิงคนเดียวนี่แหละแต่ด้วยนิสัยมันเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ถึงพี่จะโกรธมันขนาดไหนพี่ก็ยังห่วงมันเพราะมันก็อายุเยอะแล้วลูกเมียก็ไม่มีลูกเต้าก็ไม่มีพี่ก็ห่วงมันอยู
1: ่ผมว่าพี่เก็บคำอธิบายของพี่เนี่ยไปคุยกับพี่หน่อยดีกว่า
2: อ่ะพี่จะลองทำให้เองดูสักครั้งหนึ่งว่าคนอย่างไอ้หน่อยเนี่ยมันคุยรู้เรื่องไหมมันจะเป็นอย่างที่เองคิดไหมบากหน้าไปคุยกับมันนะแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไง
3: ทำไมพี่หน้าตาเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงอ่ะมึงไม่เห็นได้ไงน้องนกอ่ะด่ากูสาดเสียเทเสียฉีกหน้ากูต่อหน้าคนเยอะๆมึงคิดว่ากูอายไหม
3: แล้วพี่อายไหมอ่ะ
4: หน้ากูอยู่ตัวแล้ว
3: พี่หน้าด้านพออยู่แล้ว
4: ใช้คำว่าหน้าหนาพองานเนี่ยไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล
3: ถ้าไม่ได้ด้วยมน
4: ก็ต้องใช้คาถา
3: ทำไม่ได้หมา
4: เอาแมว
3: ทำไม่ได้อีแต๋ว
4: เอาอีนกไอ้ลุยมึงเจอกูแน
2: ่ระหว่างไอ้หน่อยกับพี่เนี่ยมันคนละชั้นไอ้หน่อยอ่ะมันเหมือนลูกมืออยู่ในกำไก
1: ่ลูกไก่อยู่ในกำมือ
2: พี่จะบีบก็ตายจะคายก็ขี้แตก
1: จะคายก็รอด
2: หัวไอ้หน่อยเหรอพี่จะฆ่าเสียเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
4: ฆ่าใครวะ
1: เฮ้ยพี่เฮ้ยไม่น่าหาเลย
2: ไม่ต้องกลัวไว
4: ้แอบฟังอยู่นานละ
1: ดี
4: บดี
1: เทพดีครับ
2: ทำไมเดินไปหายาเบาหวานจริงเหรอ
4: ปากดีนะมึงอ่ะ
2: ทำไม
4: คนอย่างมึงน่ะคบไม่ได้ไงหลุย
2: กูไปทำอะไรวะ
4: ไอ้หนุ่ยมึงก็แย่งกูไป
2: เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้มันไม่ถูกมึงก็ใส่ร้ายคนอย่างกู

0: เด็กมันก่อนว่ามันอยากอยู่กับกูหรืออยากอยู่กับมึงไอ้นุ้ยเอ็งอยากอยู่กับพี่ใช่ไหมเอ้าเห็นไหมมันก็บอกว่ามันอยากอยู่กับกู
1: มันตอบตอนไหน
0: โอ้ยมองตาก็รู้ใจ
2: เรื่องไอ้นุ้ยไม่เท่าไหร่น้องนกของกูอ่ะกูแอบรักอยู่มึงก็ให้น้องนกมาฉีกหน้ากูเป็นแผลของมึงใช่ไหม
0: มึงน่ะมันพานผู้หญิงเขาไม่รักมึงมาเกี่ยวอะไรกับพวกกูกูว่ามึงกลับไปซะจะได้ไม่มีปัญหาก
2: ูไม่กลับกูต้องการมีเรื่องมึงมาต่อยกับกู
0: มึงท้าใคร
2: ท้ามึงไง
0: แล้วไปหรือว่าท้ากูมึงตายแน่
2: กูเนี่ยท้ามึง
0: มึงไหนนี่กูนั่นน่ะมึง
2: นี่อ่ะกูนั่นน่ะมึง
0: มึงนี่แก่แล้วไงไม่ได้กินยาดิกูอยู่นี่เนี่ยมึง
2: โอ้งั้นกูต่อยกับกู
3: อะไรกันเนี่ย
4: สมองมันสับสนแล้วอะไรหรือเนี่ย
3: กับพี่หน่อยกับพี่หลุยวันนี้ไม่อยากมีเรื่องกันก็แยกย้ายกันไปเถอะพี
0: ่เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้มึงหูปากไปเลยนะไอ้หน่อยถ้ามึงลูกชายจริง
2: ยังไง
0: พรุ่งนี้หกโมงเช้ามึงเจอกูหลังหมู่บ้านนอกรั้วไว
2: ้กูจะไปตั้งแต่ตีห้า
0: โอเคแต่ถ้าหกโมงเช้ากูไปไม่ทันมึงเจอใครมึงต่อยก่อนเลย
3: พี่ผมต้องไปเดินออกกำลังกายเท่านั้น
0: มึงก็หยุดวันนึงสิไปเดินที่อื่นเองงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
2: ได้
0: มึงต้องตายด้วยเงื้อมือกูแน่ไอ้หน่อย
2: มึงก็ไม่รอดมือกูหรอก
3: เดี๋ยวนะพี่หลุย
4: ไปเลยนะ
5: เป็นชี้ตายไป
3: พี่หลุย
0: อะไร
3: ผมไม่ไปด้วยนะพี
0: ่นี่มึงปัดเหรอ
3: คือผมไม่อยากมีเรื่องอ่ะ
0: ดีแล้วมึงไม่ต้องไปเดี๋ยวมึงพอช้าปุ๊บสักเก้าโมงมึงไปเขตไปแจ้งตายไปเลย
3: แล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะ
0: กูจะเอาอะไรกับมึงไปแจ้งชื่อมันไปแจ้งชื่อกู
3: ไม่รู้ครับพี่
0: ไม่ได้แจ้งกูตาย
3: ขอโทษ
0: มึงแช่งกูเนี่ย
3: เปล่าครับ
0: เฮ้ยไปเว้ยเฮ้ย
4: ไปเว้ย
6: มีเหนื่อยแล้ว
4: มีเหนื่อยแล้ว
3: อยู่ด้วยกันแท้ๆทะเลาะกันทำไมวะเนี่ย
2: นี่จะหกโมงแล้วตีห้าห้าสิบเก้าแล้วไหวหลุยคงไม่กล้ามาหรอกมั้ง
4: กูก็ตายเลยมันคงถอดใจแล้วล่ะลุงพี่
2: ใช่ใจมันไม่ถึงหรอกมันป๊อด
0: ใครว่ากลัวตายกูนะไม่กลัวตายหรอกแต่มึงอะตายแน
4: ่เฮ้ยมึงนี่ตายยากจริงๆนะพอบ่นถึงก็มาเลย
0: กูบอกได้เลยต่อไปเนี้ยมึงไม่จะไปโรงพยาบาลถอนฟันเดี๋ยวกูถอนให
2: ้หมัดมึงหนักขนาดนั้นเคียว
0: เดี๋ยวจะให้เหลือแต่เหงือกไหมเนี่ย
4: เฮ้ยอย่ามาก้าวแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะลูกพี
2: ่ยังไง
4: ต่อยกันแบบวัดกันไปเลยแบบมวยคาดเข็มขัด
2: คาดเชือก
4: เออก็พดชนะแล้วก็ไปรับแชมป์เข็มขัดแชมป์ไง
2: นะถึงขนาดนั้นเลยนะ
4: เออ
0: ได้แบบไหนก็ได้คนอย่างกูไม่กลัวอยู่แล้วเว้ยกี่ยก
2: 3ยกพอ
4: มันจะรอดถึงยก1หรือเปล่า
0: ใครเป็นกรรมการ
4: กู
0: ใครให้คะแนน
4: กู
0: ใครตีระฆัง
4: กู
0: แล้วใครชกกับกู
4: กู
0: เอาไปเล่น
2: กูชก
4: เออลูกพี่ชกสิวะ
0: ได้เฮ้ยงั้นติดตัวไว
2: ้กูพร้อมอยู่แล้ว
7: ระหว่างฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินครับต่างฝ่ายต่างจดจ้องๆนะครับขณะนี้อยู่กลางเวทีนะครับจดจ้องๆครับจดจ้องๆกันอยู่ครับน้ำเงินวนซ้ายนะครับแดงวนขวาครับวนไปนะครับกรรมการครับน้ำเงินวนซ้ายวนขวา
2: ฝังกูทำไมดิกูจะต่อยกัน
4: ก็ไปห้ามมวยไง
7: ชกเลยครับผมทางนี้ถึงเลิกครับชกครับน้ำเงินชกซ้ายครับได้ชกขวาน้ำเงินชกซ้ายได้ชกขวาได้หุบซ้ายน้ำเงินหุบขวาได้เตะซ้ายน้ำเงินศอกขวาศอกซ้ายศอกขวาล่วงลงไปข้างล่างนับไปถึงสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนกครับผม
0: แต่แน่เหม็นมากปัง
7: ต้องตายครับ
8: แต่แน่ครับ
7: เข้าวงในตีเข้าครับตีเข้าเงินตีเข้าตีเข้าตีเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้งอกมึงทำอะไรพี่หลุยเนี่ย
2: ต่อยมวยไง
7: มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยพี่หลุยเขาเป็นโรคหัวใจ
2: อย่าซ้ำออย
7: ต้องพาพี่หลุยเนี่ยไปทำมอเตอร์เวย์หัวใจแล้ว
2: ไปพาด
7: ไปพาดหัวใจแล้ว
4: ไอเวน
7: ไปไปพี่ไปโอ้ยงอกปากไว้ก่อนมึง
2: มันแกล้งป่ะวะ
7: ไปไปไปพ
4: ี่เฮ้ยพี่เราไม่เคยรู้มาก่อนนี
2: ่ว่ามันเป็นโรคหัวใจแต่รู้มันเป็นโรคส่วนตัวอย่างเงี้ยแล้วก็กูไม่ท้ามันต่อยหรอกว่ะเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วกูจะทะเลาะกับใครไอหลุยอย่าเป็นอะไรนะเว้ย
9: สวัสดีค่ะฉันชื่อนกนะคะวนิดาแปลว่าผู้หญิงสวย
10: น่ารักอ่ะ
0: ทำหน้าที่อะไรครับ
9: แม่บ้านคนใหม่

0: ผมจะหอมคุณสักทีได้ไหมเน
1: ี่ยเฮ้ยลุย
0: นกเขามองกูมึงไม่เห็นไง
1: เฮ้ยไอ้หลุยอย่าพูดเข้าข้างตัวเอง
0: ทำไม
1: หูเขาอะกระดิกให้กูเลยนะ
0: ไอ้เหี้ยคนไม่ใช่หมาหูกระดิกเนี่ยในฐานะเราเพื่อนซีกันเวลานอนเนาะสมัยก่อนไปต่างจังหวัดแล้วก็นอนห้องเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เมื่อก่อนกินข้าวช้อนมีคันเดียวพอหลุยกินเสร็จหน่อย
1: กินต่อ
0: นั่นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราขอ
1: เฮ้ยไม่ได้หลุยให้ผู้หญิงเขาตัดสินใจเองสายตาเขาก็มอง
0: เอ้ยไม่ต้องไปตัดสินใจผู้หญิงก็ชอบกูอยู่แล้ว
1: เขาชอบกูไอ้หลุย
0: เฮ้ยไอ้หน่อย
1: อะไรหลุย
0: มึงกับกูอ่ะ
2: เพื่อนกัน
0: จะมาขัดกับผู้หญิงคนเดียววะ
1: แต่ผู้หญิงคนนี้กูขอไว้หลุย
0: กูขอ
1: กูไม่ให
0: ้เฮ้ยไอ้หน่อยถ้าอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าผู้หญิงจะเลือกใครแต่สำหรับมึงกับกูจบ
1: เฮ้ยเอาไว
3: ้โอ้ย
4: แล้วค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยหมอผมเป็นอะไรครับ
5: หมอสันนิษฐานว่าดูจากความดันแล้วดูจากอัตราการเต้นของหัวใจของคุณแล้วนะครับคุณเป็นโรคหัวใจครับ
3: ผมเป็นโรคหัวใจจริงๆเหรอครับหมอ
5: นี่ไงแกล้งบ่อยจนชินไงสุดท้ายก็เป็นเองเห็นไหมกรรมสนองป่ะล่ะทีหลังอ่ะวิธีการประพฤติตัวปฏิบัติดูแลสุขภาพเนี่ยรู้ทุกคนอยู่แล้วนี่แต่เราดื้อด้านนี่
3: ครับหมอ
5: มันออกกำลังพักผ่อนให้เพียงพอบ้างของหวานงดได้งดเลยบุหรี่ก็หยุด
3: ผมไม่ได้สูบอยู่แล้วครับ
5: ค่อยๆดูแลตัวเองดี
3: ๆหมอครับเตียงข้างๆเขาเป็นอะไรครับ
5: ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกห่วงตัวเองเหอะเขาอ่ะสบายแล้ว
3: หมอครับผมว่ามันอุดจาดไปหน่อยผมว่าปิดหน้าเขาหน่อยได้ไหมครับผมระแวงครับ
5: คุณพยาบาล
4: คะ
5: คลุมหน้าให้เขาหน่อย
3: คลุมเลยนะครับโอ้โหเขียวเลย
5: เอางี้
3: ครับ
5: เดี๋ยวหมอจะสั่งยาให้แล้วเราอะประพฤติปฏิบัติตัวเองสมัยมันออกกำลังด้วยกอล์ฟก็ไม่ต้องตีเยอะ
3: ครับ
5: ถ้าตีก็อย่าโกงเขา
3: ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับไอ้โกงก็ส่วนโกงสิครับ
5: เหรอ
3: ครับ
5: เอางี้คุณพยาบาล
4: ค่ะ
5: เดี๋ยวหมอสั่งยาน่าจะเป็นไนโตรกลิซอรีน
3: ค่ะอยู่ไม่ได้แล้ว
5: ลุงเอาไปไหนอ่ะลุงอะไรเขาวะ
4: ไม่รู้ค่ะคุณหมอทำไม
5: นั่นอ้าวลุกทำไมอ่ะเราอ่ะ
6: โอ้จะไม่ลุกได้ไงล่ะครับก็คุมหน้าอย่างนี้แล้วเมื่อกี้เขาวิ่งหนีอะไรออกไปล่ะครับหมอ
5: ก็หนีคุณนั่นแหละอยู่ๆลุกขึ้นมาพูดพลาดความดันยิ่งสูงอยู
6: ่หายใจไม่ออก
5: นี่แล้วน้ำตาลอ่ะจะ800อยู่แล้วนะกว่าหมอจะเอาลงได้เนี่ยดีไม่ช็อกไปก่อนดีขึ้นแล้วไปการเงินพยาบาล
4: ได้ค่ะไปค่ะ
6: ขอบคุณครับหม
5: อที่หลังมาพูดพลาดอย่างเงี้ยตกใจจะตาย
7: เป็นเพราะพวกแกนี่แหละที่ทำให้พี่หลุยเป็นแบบนี้ถ้าพี่หลุยเป็นอะไรไปอ่ะจะต้องอยู่ยังไง
1: เฮ้ยไอ้หลุยไม่เป็นอะไรของมันวะ
8: อ้าวแล้วพี่มาถามผมแล้วผมจะไปถามใครอ่ะ
1: ถามคนข้างหลังสิเฮ
8: ้
1: ย
8: ไม่มีใคร
1: หลังเองนี่ไม่ใช่หลังกระดาน
8: เหรอ
1: ไอ้หลุยไอ้หลุยมีอะไร
4: ผี
1: มาพูดเรื่องนี้อะไรมีผีไหนบอกผีไม่มีในโลกไง
4: ไม่มีไหนนะเป็ดมาเป็นตัวตนเลย
1: มาจริงหรือเปล่าม
4: าจริงดิ
1: เฮ้ย
4: นะกูเห็นสองตาเลย
1: ไม่น่าเป็น
4: เดี๋ยวผี
5: ผีเผลอที่ไหนเล่าเขาไม่สบายหน้ามืดน้ำตาลขึ้นก็เลยให้นอนพักแป๊บนึงตอนนี้เขายังชั่วแล้ว
4: โอ้ไอ้ควายกูคนนึงเขาผีแม่งหน้าซีดหน้ากลัวเชียว
5: แหกปากไปดูตาม้าตาเรืออะไรลุงเนี่ย
8: น้ำตาลขึ้นเหรอโอ้ยทุกวันนี้ก็แพงอยู่แล้วยังขึ้นอีก
1: ไม่ใช่แค่ราคา
4: โอ้ยไม่เชียวอ๋อน้องเอง
5: มันยังไงกันเนี่ย
1: ก็ไม่ยังไงหรอกมันก็คาใจกันนิดหน่อยแฮะ
8: ก็แค่มาดูใจกัน
5: พวกกันทั้งนั้นอยู่บ้านเดียวกันใจเย็นๆ
1: ก็แวะมาดูว่าตายหรือยัง
0: แล้วก็ดูปากมันครับหมอดูปากมันดิครับ
5: เราก็เหมือนกัน
1: เราไม่มีอะไรกัน
5: คุยกันดี
1: ๆแต่บอกตรง
5: เล
1: ยอยากจะเบ้าหน้าทักที
5: เบ้าหน้าอะไร
8: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี
5: ่อะไรลูกพี่ใคร
8: ไอ้ส่วนมึงจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ
5: ผมว่าหมอเขาก็ทำถูกนะพี่
2: ไม่ถูกได้ไงเสียงดังซิบเลย
9: ดังแป๊ะ
10: เอาล่ะ
11: ก็ดูมาสิครับหมออ
10: ยู่บ้านเดียวกันอายุก็เยอะทั้งคู่ทุกคนก็อายุเยอะกันหมดแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แก่ๆกันแล้วเอาความดีมาสาดใส่กันนะตกลงกันดีๆคุยกันดีๆรักกันรักกัน
2: ดีแล้วอย่างนี้ก็ดีแล้วเราเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี
10: ่
2: อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องอภัยให้กัน
10: นี่เขาพูดถูกเห็นไหม
2: มันต้องดูแลปรองดองแล้วก็พิจารณาด้วยว่าใครเป็นคนสร้างเปิดประตูได้ทั้งสองทางได้เราก็จะสามัคคีรักใครปรองดองกันนี่ค่ะเรื่องจริงนั่น
12: เปิดประตู
2: บอกประตูเปิดประตูขังนอกขังใน
11: อะอะไรนะ
2: ยมทาเจ้าแห่ง
11: เออไม่จะเป็นมึงไม่ต้องพูดแล้วไปไปมึงไปอยู่ที่เดิมไป
2: เอ้ยยมต้นน้อง
11: เออเดี๋ยวกูเคลียร์กันเองไม่ต้องเลย
2: ถอย
13: มันพูดไม่รู้เรื่องพี
11: ่เออ
13: เอาคนที่พูดรู้เรื่องดีกว
2: ่
13: า
2: เออคนพูดรู้เรื่องมา
13: ไปบอกเขาสิ
14: เอาเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรกันเนี่ย
11: เนี่ยมันทำกับพี่อย่างเงี้ย
14: มีเรื่องอะไรมึงจะอะไร
2: ใจเย็นๆมีอะไรก็มาคุยกันพี่ไม่เ
11: อาพูดไหวแล้ว
2: มึงไม่คิดจะช่วยกูเลย
10: กูจะห้ามพูดไหนวะเนี่ย
11: เอาละเป็นว่าเอางี้แล้วกันนะ
10: คุยกันดี
11: ๆกูขอโทษมึงแล้วกันอะไรที่กูเคยผิดพลาดกับมึงไว้เนี่ยที่เคยล่วงเกินมึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยกูขอโทษ
2: อันนี้กูไม่ถือหรือมึงถือไม่มีอะไรครับหมอ
10: เยี่ยม
11: อันนี้กูขอโทษจากใจจริงเลยกูขอโทษจริงๆแล้วกูบอกมึงเลยนะเรื่องน้องนกเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้ทำ
2: จะพูดว่าไม่ได้ทำว่างั้นเถอะ
11: เออ
2: ถ้าเองไม่ทำแล้วใครทำวะ
11: อีหนอตีเธอหนออันนี้
2: จะใครทำถ้าผมไม่ทำแล้วใครทำ
11: มึงทำทำไม
2: เราเห็นว่าช่วงหลังๆนี่เห็นพี่หลุยเออะก็นุ้ยเออะก็นุ้ยเออเราก็เลยวางแผนให้น้องนกเนี่ยให้มาหักอกไอ้หน่อย
11: เฮ้ย
2: มึงเองอะไม่กู้เลยจะใครล่ะ
11: มึงทำทำไมวะ
2: เพื่อให้น้องนกเนี่ยไปสนใจพี่หลุย
11: เออ
2: พี่หลุยจะได้กลับมาสนใจพวกเราได้ไงแล้ว
11: เฮ้ยหนุ่ย
15: เฮ้ย
16: พี่หลุย
15: ฮะ
16: หิวเชียวหายดีแล้วเหรอเนี่ย
11: โอ้ตอนนี้พี่แข็งแรงพี่แหละแข็งแรงกว่าแรกอีกตอนเนี้ย
16: พี่ก็จะประมาทไป
11: ไอ
16: ้เออแล้วเรื่องพี่หน่อยอ่ะคุยกันแล้วเหรอ
11: โอ้ยหน่อยคุยกันแล้วตอนเนี้ยเหมือนเงาตามตัวดีกว่าไปไหนก็ไปด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันอุ้ยรักกันเหมือนเดิม
16: ตอนนั้นเห็นแบบโอ้โหจะล้อกันแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเนี่ย
11: โอ้ยคนเราเนี่ยพอมันถึงวันนึงพอเรามันถึงเห็นเพื่อนเจ็บเห็นเพื่อนป่วยนี่แหละมันก็เห็นใจกันตรงนี้แหละอย่างน้อยมันมาเยี่ยมเราก็เลยเออดีกันไปซะไหนๆก็เพื่อนกัน
16: คําว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะพี
11: ่คําว่าเพื่อนล้นฟ้ามหาสมุทรคําว่าเพื่อนสูงสุดมหาศาล
16: นั่นกรอนแม่หรือเปล่าพี
11: ่พ
16: ่อแม
11: ่พ
16: ่อใช่เองมาได้ไงเนี่ย
17: ก็โทรมาหาเขาตั้งหลายสายอ่ะทําไมพ่อไม่รับพ่อ
11: เฮ
16: ้ยโอ้โห
17: เนี่ย
16: เองโทรไปร้อยสายเลยเนี่ยพอไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยวันๆยุ่งแต่เรื่องของไอ้พวกเหี้ยเขาเนี่ย
11: ของพวกลุงเขาเนี่ย
16: ของพวกลุงเขาเนี่ย
17: พ่อลุงแม่ผมเป็นห่วงพ
16: ่
17: อ
11: ไอ้นี่ลูกเองเหรอ
16: นี่ลุงหลุย
17: สวัสดีครับ
11: เออลูกเองดูหน้าตามไม่เหมือนใครเลยเนาะ
16: หน้าเหมือนรปภ.
11: เออ
16: พี่หยอกอะไรเนี่ย
11: เราเล่นเราเล่น
16: เองจะมาทำไมพ่อสบายดีไม่ต้องห่วงหรอก
17: กลับไปอยู่กับผมนะพ่อนะพ่อ
16: ชัยฟังพ่อให้ดีนะเมื่อก่อนน่ะก่อนที่พ่อจะอยู่เนี่ยพ่ออยากกลับไปอยู่กับเองนะแต่พอพ่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยพ่อคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันเหมาะสําหรับพ่อแล้วพ่อมีเพื่อนคุยมีพี่ๆที่เข้าใจพ่อส่วนชัยเองก็เหมือนกันนะเองมีครอบครัวที่จะต้องดูแลมีลูกมีเมียเองต้องดูแลครอบครัวให้ดีเองไม่ต้องไปสนใจพ่อหรอกพ่อไม่ได้ว่าเองเลย
17: ผมเป็นห่วงพ่อนะ
11: เฮ้ย
16: พ่อรู
11: ้นี่ไอ้หลานชายพ่อเองน่ะตอนเนี้ยเรามันบ้านปลายชีวิตแล้วลูกจะตายวันไหนก็ยังไม่รู้แต่อย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนคุยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันพ่อเองอ่ะไปอยู่บ้านก็อาจจะอึดอัดหรือว่าด้วยเรื่องอะไรต่างๆเอางี้ละกันให้พ่อเองอยู่นี่ เอ็งเอาลุงไปเลี้ยงไหมลูก
16: ชอบพูดที่ตลกอยู่เรื่อย
11: ไม่ตลกกูเอาจริงนะเนี่ย
16: เอาถ้าพี่ไปแล้วผมจะอยู่ใครอ่ะ
11: เอาอยู่ใครหน่อยก็ได้
16: ผมก็อยู่กับพี่กับพี่หน่อยนั่นแหละ
11: โอเค
16: พ่อเอางี้นะชัยฟังพ่อให้ดีนะพ่ออยู่นี่พ่อมีความสุขแล้วพ่อรักเองนะ
11: เออไปเถอะลูกไม่ต้องห่วง
17: พ่อ
16: แล้วไปตัดผมตัดอะไรนะเหมือนทหารเขมรเลยมึงเนี่ย
11: ผมนี่ตัดหรือไปนอนให้หมาแทะมันลูก
16: เอาโถพี่ลูกโอ้ยชอบทำลูกชายผมพี่เนี่ยหยอกหลานตลอดเลย
11: เ
16: ดี๋ยวมันคิดมากแล้วร้องไห้วิ่งให้รถชนหรอก
17: พ่อ
16: มีอะไรอีกลูก
17: แต่ว่า
16: ไม่ต้องแต่หรอกกลับไปเถอะ
17: มีค่ารถสัก300ไหมพ่อ
16: มีค่ารถ300หมายความว่าไงลูกคือเอ็งจะขอค่ารถพ่อกลับบ้าน
17: ครับ
16: แล้วตอนมาเอ็งมาไง
17: เดินมาครับพ่อ
11: น่าจะเดินลอดตลิ่งมาแหละ
16: 300อ่ะแค่เล็กๆ
11: เ
16: อาไป1,000นึงเลยดีกว่าลูกจะได้ติดตัวไปใช้ก่อนเดินทาง
11: เออเอาให้พอใช้ไปเลย
16: พี่มีแบงค์พันสักใบไหม
11: พอไหม
16: พอพี
11: ่ไม่กลัวพอให้มึงไหมก็จนด้วยการจะเสือกมาขอกูบ้าปะเนี่ย ไป
16: เดี๋ยวพ่อโอนเข้าบัญชี
17: ครับเห็นพ่ออยู่แล้วสบายใจผมก็
16: ดีใจไปเถอะไปเถอะขอตังค์ยันโตเลยนะมึงเนี่ยดูได้ในบัญชีมีเท่าไหร่วะ
11: อ๋อเดี๋ยวนะมี40เองเนี่ยมึงโอนได้ที่ไหน40โอนไม่ได้
17: ไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยว
16: หยอกเล่นใช่ไหม
17: หยอกเล่นหยอกเล่น
16: ไปเลยลูก
9: ไปตั้งใจนะลูกนะ
11: รักนะพ
16: ่อเอาแต่ครอบครัวเขา
11: เอาเหรอ
16: โอ้ย
11: ขอบคุณครับพ
16: ่
11: อ
16: เออไปลูกไป
17: ดูแลตัวเองนะครับ
16: เออเองก็เหมือนกันนะนะไปตัดปลายผมนี่ออกซะอันตรายลูกไป
17: ครับพ่อ
16: เดินดีๆลูกระวังลื่นแน่ตลกเป็นพ่อเฮ้ยนี่จริงๆเลย
12: สุดท้ายพวกเราเหล่าคนแก่ก็ไม่ได้ต่างจากเด็กๆเท่าไหร่หรอกยังต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่และสำหรับผมชีวิตในวัยแก่อาจไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่ใครคิดแต่อาจจะเป็นวัยที่ผมมีความสุขที่สุดก็เป็นได้
18: รักไม่ทำไม่ต้องมากครับรักเล็กน้อยแต่ขอให้นานๆเท่านั้นก็พอใจแล้ว
19: คงรออยู่
18: ดีจ้า

0: อยย่อยมีทั้งหอยน้อย
1: ชื่อแยมโลค่ะ
2: ชื่อใกล้เคียงกับพี่คนนี้เลย
1: ชื่ออะไรหรอคะ
2: แยมโล
3: ระหว่างผู้ชายหล่อกับผู้ชายรวยหนูชอบแบบไหนลูก
1: เลือกผู้ชายรวยค่ะ
3: ทำไมถึงเลือกพี
2: ่ทองไม่ได้หมด
4: ทองผมก็ขายแล้วให้ลูกไป
2: ขายลูกอีกขายไม่ได้หมด
4: ก็ไม่ขายที่เยาวราชมีผมไม่อยากมีอะไรติดตัวแล้วชีวิตผมมีแต่แก่ลงรอวันตายเท่านั้นแหละครับ
2: เด็กมีคิวหมองไม่ดีเล่าอ่ะ
4: ใช่ครับผมกินเหล้าเก่งฮะสมัยก่อนเนี่ย
2: พอไม่คือว่ากินไม่มีเท่าไหร่มึงแดกยังไง
4: พี่ครับให้ผมกลับไปอยู่พี่หน่อย
2: เฮ้ยทำไมล
4: ่
2: ะ
4: ผมฟังไม่รู้เรื่อง
3: ร้องใกล้ๆหูเลยใกล้ๆหูใกล้ๆหู
2: โอ้ยตบแรงไหม
3: ตบแรงบ้าโอเคครับประกาศให้มันยิ่งใหญ่เลยสิวะ
5: เอาแบบวิเชียรนาฬิกานน
3: ท์เอาแบบนั้นเลย
5: นาฬิกานนท์
3: มันยังฉายนี
6: ่โอ้ยนิสัยอะสแสดงมาแสดงกันได้ยังไงอะมันรู้จักคิวจักคิวไปต่อหลังนนท
2: ์
6: เฮ้ย
2: มาทำไม
6: เสียมารยาทนิสัย
7: พวกแกเป็นใคร
6: มาหาหมอกูเนี่ยหมอ
2: เฮ
6: ้
2: ย
7: เฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
6: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
8: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
9: เ
7: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
8: ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
9: ฮ้ยเฮ้ยเฮ
8: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
10: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
6: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
10: ฮ้ยเฮ้ยเฮ
6: ้หนุ่มหน้าเลยพี
10: ่เอาอะไรมึงไหนนุ้ย
7: ขันก่อนกันก่อนเดี๋ยวต่อได้เห็นต่อแท้อีก
11: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
12: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
13: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win! Play Bachanga to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bachanga.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the evolution of international Muay Thai. สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ LWC Super Champ. อยู่กับผมแมทธิวดีนะครับ เจอกันได้นะครับ ผ่านช่อง 8 The King of Fighting Sport ทุกวันเสาร์ 17:30 น.เป็นต้นไปครับ ผ่านจากสนามมวยลุมพินีรามินทราแห่งนี้นะครับ และนอกจากช่อง 8 แล้วครับ อย่าลืมติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น YouTubeหรือว่า Facebook ของมวย CH8 หรือว่า LWC Super Champ นั่นเองครับวันนี้ฮะเตรียมตัวสำหรับความสนุกครับของมวยรอบทั้ง2ศึกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโย8 Man Tournament Championship หรือว่ามวยรอบ Global House Grand Prix ก็มาสนุกกันได้ทั้ง7คู่อย่างแน่นอนครับและในวันนี้ฮะมีรางวัลพิเศษจากทางแอนเตอร์ซินนะฮะโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนั่นเองครับสำหรับนักมวยที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยได้ครับน็อกด้วยท่าเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับนักมวยจะรับไปเลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทเต็มจากแอนเตอร์ซินจัดไปและนอกจากนี้ฮะยังมีรางวัลพิเศษจากทาง Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับสำหรับรางวัลFight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์หรือว่า Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รางวัลละ 10,000 บาทจากทาง Global House นั่นเองแต่สำหรับตอนนี้ครับเรามาเริ่มไล่กันดูครับว่า Fight Card ของเราวันนี้ใครจะมาดวลกับใครบนเวทีของเราครับคู่แรกครับเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยสิทธิ์เชื่อจำนำทะเบียน 8-Man Tournament นะฮะในพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์สาย A ครับจะเป็นการพบกันระหว่างมงคลชัยมอภัวนานายพลขอนแก่นนะครับและนักชกจากประเทศบราซิลครับแซมบ้าขาโหดกับไบรอันมูราในคู่2ครับน้องโรสสอทอชัยวัฒน์ครับนักมวยจากโคราชจะพบกับไรซ์อูอาเรตน้ำหอมหมัดโหดจากประเทศฝรั่งเศสฮะผู้ชนะของคู่1และคู่2จะไปชิงแชมป์ในคู่7วันนี้ครับสำหรับการหาแชมป์ประจำสัปดาห์นั่นเองและต่อไปครับคู่3ครับนักมวยสาวครับแคลร์แรนคานครับนักมวยจากประเทศสกอตแลนด์จะมาพบกับเจนเนลไวท์แมนสาวกีวีพันดุจากนิวซีแลนด์นั่นเองคู่4ครับเป็นมวยรอบ Global House Grand Prix ครับและตอนนี้มีข่าวดีมากจะมาบอกครับเพราะว่ามีบัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านจะต้องมีครับซื้อของแต่งบ้านนะฮะลดทันที 3% และรับส่วนลดอีก 5% สำหรับค่าบริการช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านผ่อนได้ 0% ครับนานสูงสุดถึง10เดือนเลยทีเดียวพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดคุ้มสุดๆครับที่ 120,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2567ด้วยครับสามารถสมัครได้ครับ

จะปะทะกับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางนะฮะเป็นดาวรุ่งจอมเตะหนักจากจังหวัดลำปางนั่นเองคู่6ครับเป็นการชกแบบมวยไทย5ยกในพิกัดน้ำหนัก145ปอนด์ระหว่างพลเอกมอภูวนานายพลขอนแก่นมวยจอมเก๋าเข่าคมนะครับและโชคชัยพราน26ครับมวยใจสู้เกินร้อยจากจังหวัด101และสำหรับคู่7ครับแน่นอนครับเป็นการชิงในศึกมวยรอบเงินชัยโย136ปอนด์สาย A แชมป์จะเป็นใครวันนี้เรามารอดูกันครับเอาละฮะผมว่าคุยกันมาเยอะแล้วนะฮะเราไปพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาสู้กันกับคู่แรก LWC Super Champเอาละฮะกับผมแมทธิวที่ LWC Super Champ และวันนี้นะฮะเป็นนักปฐมฤกษ์ของศึกมวยรอบเงินชัยโยในพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์สาย A นะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้นะฮะถ้าเกิดต้องการเงินด่วนเต็มกระเป๋าครับต้องเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนไม่หักไม่ค้ำได้เงินไวภายใน1ชั่วโมงนะครับถ้าสนใจก็สแกนไปที่ QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเงินชัยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้นะครับร้อนตังก็ต้องชัยโยครับผมและวันนี้นะฮะเตรียมความมันได้ครับแต่ขอเตือนอีกรอบนึงนะฮะว่าสำหรับเงินรางวัลพิเศษนะครับกับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับแอนเดอร์ซินจะมอบให้ครับถ้าเป็นเตะก้านคอเข่าลอยและศอกกลับครับมอบให้ 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทเต็มครับและนี่ยังไม่รวม Fight of the Night และ Fighter of the Right รางวัลละ 10,000 บาทจาก Global House นั่นเองโอเค Ladies and Gentlemen time to head straight into fight number 1 this evening this is the first fight of the Gun Chaiyo tournament at 136 pounds introducing to you first fighting out of the blue corner this fighter is 23 years of age that's 170 centimeters tall with a fight record of 64 fights 54 wins representing Brazil please put your hands together for Brian Moura

ชมผลงานครับจากประเทศบราซิลไรอันมูราและสำหรับคู่ชกของเขานักมวยจากมุมแดงอายุ28ปีจากจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยสูง175เซนติเมตรชกมาแล้วถึง90ไฟชนะ70ครั้งและเสมอ1ขอเสียงปรบมือต้อนรับมงคลชัยหมอพัวนานายพลคนขอนแก่น

0: ผู้ชี้ขาดกรณีที่ขอมอบหน้าที่ให้กับคุณกฤษดาคงตื
1: ่นสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ศึก LWC Super Champ ประจำวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับอยู่กับผมบอมกอลเดนบอยบรุษคงประดิษฐ์และคุณหนุ่ยไดโนอภิเชษฐ์พิมเกครับ
2: สวัสดีพี่บอมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาแห่งความมันมาแล้วครับมามันกันดีกว่าครับเปิดหัวคู่แรกครับพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ไปรู้จักนักมวยทั้งคู่ให้มากขึ้นครับนี่คือมุมแดงครับมงคลชัยมอภูวนานายพลคนขอนแก่นครับปัจจุบันอายุ28ปีฝึกซ้อมที่ค่ายมวยมอภูวนาครับบางบัวทองนนทบุรี175ซมครับ90ครั้งชนะ70แพ้19เสมอ1นะครับนี่คือผลงานของมงคลชัยนะครับส่วนคู่ชกของเขาครับคนนี้เลยครับไบรอันมูราครับ23ปีครับ170ซมจากบราซิลฝึกซ้อมที่ค่ายมวย Family มวยไทยครับ64ครั้งชนะ53แล้วก็แพ้11ครั้งครับผลงานของเขาก็ล่าสุดมีชนะมานะครับพงศิริสอบปื้มจิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกจากบราซิลที่ต้องติดตามผลงานของเขาครับจากยิม Family มวยไทย

0: วันนี้นะครับถือว่าเป็นนัดปฐมฤกษ์นะครับของศึกมวยร่มเงินชโยนะครับพบกับคู่มวยเดือดดีกรีแชมป์เต็มเวทีนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเงินด่วนเต็มกระเป๋าต้องเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับไม่หักไม่ค้ำได้เงินไวใน1ชั่วโมงสนใจสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับเงินชโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับร้อนตังก็อย่างชโยครับ
1: ส่วนนี้ก็คือมวยรอบเงินชัยโยนะครับคู่แรกของวันนี้ครับนี่ครับดูรูปร่างหน่อยฮะมงคลชัยจากนนทบุรีนะครับไอ้มือของเขาครับส่วนคนนี้ก็คือคุณอุ้มลูกมหาธาตุนะครับนี่ครับ
0: วันนี้คู่แรกคู่2นะครับเป็นศึกมวยรอบเงินชโยครับพิกัด136ปอนด์นะครับกลับมาสร้างตำนานบทใหม่กันอีกครั้งนะครับสำหรับศึกมวยรอบที่โอ้โหต่อยกันได้สนุกถึงใจนะครับวันนี้ต่อยดีต่อยสนุกก็ลุ้นกันหลายรางวัลเลยครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รางวัลคู่มวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณหรือว่าถ้าแหมนักมวยบอกว่าอาวุธนี่ออกกันสนุกสนุกออกกันเยอะออกกันแม่นๆนะครับไต่ก้านคอขาดร้อยสอกกลับน็อกได้อาจจะซื้อมอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นจระเข้ป้านหางก็รับไปเลย 30,000 บาทครับเอาไปกันเลยครับ
1: ครับ
0: ใน
1: คู่นี้คุณตู่วีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐครับมาถอดมงคลให้กับทางด้านมงคลชัยปัจจุบันเปิดยิมอยู่ที่นนทบุรีนะครับรัตนาธิเบศรครับเป็นอีกหนึ่งสาขาที่เปิดต่อจากที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาเชียร์มงคลชัยเดี๋ยวดูครับผลงานจะเป็นยังไงขยับเดินเข้าหาครับไรอันมูล่าจากบราซิลนะครับแต่ซ้อมที่ไทยนะครับมวยแฟมิลี่มวยไทยเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆครับจากทั่วโลกครับ
0: โอ้โหคุณนุ้ยไรอันมูล่าโอ้โหเรื่องติดแรงจริงๆครับจากแฟมิลี่มวยไทยครับไอ้นี่ทำเอาทางด้านของมงคลชัยนี่ถึงกับชะงักชะงันไปนะครับ
1: ดุครับจากบราซิลนี่เก่งเยอะเลยครับโอ้โหดูดันครับดูดันครับมีหมัดแล้วก็ปั๊บตีเข่าแหมไปแย่งอาชีพนักมวยไทยหรือเปล่าครับวงในมีทุกอย่างเลยนะครับไบรอัน
0: ชนะเร็วก็ไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7นะครับสำหรับศึกมวยรอบเงินชัยโยแหมดูเหมือนว่าไบรอันมูร่าก็คงจะคิดอย่างนั้นเลยครับมงคลชัยก็แหมเครื่องต้องร้อนเลยครับเป็นมวยซ้ายซะด้วยยังรอยังเล็งกันอยู่ครับไม่ต้องมองตามากครับเดี๋ยวรักกันครับตีเลยโอ้โหถึงตัวครับไรอันมูราโอ้ตีหนักตีแรงจริง
1: ๆแต่ถือว่ามาถูกทางครับ
0: โอ้ตกใจครับ
1: เดินต่อครับพยายามจะต่อยหมัดมันมีอาวุธหนักนะต้องโต้หนักๆแรงๆเหมือนกันนะครับฝั่งของมงคลชัยเป็นใจเย็นมากไม่ดีครับรับก่อนเจ็บก่อนนะครับพยายามจะขีดเดี๋ยวดูว่าแข้งซ้ายนี่จะออกเมื่อไหร่มงคลชัยพยายามจะฟันศอกครับไล่แขนดีมากครับมูระนัดศอกเสียบเข่าครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นเลือดเดี๋ยวได้เห็นเลือด
0: เตรียมการมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับศอกของไบรอันมูระมงคลชัยครับแหมถ้าใจเย็นก็ต้องเย็นดั่งน้ำลูกไก่ครับขึ้นมาแล้วครับแข้งซ้ายกอดคอมาตีล้มลงมาตีโอ้โหยังไงถือว่าใช้ได้เลยครับไบรอันมูระเริ่มจะมีเถียงบ้างเลยครับมงคลชัยเด้งตีแล้วแหมตอนนี้ครับเริ่มจะบิดสตาร์ทไปเริ่มที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับ
1: คงเป็นฝ่ายเดินครับตั้งหน้าตั้งตาเดินมุ่งมั่นเหลือเกินครับเตะขานำไปก่อนครับซ้ายของมงคลชัยครับเป็นประเภทจังหวะ2ครับมงคลชัยตั้งรับจับทักหมัดเตะเข่าอีกดอกนึงครับโอ้โหตีเจ็บมากครับเข่านี้โอ้จังหวะเด้งตีสวยมากเลยครับมงคลชัยยังไงดักซอครับเจอหมัดรับลำตัวครับโอ้โหมีทุกอย่างมีทุกลูกครับมูร่า
0: โอ้ครบเครื่องเรื่องต้มยำจริงครับหินขาตะไคร้ใบมะกรูดครับไบรอันมูร่าจากบราซิลแต่ตอนนี้เดินตัดมุ้งโอ้โหหุ้ยดีหมดยกไปก่อนครับพักกันสักครู่ครับต้นรวดเร็วร้อนแรงดั่งกามนิดหนุ่มเลยนะครับสำหรับไบรอันมูร่าครับในขณะที่มงคลชัยนี่โอ้โหกลางตำรารับแทบจะไม่ทันเลยครับกว่าจะตั้งตัวได้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกแรกสายจัดๆนี่เพิ่งจะมาเริ่มออกตอนปลายยกนะครับในขณะที่แบงค์มูร่านี่ก็แข็งแรงเหลือเกินครับฝ่ายเดินเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือว่าจะเป็นศอกครับทั้งตีทั้งนับเลยครับตีตัดล่างแล้วก็หมัดขึ้นบนโอ้โหเข่าตาไม่ครับ
1: นะเราเห็นอาวุธของทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไบอันมูล่านี่กันลุยแหลกจริงๆครับยกแรกในขณะที่มงคลชัยเองอาวุธนี่ดูดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าแม่ยังดูว่าออกน้อยไปหน่อยครับยกนี้ก็คงต้องสปีดเกมให้เร็วขึ้นแล้วครับมาลุยต่อยกที่2ครับไบอันมูล่ายังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหา
0: วันนี้มงคลชัยมาแบบสไตล์ตั้งรับนะครับถ้าตั้งรับก็ต้องมีของดีครับอาวุธที่เด็ดขาดต้องไปต้องแทงให้แบรนด์มูร่านี้เก็บลาบให้ได้ครับโอ้โหถ้าดูตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับพวกเขาหาตลอดครับมูร่าแข้งซ้ายนี่โดนนี่ไม่ระคายเคืองเลยครับ
1: ดูเนื้อตัวร่างกายดีมากๆครับปรับลำตัวครับบวกหมัดบวกซอเหมือนกันแหละครับแต่ว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่ครับมงคลชัยดูต่อครับแบรนด์มูร่าครับ
0: แม่จะรอจังหวะครับแข้งซ้ายหลุดปีครับมงคลชัยซ้ายมาครับไรมูราเริ่มจะมีผ่อนบ้างแล้วครับคงจะดูแล้วครับว่ามงคลชัยจะมาไม้ไหนจะมายังไงเดี๋ยวขาเป็นมวยซ้ายด้วยเลยครับซ้ายเริ่มจะมาแล้วครับเริ่มจะเข้าเป้าแล้วต้องขยันมากกว่านี้ครับโอ้โหโดนถีบไปที่ใบหน้าครับขึ้นปากขึ้นจมูกเล็กน้อยซ้ายเริ่มดีถี่ขึ้นครับโอ้โหแต่ว่าเขาเบิ้ลแข้งขวามาก็ยังติดบังอยู่นะครับ
1: ซ้ายครับมงคลชัยยังไงง้างจะต่อยครับหมายไม่ถึงครับวันนี้ทีครับแล้วก็ต่อยไปหมดแค่อีกทีนึงครับโอ้ขยันครับเอาลุดลุดก็ปล่อยไม่ดีครับมงคลชัย
0: ซ้ายกับขวานะครับวันนี้ลุดแล้วมันเห็นครับแต่ก็เริ่มจะเล็งนานเลยครับแรงมูร่าครับไม่ร้อนแรงเหมือนกับยกแรกบอกผมเห็นเลยครับว่ามงคลชัยตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วแข้งซ้ายมาครับโดนหมัดขวาเห็นไหมโอ้โหนี่ตีวงแปลกนะครับแปลกตีวงในได้ทีเดียวแล้วก็ปล่อยไม่มาเป็นชุดครับไม่ยอชอ
1: ครับผมนี่ฮะกระโดดต่อยเลยครับแหมแกก็คงจะกลัวผู้ชกโต้แกก็เลยผลักออกซะเลยก็ถือว่าเป็นแผนของเขาครับไบอันมูร่ายังคงเป็นฝ่ายเดินมันจะไปงานเตะทีครับทีข้างซ้ายเตะได้จับเลยนะแต่ว่าออกน้อยไปหน่อยครับดู
0: จังหวะมูร่าหลุดให้แกก็ยืนมองครับไม่เป็นไรครับของดีเก็บไว้ก่อนแข้งขวามาแล้วครับแข้งหน้าแต่เริ่มจะออกมากขึ้นแล้วมูร่าเลยติดในครับแต่ถ้ากันโอ้โหแล้วดูแกซอยครับทียึดเจอครับเข่าของมูร่า
1: เดี๋ยวซอยยึดครับซอยยึดขยับครับขยับตัดลำตัวแข้งซ้ายครับเตะขาครับจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับมูร่าต้อนครับต้อนเข้ามุมต้อนเข้ามุมหาจังหวะหาจังหวะซ้ายโอ้โหหมัดชุดตีเข่าอีกทีนึงครับนี่ฮะแกลูกมีลูกขยันลูกพยายามครับ
0: พักกันสักครู่ครับถือว่าวันนี้เปิดหัวได้ดีเลยนะครับซึ่งมาร่วมเงินชัยโยครับ136ปอนด์มงคลชัยมอภูนาในพลคนขอนแก่นกับไรอันมูร่าจากบราซิลครับเกมการชกก็เริ่มจะดูเดือดขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับไปดูไฮไลท์ยกที่แล้วไปติดฟังนะครับโอ้โหแต่ว่ามูร่านี่ก็มีอาวุธโต้มา

0: ใครชนะก็ไปรอชิงชนะเลิศเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ในยกในคู่ที่7นะครับ
1: ต่อยก่อนชนะก่อนก็ได้พักก่อนแล้วครับยังคงเป็นมูล่าครับที่ขยับเดินมงคลชัยจะเดินไหมฮะยกนี้เอาได้ไหม
0: ต้องตบเกียร์5เลยครับแบบนี้แต่มัวไปรอนี่ก็เหมือนกับรอรับแล้วครับดึงแข้งขวาครับดูเหมือนว่ามูล่านี่ภาษาทางการนี่แกค่อนข้างมั่นใจเลยคร
1: ับ
0: ออกอาวุธ
1: ความกระตือรือร้นในการออกอาวุธส่วนมงคลชัยครับยกนี้เหมือนจะออกมาเดินแล้วครับพยายามเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายครับทีมงานก็พยายามกระตุ้นครับกระตุ้นครับที่มุมแดงแต่นักมวยไม่ค่อยถูกทักเท่าไหร่
0: แม่ดูแกเสื่อมๆนะครับไม่เป็นไรครับยังดีครับเวลาเข้าไปแบบปากศอกครับโอ้ประกบในต้องตีครับโอ้โหแต่ว่ามูร่านี่เหมือนว่าวงในนี่จะเป็นเขตแดงของเขาเลยครับตีย่างตีเย็นเหลือเกิน
1: ดีครับยังคงเหมือนจะไม่ถอยเหมือนกันนะครับเดินโดนขู่เหมือนกันครับ

0: อกครับก็ไม่โดนอีกตัวซ้ายก็ติดบังก็ถือว่าเปลี่ยนแผนมาเดินครับยุคนี้แต่ว่าจะเดินเข้าไปโดนหรือเดินเข้าไปทำได้ต้องติดตามครับเจอแข้งของมูล่าอีกแล้วครับ
1: จังหวะขาดเกินครับมงคลชัยกลับมาออกขวายังไม่ออกครับแข้งหน้าถีบขวายันไว้ได้ครับแข้งนี้อามูร่าวืดเหมือนกันครับโอ้โหแต่วืดนี่แกเดินหนีครับไม่คิดจะซ้ำไม่เป็นไรครับถนัดตั้งรับก็ไม่ว่างกันรอให้มูร่าบุกเข้ามาก่อนสายหลุดครับ
0: ไม่ดีครับมงคลชัยครับเอาหน่อยไหมแข้งซ้ายครับแหมต้องมีฮึดหน่อยครับก๊อกสองก๊อกสามต้องงัดออกมาก็หลุดอีกนะเจอแข้งของมูราอีกทีหนึ่งครับกำลังจะโดนเตะครับโอ้โหดูฮะเตะทีนี้กองเชียร์ตั้งกันหนึ่งครับเอามาเตะโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเข่าชุดนี้ได้ครับมงคลชัย
1: โอ้ทีมงานที่มุมนี้เด้งตามเข่ามงคลชัยเลยครับแหมเอาหน่อยครับอีกประมาณ50วินาทีฉายม้วนเดียวจบครับโอ้โหแต่ว่าแข้งของมูรามาครับหมัดก็มาน
0: ี่ฮะที่ผู้หญิงตรงมุมแดงนี่ขึ้นมาต่อยได้ขึ้นมาแล้วครับ
1: ก็เด้งหน้าเด้งหลังอยู่ตลอดนี่นะครับแหมกับ
0: เชียร์มันจริงๆครับ
1: ไปครับแบรนด์มูราขยับเดินเข้าหามงคลชัยก็ยังรอจังหวะครับถอยรอจังหวะออกไม่ออกครับแข้งซ้ายมีเด็ดจากนนทบุรีครับจากบางบัวทอง
0: ดูครับมูราขยับเดินบางยกครับแข้งซ้ายครับหมัดของมูราหดแข้งอีกทีนึงครับจังหวะตั้งกระแพงเอาไว้ครับมงคลชัยโอ้โหเอาเดินแล้วครับช่วงปลายยกครับ
1: เจอดันหน้านี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับมงคลชัยเอาหลุดครับหมดยกซะก่อนโอ้ใจเย็นๆครับไบอันมูราถ้าชนะเดี๋ยวไปต่อยคู่เจ็ดต่อครับเดี๋ยวหมดแรงครับ
0: โอ้โหดูครับแต่ละคนนี่มันอกมันใจกันใหญ่เลยครับก็ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองครับแต่ว่าจะถูกใจกรรมการหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน
1: ไปดูครับภาพช้าของยกที่แล้วก็ยังจะปักสองนะครับแต่ว่ามูราฮานิรู้แก้วครับจับด้วยเข่าโอ้โหแล้วแกยกทีมี 3-4 ทีเลยครับเข่าของแรนมูราทิ้งตีก่อนเลยครับไม่ไหวไหลมาแทมมาคาถารับทรัพย์จะปรับจินตนาวันนี้มันจริงครับศึกรอบเงินชโยคู่แรกเดี๋ยวคู่หน้าเราก็มีของดีให้ชมกันนะครับนี่ครับนี่เป็นภาพรวมของคู่แรกของเราวันนี้ครับจะไปทางไหนครับผู้ชนะก็จะไปชิงแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับคุณเจ็ดครับพบคุณแม่ดีๆเลยครับ
2: เอาละฮะคู่แรกวันนี้จบลงเรียบร้อยครับใครจะเป็นผู้ชนะที่เข้าสู่รอบชิงวันนี้เรามาดูกัน Ladies and Gentlemen 3 rounds of Muay Thai action and the winner heading through to the 4-man tournament final this evening is from theคู่แรกวันนี้ที่บอกไปครับงานยังไม่เสร็จครับรอเจอกันอีกทีฮะในคู่7วันนี้ครับส่วนจะมาเจอใครครับต้องเป็นระหว่าง2ท่านนี้ครับในคู่2ครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศฝรั่งเศสครับมวยจอมเก่าครับประสบการณ์เพียบครับชกมาแล้วมากมายฮะจากประเทศฝรั่งเศสครับไรซ์อูอาเรตนะฮะหรือว่าจะเป็นน้องโรสสอทอชัยวัฒน์ครับกุหลาบอาบยาพิษครับมวยที่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับจากโคราชครับใครจะไปชิงกับนักชกบราซิลคนนี้ครับรอดูสักครู่เดียวและสำหรับคู่2ในวันนี้ครับยังคงอยู่กับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำ WNA Tournament Championship 136ปอนด์ในสาย A นะครับอย่าลืมนะฮะในการชกแบบนี้นะฮะยังคงมีรางวัลพิเศษนะฮะจากทางแอนเตอร์ซินสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยก้านคอหรือว่าศอกกลับครับถ้าเกิดทำได้รับไปเลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางนักมวยจะรับไป 30,000 บาทเต็มครับยังมีรางวัล Fight of the Night และ Fighter of the Night จาก Global House รางวัลละ 10,000 บาทเสียด้วยครับแต่เรามาลุยกันครับในคู่2วันนี้136ปอนด์คู่2 Ladies and Fight Number 2 This Evening The Second Fight of the Yun Chae Yo 4 Man Tournament 136 pounds This Fighter is 40 years of age and 173 centimeters tall with a fight record of 25 fights 19 wins Fighting out of Rage Fight Academy representing France This is Bryce Woo

ตัวจมูกนึงนะครับจากประเทศฝรั่งเศสไรส์ฮูวาเรนและคู่ชกของเขาด้วยมวยจากมุมแดงครับอายุ28ปีจากนครราชสีมาสูง162เซนติเมตรชกมาแล้ว50ไฟชนะ30และเสมอ2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโรสอทอชัยวัฒน์ from Thailand

0: ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณอนุกูลอนุกูลตามซีราม
1: าถึงคู่ที่2นะครับยังเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยในพิกัด136ปอนด์ครับมาแล้วครับกุหลาบอาบยาพิษครับน้องโรสสทชัยวัฒน์พบกับไบรซ์วาเลตจากฝรั่งเศสครับ
2: 136ปอนด์ครับผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับไบรอันมูล่าครับที่ไปยืนรออยู่แล้วเป็นคู่ที่7นะครับมาดูประวัติของทั้งคู่นะครับน้องโรสสทชัยวัฒน์ครับหรือว่าน้องโรสบ้านเจริญสุขปัจจุบันอายุ28ปีครับจากอำเภอพิมายนครราชสีมาครับ162เซนติเมตรครับ50ครั้งชนะ30แพ้18เสมอ2ครับส่วนผู้โชคของเขาครับนั่นก็คือทางด้านไลท์อูอาเลตนะครับ40ปีครับ173เซนติเมตรครับ25ครั้งชนะ19แพ้6นี่จากฝรั่งเศสนะครับนี่คือข้อมูลของทั้งคู
1: ่สำหรับเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับสินเชื่อเงินด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงนะครับไม่หักไม่ค้ำสนใจสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อสาขาเงินชโยหรือโทร027777333เงินชโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับนี่ครับกุหลาบอาบยาพิษครับโอ้โหเราไม่ได้เห็นฝีไม้ลายมือของเธอมานานนะครับต้องรู้สทชัยวัฒน์นะครับ
2: ครับ
1: นักโชค LGBTQ ผู้โด่งดังครับโอ้โหเมื่อก่อนนี่ย้อนไปสัก 3-4 ปีนะโอ้โหดังจริงๆครับต้องโรส
2: ใช่ครับ
1: คิวโชคนี่ต้องบอกว่าต้องโอ้โหหัวปีท้ายปีครับ
2: ครับ
1: วางกันยาวเลย
2: หายไปจากเวทีเมืองกรุงหลายปีเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าก็มีเดินสายต่างจังหวัดอยู่บ้างนะครับวันนี้คืนกรุงอีกครั้งนึงครับกลับมาโชคที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับดูลีลาการไหว้ครูครับสวยงามนะครับเป็นนักชกที่มีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆครับแหมยูมีช่วงหนึ่งถือว่าเป็นซุปตาดังเบอร์ต้นๆของวงการมวยไทยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูลีลาการชกของเธอครับว่าจะโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเพลงแข้งเพลงหมัดเพลงศอก
1: โอ้ถ้าใครไม่เคยดูน้องโรสวันนี้ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับถือเป็นนักชกที่มีอาวุธอย่างที่คุณนุยบอกแล้วครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับแต่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อยงดงามนี่เลยครับในศิลปะการไหว้ครู
2: สมชายาใช่ไหมฮะ
1: กุหลาบอาบยาพิษ
2: ติดตามครับโอ้รูปร่างแหมทางด้านไว้นี่สูงกว่าชัดเจนครับ173เซนติเมตรครับแต่ว่าอายุ40แล้วนะครับแต่ว่าเป็น40ยังแจ๋วหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตาม
1: ใครชนะก็มีไบรอันมูร่าจากบราซิลนะครับยืนรออยู่แล้วในคู่ที่7นะครับน้องโรสสทชัยวัฒน์นะครับกับไบรซ์วาเลตวันนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์ซิลนะครับแต่การคอเข่าลอยศอกกลับทำได้น็อกได้แอนเดอร์ซิลมอบให้ 10,000 บาทถ้าเป็นจอระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับ
2: มาติดตามครับผลงานของน้องโรสครับวันนี้เจอคู่ชกที่รูปร่างยาวใหญ่พอสมควรเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีวิธีชกยังไงครับใช้แผนไหนดี
1: ได้เปิดช่วงพอสมควรนะครับไรซ์วาเลตเป็นฝ่ายเดินช่วงหมัดขวาเข้าหาก่อนเลยครับไต่ล่างยังเฉยๆครับโมโรสมาแล้วครับสับขาคืนโอ้สีหน้าแววตาวันนี้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมากครับ

0: ช่วยเอาใจเชียร์ครับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องที่ชมทางช่อง8คนเลข27นะครับ
1: ดูครับไม่หนีนะครับน้องโรสครับยืนใกล้ๆเลยครับมั่นใจในเรื่องของอาวุธมวยนะครับหมัดแล้วก็แท็กตามไปอีกดอกนึง
0: ประทับหน้าตัวครับหมัดของไรซ์ฟาเลเข้าไปรอบชิงได้นี่ถือว่าเป็นสีสันเลยนะครับน้องโรสเอามีหมัดตัดลำตัวครับไรซ์โอ้โหจะขึ้นกระคอครับเอาน้องลงมากดลงมาตีไหมไรซ์ชิงตีก่อนครับ
1: แม่ดูสภาพร่างกายยังโอเคเลยครับน้องโรสถึงตรงนี้นี่ถือว่ามาดีเลยครับหัวแข้งแล้วต่อยตามครับเป็นอาวุธเด็ดของเขาอยู่แล้วครับโอ้โหพยายามจะฟันศอกไรซ์เจอกดคอกระทุ้งเข่าไปยัดอีกทีนึงครับโอ้โหแข็งแรงครับน้องรถเอาเลยครับถือว่าสภาพร่างกายยอดเยี่ยมเลยครับถึงตอนนี้นะฮะต้องดูยาวๆครับ3ยกเป็นยังไง
0: ชนทะเลาะวงในครับดูเหมือนว่าแม่ไรซ์วาเลนติน เตะเข่านี่จะไม่ค่อยชอบครับโอ้โหตัดขายังไม่ล้มนะครับ
1: เอาละไรขยับเดินครับพยายามจะไอ้มัดครับจังหวะนี้ตั้งกำแพงคืนบ้างเหมือนกันครับน้องโรสหาเหลี่ยมตีครับล็อกแล้วก็เอี้ยวตัวหมุนออกข้างครับแล้วก็เล่นตีกระชากไปโอ้โหเหลี่ยมนี้โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับน้องโรส
0: ปิ๊บปั๊บเลยครับลูกนี้ลูกหักครับถือว่าเป็นลูกประสบการณ์ลูกเก่าครับเดินหน้าเข้าหาครับโอ้โหมา 1-2 ครับหมัดของไรซ์วาเลตอัปเปอร์คัทขวาโอกาสฟันก่อนครับเดินเข้าหาครับน้องโรสจิ้มลำตัวคืนแต่ว่าระบบหายใจยังถือว่าดีเยี่ยมเลยครับไรซ์วาเลตครับในวัย40ปีเล่นงานลำตัวโดนแล้วก็แหมเริ่มจะมีหายใจแรงแล้วครับ
1: เลือกออกนะครับน้องรถดูเป็นไงครับดูเป็นไงนี่ถือว่าเป็นอาชีพของน้องรถเหมือนกันนะครับอ้าวไปมาแยกอาชีพเลยครับมาแลกเข่าแบบนี้น้องรถบอกว่าของชอบครับอ่ะตรวจเข่ากันหน่อยครับโอ้โหจังหวะวางแข้งซ้ายเหมือนกันครับโอ้ไปกับโต้ทุกดอกครับ
0: โอ้ทีต่อทีคำต่อคำนี่ถือว่าสู้ได้สนุกเลยครับเพลงเก่าเอาหลุดครับเจอแข้งขวาน้องโรสอยากเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับไรซ์วาเลตตีนหมัดขวายังไม่โดนแต่ถือว่าพอหอมปากหอมคอแล้วครับยกแรกสำหรับทั้งคู่ขาล่างครับโอ้มาเลยครับพยายามเล่นงานทุกล่างเลยครับหมดยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับนี่ครับโอ้โหทีมงานของน้องโรสครับวันนี้มาให้กำลังใจเชียร์กันที่มุมแหมมากันหลายคนเลยครับส่วนนี้ครับมุมของไรซ์วาเลตครับก็ดูยังหายใจสบายๆครับไปดูไฮไลท์ในยกแรกหมัดขวาทักทายไปก่อนเลยครับแหมโดนเต็มสันหมัดเลยไปสูงนะครับดูนี่ครับน้องโรสไปเสร็จแล้วก็พยายามจะคว้าคอเล่นงานวงในแต่ไบร์ชวาเลตนี่ครับโต้คืนทุกนี่ครับทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยครับเข่ามาเข่าคืนโอ้ดูเหมือนว่าจะชอบสู้วงในซะด้วยนะครับ
1: ก็ถือว่ามีทุกลูกเหมือนกันนะครับทั้งแอนไบร์แรกกับน้องโรสได้อย่างสนุกเลยครับมีแข้งมีเข่ามีหมัดถือว่าครบเครื่องเลยครับโอ้โหถึงตรงนี้นี่ยังต้องลุ้นยาวๆครับต้องมองยังมองไม่ออกเลยครับว่าใครดูดีกว่าไปมาลุ้นกันต่อมามันกันต่อครับปัญญาลืมหรือเปล่าเช็ดนวมครับกรรมการก็อดีตนักมวยเก่าเหมือนกันนะอามี่สศิประภา
0: อนุกูลตามสีรำนะครับนักมวยดังอีกคนหนึ่งลุยกันต่อครับยก2ครับกับซึ่งไม่รอดเงินชยโยครับ136ปอนด์ครับวันนี้เป็นนัดแรกแข้งขวาออกไปก่อนโอ้โหโดนหมัดขวาของไรซ์คืนครับ
1: ยกนี้เหมือนจะเล่นวงนอกเห็นออกแข้งมากขึ้นนะครับทางด้านน้องโรสนี่แหละครับดึงจังหวะแล้วหัวครับใช้จังหวะใช้ความเร็วครับเลือกออกดักออกครับนี่แหละครับไบร์ขยับเดิน
0: เขาวงในนี่ทางด้านไบร์ซื้อในตำแหน่งตัวนี้ครับเขาขี้บ้างแล้วเขาตีเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องโรสน่าจะมาใช้วงนอกแล้วครับอาศัยแข้งขวาครับมีจังหวะก็บีบไปเรื่อยๆรอครับไบร์ออกก่อนแต่บาซึ่งก็ไม่กล้าผีผามเลยครับมีหมัดแกบซ้ายเขารบกวนแข้งขวามาแล้วโอ้มันคิดเยอะครับเข้าใกล้ก็ดีเข้าใกล้ก็เพี้ย

0: ยกแรกเลยนะครับวางแผนกันเลยครับหัวแข้งไปเยลโต้เหมือนกันครับไปเอาละครับถือว่าใกล้เคียงครับแข้งต่อแข้งของไปครับต่อยไม่โดนน้องรถดูมั่นใจนะครับต่อยไปยิ้มไปยิ้มให้ไ
1: บรท์ อย่ามองเธอนะครับแข้งรออยู่ครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับตอนนี้วนครับวนอยู่วงนอกครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหโหเตะลูกครับแต่เห็นอะไรบางอย่างแล้วครับบังโรสครับแหมทำอะไรไม่ถูกครับไรซ์ครับพยายามเดินเข้ามาก็ต้องฝ่าวงแข้งเข้ามาก่อนโอ้โหขึ้นทันทีครับ
0: มานิ่งเหลือเกินครับยกนี้น้องโรสเลือกออกครับดึงจังหวะแล้วหวดไรซ์ก็ขยับครับตอนน้องโรสเข้ามุมก็ต่อยหมัดเจอผีทำลายจังหวะครับไม่ตกใจเลยวันนี้น้องโรส
1: แต่ยกแรกอาจจะดูตื่นเต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเริ่มจะเข้าแผนแล้วขยับออกครับหวดก่อนไม่ถึงไรซ์ก็พยายามเขี่ยล่างครับแต่ดูแล้วน้ำหนักแข้งนี้น้องโรสยกนี้น่าจะได้น้ำได้เนื้อกว่าโอ้โหโดนหมัดของไรซ์ครับอ้าวโอ้โหอย่าเผลอครับต้องกอดเลยครับโอ้เจอหมัดขวาเข้าไปตอนนี้ก็เป็นวงในของไรซ์ครับพยายามเด้งตีหงตีย
0: ืนรับหมัดแบบนี้ไม่ได้เลยครับน้องโรสต้องวนออกมานะครับไปติดอยู่ที่มุมนี่ครับเหมือนเป็นเป้าให้กับทางด้านไบร์ทนะครับดูต่อครับไบร์ทช่วงปลายยกที่2ครับพยายามจะฟันศอกเอาละครับวงในล็อกเอาไว้ครับน้องโรสหาจังหวะแบบออกหาจังหวะผ่อนเลยครับต้องผ่อนหนักผ่อนเบาครับเพราะว่านี่ฮะต้องมองไปถึงรอบต่อไปด้วยครับถ้าเกิดชนะในไฟนี้
1: พอเดินเร็วก็น่ากลัวนะครับไบส์ฟอร์เดตขยับเข้ามานะครับน้องโรสต้องออกแข้งตลอดครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วนี่ครับไม่ต้องคิดเยอะครับไบส์ก็อาจจะมีเต็งเลยครับขอโป้งเดียวทีเดียวยก2ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับลุ้นได้มา2ยกเต็มๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับน้องโรสสทชัยวัฒน์กับไบส์ฟอร์เดตจากฝรั่งเศสครับในศึกมวยรอบเงินชัยโยไปดูกันอีกครั้งครับยกที่ผ่านมานี่ถือว่าออกแข้งได้แม่นยำครับนานๆมาทีครับหมัดของไรซ์วาเลตนะครับแต่มาแต่ละทีนี่ก็เลยนะน้องโรสต้องผวากอดครับมีโดนเตะครับโอ้โหเตะไปที่ทับนอกแข้งห่วยก็รวยไม่พลาดท้าใครดีเอฟซีพอรัวกำปั้นใส่นี่โดนนะครับน้องโรสครับโอ้โหไปการหล่นการหลวมนี่โดนตลอดเลยครับ
0: แม่ไรซ์นี่เวลาแกเร่งเกมนี่น่ากลัวมากนะคือเร่งออกอาวุธเป็นชุดนะครับบอกไม่หยุดนะครับน้องโรสก็ต้องบล็อกหมัดดีๆระบบป้องกันตัวต้องดีเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายก็ยังต้องลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นคู่ชิงของไบรอันมูล่าครับที่ไปเยือนรออยู่แล้ว
1: ถ้าดูกันตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีนะครับมีสิทธิ์พลิกกันได้ตลอดครับเพราะฉะนั้นยกนี้ตัดสินเลยครับน้องโรสกับไบรซ์วาเลตใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศครับในคู่ที่7เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ในพิกัด136ปอนด์ของศึกมวยรอบเงินชัยโยครับ
0: ยกสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับรูปเกมทางด้านไบรท์ขยับเดินเข้าหาครับน้องโรสต้องออกเน้นเนียนนะครับใครประหยัดอาวุธไม่ดีครับช่วงต้นยกที่2นี่โอ้โหออกได้ยอดเยี่ยมเลยครับปลายยกก็โดนเหมือนกันยกที่3ครับต้นยกไกลปล่อยหมัดปั๊บตีเข่าครับวงในยัดแหลมๆครับเข่ายัดไส้ของน้องโรส
1: ได้จะต้องเดินเข้าไปอัดวงในเลยครับไรซ์วาเลตครับแต่ว่าจะผ่านแข้งของน้องโรสไปได้ไหมถ้าผ่านเข้าไปถึงก็ตีได้แน่นอนครับแต่ว่านี่เลยครับแข้งซ้ายของน้องโรสมาอีกแล้วตอนนี้เกรงหมัดไว้เลยครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกครับวาเลตปอดพอได้ตีได้ไหมโอ้โหมาแล้วครับเข่าขวามาแล้วสองเข่าสามเข่าน้องโรสต้องยกกำแพงกั้นไว้ครับ
0: นั่นแหละครับดูขยันเหลือเกินนะครับไล่เดินอัดเดินชนตลอดครับน้องโรสห้ามยุบห้ามแผ่วเด็ดขาดครับขยับครับไล่แข้งซ้ายนี่ถ้าเดินช้าก็จะโดนแข้งแบบนี
1: ้หยุดยืนมองครับไปโซ่เลยยังไงครับ
0: นั่นแหละครับพอโดนแข้งเดินแล้วครับไหลเดินแล้วครับพยายามต่อยหมัดงัดศอกครับเจอน้องโรสรวบเอโอไว้ครับไม่ให้ออกได้ทันหนักนี่ครับน้องโรสก็งัดเอาความเก่าออกมาช่วยฮะตอนนี้แต่ไรไม่สนครับพยายามจะเข้าไป

0: ศอกครับโอ้โหแม่ระยะประชิดแกก็ฟันได
1: ้ศอกน่ากลัวครับไปฟันเลยแล้วขึ้นยกนะครับยังเป็นเกมวงนอกของน้องโรสครับมีหมัดแยบซ้ายกระแทกไว้เดินเข้ามาแล้วครับพยายามจะเข้าไวถึงตัวครับวาเลตจะฟันศอกครับน้องโรสชิงกอดไว้ว่ายังไงครับช่วงล่างตีโอ้โหต้องแบบนี้ครับชิงตีก่อนครับแหมวาเลตนี่อาจจะเล็งนานไปนิดนึง
0: ทีสุดท้ายครับดูไปช้าช้าไปหน่อยนะยกนี้หรือว่าคิดอะไรอยู่ครับคือจะปล่อยทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับรอจังหวะบวกหมัดหรือเปล่ายักครับยักคำแต่ยังไม่ต่อยครับ
1: แก่หน้าจะเกรงครับไปฟอร์เรสครับขอโป้งเดียวเพียงเดียวครับมาโลสก็ถีบยันไว้ครับมาแล้วครับศอกของวาเลตยังไม่โดนพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดโรสก็เห็นเลยครับโอ้จะเล่นศอกกลับครับแหมตอนนี้ครับโอ้โหรำศอกควงศอกเข้าหาน้องโรสครับวงในมาตีโอ้ยังอันตรายครับไรซ์วอลเลตครับไม่ว่าจะเป็นนาทีไหนโดยเฉพาะวงในของแกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือว่าศอกดูครับในช่วงปลายยกสุดท้ายแหมพยายามจะออกหมัดครับเดินเข้าหาแทบจะวิ่งเข้าไปแล้วครับเจอน้องโรสถีบยันไว้หมดยกซะก่อนโอ้ก็ถือว่าเกมค่อนข้างคู่ขี้สูสีเลยครับอ่านใจกรรมการกันเลยครับแบบนี
0: ้ถึงตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกครับอะไรจะได้รับการชูมือครับเดี๋ยวติดตามครับ
1: นี่ครับจากการเดินบุกของไรซ์นะครับวงในนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีหมัดแยบซ้ายหุ้นซ้ายแล้วเจอแข้งขวาของน้องโรสนะครับพอได้เสร็จแล้วก็กอดทันทีจังหวะทุกวงในนี่ศอกนี่สะบัดอยู่ตลอดครับนี่จะดึงศอกกลับครับแต่ว่าไม่โดนเงินทองไหลมายิ้วใจโยฟันเป็นพลวันเลยนะครับอ่ะใครจะเข้ารอบไปเจอกับไรอันมูราครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ
2: และคู่2วันนี้จบลงเรียบร้อยครับใครจะเป็นผู้ชนะที่จะเข้าไปชิงคู่7วันนี้เรามาดูกัน Ladies and Gentlemen 3 rounds of Muay Thai action have passed Our winner heading into the final this evening is from the Red Corner Nong Rose Sator Chayawan ยินดีด้วยนะครับผมผู้ชนะและขอบคุณไรซ์อูอาร์เรตจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับและแน่นอนครับคู่เจ็ดของเราคู่ชิงของเราได้มาเรียบร้อยครับจะเป็นน้องโรสคนนี้นะครับและนักชกจากคู่แรกครับไรอันมูรา The final this evening fight number 7 will be these two fighters Who will be the champion? We'll find out in fight number 7 this evening ความมันของเราครับยังไม่จบลงแค่นี้ครับเราจะมาต่อกันในสักครู่เดียวกับคู่3ครับเป็นการพบกันระหว่าง2สาวท่านแรกครับจากประเทศนิวซีแลนด์ครับอีกหนึ่งท่านจากประเทศสกอตแลนด์ทั้งสองคนนี้ฮะเตรียมตัวมาอย่างดีครับร่างกายแข็งแกร่งพร้อมที่จะแลกอาวุธกันเต็มที่ในคู่ที่3รอสักครู่เดียวแล้วก็มาเจอกันที่ LWC Super ChampWelcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Our next fight this evening at 128 pounds between fighters from New Zealand and Scotland. Introducing first, fighting out of the blue corner. This fighter is 24 years of age. She stands 172 centimeters tall with a professional fight record of 26 fights and 18 wins.Fighting out of Bangtao, Muay Thai, representing New Zealand. Please give it up for Jenna Whiteman.

เราชมมูลเรื่องเขาเชียร์ดาวไวท์แมนจากประเทศนิวซีแลนด์ and her opponent here fighting out of the red corner she is 29 years of age stands 167 centimeters tall with a professional fight record of 32 fights 20 wins and 2 draws fighting out of Fairtex this is Claire Rancourt

0: เดี๋ยวชมผมนะครับ Claire Redcar จากประเทศสกอตแลนด์และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีขอเชิญคุณแพรพลอยเดชชินนบัญชร
1: มาถึงคู่ที่3นะครับเป็นมวยหญิงพิกัด128ปอนด์นะครับไคลรันคาจากสกอตแลนด์ครับพบกับเจน่าไวแมนจากนิวซีแลนด์ครับ
2: 128ปอนด์ครับไปดูประวัติของทั้งคู่นะครับไคลรันคาครับ29ปีจากสกอตแลนด์ครับ167ซมครับ32ครั้งชนะ20แพ้10แล้วก็เสมอ2เก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยไฟเทคนะครับผลงานล่าสุดของเธอเอาชนะแพรวาสิทธนายนุครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับเจน่าไวแมนครับอายุ24ปีสูง172เซนติเมตรครับจากนิวซีแลนด์กับตัวฟิตซ้อมที่บางเทามวยไทยนะครับ26ครั้งชนะ18แล้วก็แพ้8ครั้งครับผลงานล่าสุดแพ้ชี่ชิวหลานนะครับนี่คือข้อมูลของทั้งคู่ครับ
1: แกรนด์คาร์นี่ฉายาของเธอก็คือชุนลีนะครับก็เป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Street Fighter นี่นะครับสังเกตนะครับเธอจะมัดแกล2แกลหรือว่าถ้าใครเล่นเกมก็น่าจะจำได้นะครับเกม Street Fighter ครับจะมีชุนลีนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่มีฝีมืออีกคนนึงนะครับอาวุธมวยไทยนี่ถือว่าครบเครื่องเลยส่วนเจน่าไวแมนนี่ก็ซ้อมอยู่ที่บางเทามวยไทยจังหวัดภูเก็ตเลยครับวันนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาครับมาเจอกับแคลร์แลนคายสำหรับคู่หน้านะครับเรายังมีศึกมวยรอบโปรเมอร์เฮาส์กลางปีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอัดแน่นไปด้วยมวยรอบนะครับสำหรับ LWC ซุปเปอร์แชมป์ของเราครับแต่ว่าตอนนี้มาดูมวยหญิงกันก่อนต้องบอกว่าสนุกมันไม่แพ้กับมวยชายครับ
2: ครับส่วนคู่เอกในรูปแบบ5ยกนะครับวันนี้จะเป็นพลเอกมอภูวนานายพลคนขอนแก่นครับจะเจอกับโชคชัยพันยี่สิบหกนะครับในพิกัด145ปอนด์ครับถือว่าเป็น2จอมเก่าเลยครับวันนี้มาชกกันที่เวทีมวยลุมพินี
1: วันนี้สังเกตที่มุมแดงนะครับจะมีเซเลสฮันเซนนะครับมาชกออสเตรเลียวันนี้มาให้กำลังใจแคลรันคายด้วยในฐานะเพื่อนร่วมค่ายใช
2: ่ก็อยู่กับชุดของสมิล่าซันเดลอะไรพวกนี้จะซ้อมด้วยกันนะครับนักชกสาวจากต่างชาตินะครับมาซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคพัทยาชลบุรีครับส่วนน้ำเงินเจนน่าไวแมนที่ก็นู่นฮะอยู่ภูเก็ตครับบางเทามวยไทย
1: ยกแรกเริ่มขึ้นเลยครับเดินเข้าหาเลยครับแพรันคายครับแหมมีสปินนิ่งแบ็กฟิสต์ด้วยครับเจนน่าไวแมนแลกกันเลยครับโอ้โหไม่ต้องถามชื่อถามแท้กันแล้วครับมีหมัดปัดกับตัวด้วยครับแพรันคายโอ้ตั้งแต่มาซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคนี่ถือว่าร่างกายดีขึ้นเยอะเลยครับแพรันคายครับหมัดยับซ้ายเข้าหน้าตัวหน้ายังมาเรื่อยๆนะครับหมัดยังไม่ถึง
2: รูปร่างก็ใกล้เคียงนะอาวุธมวยก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้ก็วัดกันในเรื่องของนะฮะการยืนระยะครับโอ้มีศอกครับโอ้โหโอ้โหหาจังหวะต่อยหมัดฟันศอกน่ากลัวมากครับแพรันคายมาเป็นชุดครับโอ้โหมาเป็นชุดครับดุเหลือเกินครับตัดลำตัวตัดลำตัวขึ้นบนครับโอ้โหไม่มีโอกาสที่เรียกว่าโต้เลยครับเริ่มโต้ขึ้นมาบ้างครับเจน่า
1: ตกใจแล้วครับเจน่าไวแมนครับเจอเข้าไปเยอะครับสองสู้กันแล้วโอ้ยปุ๋ยลำตัวเป็นหลักครับพยายามเล่นงานลำตัวครับฮุกซ้ายขวาตรงเข่าจิ้มขวาตรงโอ้เล่นงานลำตัวตอนนี้ไม่ทราบว่าเจน่าไวแมนเป็นยังไงบ้างครับติดล่างเจอบนติดบนเจอล่างไม่ตกใจครับเจน่าไวแมนโอ้โหสุดแม็กฟิสครับโดนเต็มๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับเจอศอกของนี่ครับแอร์แลนคายจิ้มลำตัวอีก
2: เอาใหญ่โอ้โหเราฟันศอกเข้าไปทีนึงครับเจน่ามีเข่าเจอเข่า

0: ร์พอยนี่ทำถูกเลยครับต้องเบรกนับเลยครับ
1: โอ้โหต้นยกนี่ถล่มเขาครับแต่กลางยกนี่โดนบ้างครับโดนนับโอ้โหเลือดกำเดาตอนนี้ไหลออกมาเยอะเลยครับเอาละครับโดนนับ8เอาละครับเจน่าฟันศอกครับโอ้สองโหดเหมือนกันครับเจน่าไว้เจน่าไวแมน
0: เอาละครับรำศอกเข้ามาโอ้โหแล้วดูครับกายเป็นกายนี่ว่ากลัวซะที่ไหนครับรำศอกสู้เลยครับแหน่หน้าตานี่เปื้อนเลือดไปหมดแล้ววงในมาตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแย่งออกมาโอ้โหตอนต้นยกนี่ยังไม่ต่อยครับแต่ว่าตอนนี้ครับหน้าตานี่เปื้อนไปเรื่อยๆแต่ว่าใจยังสู้ครับ
1: แตกทั้งคู่หรือเปล่าครับหรือยังไงฮะเลือดของ
0: มีสิทธิ์ครับคุณหนุ่ยถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โหระห่ำเดือดเลือดสาดครับมาแล้วครับศอกของกันแล้วศอกอีกทีนึงครับ
0: โดนเต็มๆครับแพ้ราคาตอนนี้รับศอกเข้าหาครับโอ้โหคู่นี้นี่คู่เดียวนี่เลือดมาเป็นลิตรเลยครับแล้วก็ยังไม่หยุดครับยังออกทุกใส่กันต่อผ่านยกแรกครับไปเช็ดเลือดกันก่อนครับเลือดใครเป็นเลือดใครไม่รู้เลยครับแม่เจ้าพระคุณดุลช่องโอ้โหอะไรเลือดมันจะท่วมขนาดนี้ครับนี่ครับสภาพใบหน้าของแคลร์แรนชายครับและดูสภาพของเจน่าไวแมนนี่ก็โอ้โหเลือดนี่บริเวณกลางหน้าผากเลยครับจุดไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวช่วยกันดูครับนี่ครับเบี่ยงหมัดกับหลังนี่โดนนะครับแคลร์แรนชายครับแล้วหลังจากนั้นวงในมานี่เริ่มแต่งัดศอกแล้วครับเปิดไปนี่ครับบวกกันแล้วนี่ถึงกับสุดเลยนะครับแคลร์แรนชายกรรมการแพ้พลอยต้องเบรกนับ8แต่ว่าตอนนี้นี่เลือดท่วมหน้าครับในขณะที่เจน่าไวแมนนี่แลกกันไปแลกกันมานี่เลือดมาเลยครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นเลยครับแหมคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับทำเมาเลือดนี่อนุญาตให้ดูผ่านร่องนิ้วได้นะครับ
1: ปิดตาข้างนึงปิดตาข้างนึงดูข้างนึง
0: แหมแต่เราดูที่เวทีนี่แหมแดงแจ๋เลยนะคุณหนุ่ยนะ
1: ตอนเนี้ยเวทีนี่เปื้อนไปด้วยเลือดครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าต่อยอย่างงี้ผู้ชายอายนะโอ้โหฟันกันอย่างงี้แบบไม่ได้ไปโกรธกันมาจากไหนนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์บนเวทีครับศอกมาก็ศอกคืนครับไม่มีใครยอมใครเลยครับมีฮะแฟนมวยปรบมือทั้งสนามครับมันยังเหลืออีก2ยกเต็มๆครับมาหาละห่ำเดือดกันต่อ
0: จะครบยกหรือเปล่าครับแหมให้เป็นที่น่าสงสัยให้เป็นที่น่าติดตามเอาไปกันเลยครับระฆังยก2ดังแล้วลุยกันต่อฟันกันต่อเอาละครับแข้งซ้ายเปิดฉากฟันอ้าวจะได้ไวแมนฟันคืนเดินเข้ามาครับแข้งขวาแข้งซ้าย
1: ต้นยกนี้แข้งซ้ายนี่มาแรงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้จะได้ไวตั้งหลักได้ก่อนครับจะได้มีศอกอัดทีครับแข้งซ้ายโอ้ดูฮะเน้นศอกทั้งคู่ครับฟันมากับฟันคืนโอ้เลือดไหลออกมาอีกแล้วครับต่างฝ่ายต่างไหลครับ
0: เริ่มจะใช้หมัดแล้วครับแพรลันคายครับเหมือนกับคนยกแล้วโอ้ตอนนี้เครื่องเต็มแล้วครับถูกฟันตรงนี้ผ่านรวมตูดไปหมดแล้วครับแพรลันคายครับโดนมีอาการอีกแล้วยังมีสวนยังมีโต้ครับทีไว้จะได้ไว้แมนว่ายังไงครับกองเรื่องในโอ้โหแต่ว่าเจอศอกของแพรลันคาย
1: ดูครับดูครับดูแต่ไม่รู้จะพากอะไรก่อนครับมาต่อยหมัดครับแพรลันคายหมัดครับศอกของเจน่าไว้ครับโอ้โหไปทีครับตอนนี้มีแฟนมวยในเวทีนี่นั่งไม่ติดแล้วครับต้องลุกขึ้นเชียร์ครับ
0: โอ้โหมวยมันน่าเชียร์จริงๆครับแหมคุณผู้ชมบรรยากาศในเวทีตอนนี้แฟนมวยนี่ตะโกนเชียร์กันนิดนึงครับเอาตัวยกตัวครับแค่ลงท้ายจะได้ไว้แมนยังเฉยๆครับรอเก็บแรงไว้ก่อนครับเดินเข้าโอ้ลูกนี้ครับทีล้มลงไปไม่มีอะไรครับลุกขึ้นมาสู้ต่ออาศัยลูกทีนะครับจะได้ไว้แมนหักดึงสองมาเนี่ยแต่โอ้เดินเข้าหาตามสไตล์ของเธอเลยนะครับไทรันคาย
1: ดูต่อครับลุยเข้าไปครับอย่าเพิ่งหยุดครับอย่าเพิ่งหยุดครับโอ้โหด้วยเร่งมาสุดๆแล้วครับอาจจะมีผ่อนไปบ้างเหมือนกันเดินต่อครับไทรันคายต่อยหมัดเดินหน้าไว้รอจังหวะครับยังไงดีฮะ
0: ให้ใครหาหมอกันครับคุณหนุ่ยต้อง
1: พูดเลย
0: เอาไปนะครับจูงมือพร้อมกัน
1: โอ้โหเลือดมันออกเยอะนะครับต้องพาไปแพทย์สนามดูแผลทั้งคู่เลยครับแพทย์ว่ายังไงฮะ
0: โอ้โหตอนนี้สำลีครับข้างหน้าจะเอามาสัก 3-4 ปั้นเลยครับเช็ดกันหน่อยยังไงครับยังไง
1: จะชกต่อไม่ไหวหรือเปล่าครับ
0: เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะตัดสินยังไงครับ ให้เช็ดเลือด
1: ให้เช็ดเลือด
0: เราก็ตกใจครับน่าจะสู้กันต่อครับกรรมการพลายพรมายืนรอที่กลาง
1: ไม่ไหวฮะ
0: เดี๋ยวต้องดูครับว่าผลการตัดสินจะออกมายังไงครับไปดูสารตั้งต้นกันอีกครั้งนึงครับโอ้โหก็อย่างนี้เลยครับไปมานี่ฟันกันนี่เรียกว่ายับเยินเลยครับขวางคนละเล่มครับจามกันเข้าไปฟันกันเข้าไปนี่ถีบสวยนะครับเจนไวท์แมนโอ้แล้วเลือดที่โอ้โหไหลออกมาเยอะทั้งคู่ครับต้องปาดเลือดไปด้วยต้องต่อยไปด้วยครับพบกับคุณแมทธิวดินบนเวทีเลยครับ
2: And ladies and gentlemen, in bout number 3 here this evening, a thrilling battle has ended in round number 2 with the result a draw summer. สุดยอดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหนับถือใจของนักสู้ทั้ง2สาวเลยครับผมเลือดอาบเลือดสาดครับแต่ยังสู้กันอย่างเต็มที่ครับและยังมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะครับผมมันกันอีกแล้วนะฮะคู่มวยหญิงที่ LWC Super Champ ของเราไม่เคยทำให้ผิดหวังครับและส่วนคู่ต่อไปครับเราจะได้มาลุยกันต่อครับกับคู่มวยชายกันบ้างนะฮะกับศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ครับคู่นี้น่าสนใจเช่นกันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างนักชก2ท่านต่างชาตินะฮะที่จะได้มาลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปท่านแรกจากประเทศอิหร่านครับคนนี้นักซูเปอร์เชียร์จอมดุดันนะมีอาวุธที่หนักและคมเหลือเกินครับจะมาเจอกับลูกบ่าจากประเทศเวลส์คนนี้นะฮะจอมเก๋ามีอาวุธที่หลากหลายและอันตรายทุกลูกครับใครจะเป็นผู้ชนะที่เข้าสู่รอบต่อไปรอดูสักครู่เดียวเรามาที่ซูเปอร์รอบ Global House Grand Prix กันบ้างนะครับสำหรับช่วงนี้ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ฉลองครบรอบ26ปีกันได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็บอกว่ามีกว่า85สาขาทั่วประเทศไทยครับสาขาล่าสุดครับจะอยู่ที่นครราชสีมาครับที่พิมายนั่นเองครับอย่าลืมไปช็อปตามสาขานะฮะหรือว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกันนะฮะที่ www.globalhouse.co.th ครับหรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะและในคู่นี้ครับยังมีเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนเตอร์ซินครับสำหรับการน็อกด้วยแม้ไม้มวยไทยทั้ง 10,000 และ 30,000 บาทด้วยครับและรางวัล Fighter of the Night และ Fight of the Night จาก Global House อีกคนละ 10,000 บาทนะครับผมเรามาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะของคู่4ในวันนี้ Ladies and Gentlemen Fight number 4 this evening the first fight in our Global House Grand Prix 152 pound category our first fighter here fighting out of theBlue corner. He is 26 years of age, stands 177 centimeters tall, with a fight record of 35 fights, 23 wins. Fighting out of Petsamon Gym, representing Iran. This is Alireza Amirzadeh.

นี่คือนักชกมุมน้ำเงินครับอาลีเรซาฟอมิรานส่วนนักชกจากมุมแดงครับวัย33ปีสูง179เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว56ไฟชนะ35และเสมอ2ไฟที่ได้รับคงสิทธามวยไทย representing Wales this is Luke Barr

0: เดี๋ยวชกมุมแดงครับดอกวัชเชนเวลสันเองนี่คือลูกบ้าและกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้ครับขอเชิญคุณพิเชษฐ์กหกเกษตร
1: มาถึงศึกมวยรอบ Global House กลางปีในพิกัด152ปอนด์ครับลูกปลาจากเวลส์

0: พบกับอาลีเรซ่าอาเมซาเดจากอิหร่านครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เวทใจเลยนะครับ152ปอนด์ครับไปดูฝั่งของมุมแดงกันก่อนครับลุกบ่าว33ปีครับจากประเทศเวลเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยคงสิทธายิมครับ179ซมครับ56ครั้งชนะ35แพ้19เสมอ2ครับนี่ครับตัวหน้าของลุกบ่าส่วนมุมน้ำเงินครับอาลีเลซ่าอาเมียซาเดครับ26ปีจากอิหร่านครับ177ซมตร35ครั้งชนะ23แพ้12ครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสมานยิมนะครับก็เรียกว่ามาซ้อมที่เมืองไทยทั้งคู
0: ่ครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการต่อยมวย3ยกมาเยอะนะครับทั้งคู่เลยต้องขอบคุณนะครับบัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของต่างบ้านลดทันที 3% นะครับและรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนนะครับพร้อมรับเครดิตคืนเงินคืนสุดคุ้มนะครับสูงสุด 1,200,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1160และ1428นะครับและนอกจากนี้นะครับทุกคู่ครับลุ้นรางวัลพิเศษครับคู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพร้อมกันนั้นท่านน็อกสวยๆนะครับด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดมอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลยทันที 30,000 บาทครับโอ้รูปร่างสูงใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งลูกบาแล้วก็อาลีเลซ่าอาเมซาเดตอนนี้ก็มาอยู่ที่ค่ายคงสิทธายิมของคุณแมทธิวดีเลยนะครับลูกบาก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นครับวันนี้ฟิตซ้อมมาอย่างเต็มที
1: ่เป็น2นักชกต่างชาติที่มาชกในเมืองไทยนานเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ดูเห็นฟอร์มมาหลายครั้งนะครับปะทะกับนักมวยไทยมาแล้วหลายคนเหมือนกันนะครับอย่างลูกบาร์นี่ล่าสุดก็แพ้ให้กับฉัตรเพชรลุงเล็งกีฬาลำปางแบบสนุกเลยนะฮะในขณะที่อาลีเลซ่าก็แพ้ให้กับนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับก็ถือว่าปะทะตัวดีๆมาเยอะเลยครับเอาละครับวันนี้มาปะทะกันเองครับมาวัดฝีมือกันหน่อยครับใครจะยอดเยี่ยมใครจะได้รับการชูมือ
0: สร้างกางเกงนุ่งเงินนะครับลูกบากางเกงสีแดงครับแน่นอนครับเรื่องของพลังกำปั้นนี่อาลีเลซ่านี่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษในขณะที่ลูกบาตอนนี้เดินปรีเข้าหาครับเดินจี้เข้าไปโอ้โหเจาะล่างมาเลยครับอาลีเลซ่าดูแล้วท่าทางนี้มั่นอกมั่นใจเลยครับหวดล่างอีกแล้วแต่น่าจะหวดให้พวงก่อนเลยครับอยากเข้าไปยังไม่มีอะไรครับลูกบาอ้าวโดนแตกกลับล่างครับล้มลงไปใบเตะแตกเขินครับลูกนี้โอ้รับไปก่อนนะครับลูกบา
1: ก่อนเจ็บก่อนนะฮะอาเยซ่าอาเยซ่าคุยหมัดก่อนดูครับแหมมวยอย่างนี้ต่อยหมัดดีทุกคนนะครับลูกบาจะไปลองของไม่ได้นะครับยังไงครับไล่แขนเข่าครับอาลีเลซ่าตีเข่าครับไล่แขนได้เปรียบจับได้เปรียบก็ตีถนัดตีได้ชัดเจนกว่าครับ
0: ดูเหมือนว่าจะคลื้นกว่านิดๆนะครับอาลีเลซ่าครับเรื่องของวงในพยายามจ่อไปที่บริเวณทับล่อของลูกปลาครับโดนไปเยอะๆนี่มันเหมือนกับสะสมไปแล้วครับขาหน้าโอ้โหเจาะล่างเจาะบนนะครับมีหมัดมีลูกเตะตัดล่าง
1: มือก่อนครับมีเตะขาแล้วก็หาจังหวะต่อยหมัดครับ
0: โอ้โห
1: ครับจังหวะนี้กวาดล้มลงไปกวาดสะอาดเลยครับ
0: ล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับมีผลต่อสภาพจิตใจครับมันจะทำให้ขาดความมั่นใจมาครับหมัดของอาลีเลซ่า
1: ขาครับขาซ้ายรับบ่อยๆเจ็บนะครับต้องยกบังครับลุกมาหมดอีกแล้วครับต่อยหมัดอาลีเลซ่าตอนนี้เห็นช่องเข็นช่องครับต่อยหมัดต่อยหมัด
0: วิ่งขมับดีตะแข้งครับตอนนี้ไม่รู้จะกันอะไรก่อนเลยครับลูกบาโอ้กัดฟันก่อนครับแต่ว่ายังไม่ออกอาวุธนะครับมาแล้วครับ

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สิวถึงต้องขึ้นที่ผิวหน้าทั้งที่ใบหน้าดูแลความสะอาดดีต่างจากที่ร่างกายส่วนอื่นก็ไม่ขึ้นเรื่องของไขมันตรงหน้าครับมันเป็นตัวที่เป็นปัญหามากเลยนะพวกเนี้ยส่วนอื่นของร่างกายเราไม่ค่อยได้มีไขมันเยอะขนาดตรงหน้านะมันก็เลยทำให้มีการอุดตันของตัวขนรูขุมขนได้ซึ่งตรงนั้นน่ะพออุดตันปุ๊บเชื้อโรคมันโตก็จะเกิดเป็นสิวขึ้นมานะครับขอบคุณคุณสปิริตนะครับที่ส่งตัวอะไรมะนาวต่างดุดมาให้ตัวนึงนะทำเดดลิฟต์ได้ทำไหมครับไม่ทำครับผมไม่เล่นเดดลิฟต์นะฮะเพราะโอกาสการบาดเจ็บสูงยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะถ้าเล่นหนักๆ นะครับผมก็รู้สึกว่าเราไม่เล่นเดดลิฟต์หุ่นมันก็โอเคอยู่นะไลฟ์แรกที่ไทยเตรียมตัวไปเชียร์งานฮะก็ดีแล้วครับไม่รู้จะเจอได้เยอะขนาดไหนเนาะแต่เดี๋ยวต้องลองดูเรียนด้านจิตวิทยาเพิ่มไหมไม่ได้เรียนเรื่องจิตวิทยาครับเป็นเพราะธรรมชาติของอาชีพแพทย์อยู่แล้วส่วนหนึ่งอาชีพแพทย์มันก็ต้องมีการใช้จิตวิทยาในการคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ที่เหลือเราก็ใช้ตรรกะของเราธรรมดานี่แหละนะฮะสามัญสำนึกเราก็จะสามารถคิดได้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ที่เหลือคือประสบการณ์ล้วนๆครับน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจยังหาสาเหตุไม่พบผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับถ้าเกิดหาสาเหตุไม่พบนี่มันต้องปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนตรวจนะว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับคือของแบบเนี้ยมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวนะมันมีหลายสาเหตุคือเราต้องเอาน้ำมาตรวจแล้วต้องไปดูว่ามีภูมิต่อต้านเยื่อหุ้มหัวใจไหมนะครับหรือมีภาวะไทรอยต่ำหรือเปล่ามีการติดเชื้ออะไรเข้าไปตรงนั้นหรือเปล่านะครับที่ทำให้มันมีน้ำออกมานะตอนเล่นเวทที่มีแรงกดต่อกระดูกสันหลังตอนเล่นไม่เจ็บแต่มาเจ็บตรง L5S1 ในคืนนั้นพอรุ่งขึ้นก็หายไปเป็นเสี่ยงไหมครับเสี่ยงครับมันไม่ควรเจ็บเลยไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันเจ็บนะฮะผมเนี่ยจะไม่เล่นอะไรเลยก็ตามที่มันเจ็บแล้วบาดเจ็บรู้สึกแปลกๆนิดนึงยังไม่ทันเจ็บผมก็เลิกเล่นแหละเพราะผมเคยมีประสบการณ์ทีนึงสมัยตอนช่วงที่เล่นเวทมากๆตอนนั้นผมก็ทำบาเบลเพรสนะครับผมบาเบลเพรสไปแบบ100กว่าโลแล้วอะเรารู้สึกว่ามันยังไปได้แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงรู้สึกทำไมไหลมันแปลกๆไม่เป็นไรเหลือไม่กี่ทีก็ครบเซตแล้วก็เล่นให้มันครบเซตเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมันเจ็บแปลกประหลาดมากเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้วะแล้วก็เล่นบาเบลเพรสไม่ได้อีกเลยต้องผ่านไปแบบปีนึงเลยมั้งกว่าไอ้การบาดเจ็บตรงนั้นมันจะหายไปอ่ะหายไปแบบหายจริงๆแล้วผมก็ไม่เล่นมันอีกเลยบาเบลเพรสไปเล่นอย่างอื่นแทนเพราะว่าบาเบลเพรสเนี่ยแองเกิลของมันเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะบาดเจ็บไหลได้ง่ายมากโดยเฉพาะถ้าเราโหลดหนักนะครับมันต้องหักไหลหักงอ

ข้ามาแบบเนี้ยแล้วดันมันถึงจะได้แบบอนาโตมีดีกว่าตอนหลังผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะทำอะไรเราดูอนาโตมีตัวเองด้วยนะมันจะได้ทำแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นก็อาจจะแย่ได้นะงูสวัสดมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างให้ยาต้านงูสวัสดครับแค่นั้นเลยนะเป็นยากินนะฮะแต่ถ้าเป็นหนักก็ต้องใช้ยาฉีดสามารถตรวจประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักตนเองได้หรือเปล่าลืมก็ต้องไปดูว่าเขาฉีดที่ไหนครับถ้าฉีดที่ไหนก็น่าจะมีประวัติอยู่ที่นั่นนะครับแต่ถ้าประวัติเขาทิ้งไปแล้วเนี่ยก็ตรวจไม่ได้แล้วครับนะถ้าไม่แน่ใจฉีดเพิ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรครับขนคุดที่ต้นแขนรักษาไงดีคันเวลาใส่เสื้อผ้าอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันรัดครับถ้ามันรัดแล้วมันเสียดสีมากมันก็จะเป็นขนคุดได้นะครับแล้วถ้าเป็นมากๆก็ต้องไปเอามันออกให้หมอผิวหนังเขาจัดการให้กินแมกนีเซียมแล้วปัสสาวะสีเข้มกว่าเดิมแบบนี้ปกติไหมไม่ปกติครับแมกนีเซียมไม่ควรทำให้เป็นแบบนั้นนั่นต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับเดี๋ยวลองดูทาง TikTok ดูว่ามันมีคำถามอะไรบ้างทาง YouTube ตอบไปเยอะแล้วนะฮะได้เสื้อผมไปแล้วโรซี่สีน้ำตาลดีครับใส่ให้สนุกนะครับมันจะดูเจ๋งดีอายุ31กลับมาเรียนมหาลัยคิดว่าทันหรือเปล่าทันครับสามารถทำได้นะฮะอ่านหนังสือสอบเข้าหมออยู่เลยมีอะไรที่ทำให้ SOP CV ของเราน่าสนใจไหมที่ทำให้น่าสนใจก็คือข้อแรกเกรดก่อนเลยเมืองไทยเนี่ยเอาเกรดข้อที่2คือกิจกรรมที่เราทำนอกเหนือจากการเรียนนะครับทำให้น่าสนใจข้อที่3ก็คือถ้าใครที่ทำอะไรที่แบบมันดูแล้วเป็นผู้ใหญ่เช่นคุณอาจจะมีการแบบจัดตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมานะครับหรือทำการขายของออนไลน์มีการวางแผนอย่างเงี้ยใช้ได้หรือการไปฝึกงานตามที่ต่างๆนะครับหรือว่าบางกรณีคือเขียนงานวิจัยนะฮะเขียนลงคอลัมน์ต่างๆของในหนังสือหรือในออนไลน์พวกอย่างเงี้ยคนเขาจะสนใจเพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรนะครับพวกนี้จะสนใจนะฮะเล่นเวทหรือคาร์ดิโอก่อนดีได้ทั้งคู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ได้ผลดีที่สุดอ่ะเวทก่อนแล้วตามด้วยคาร์ดิโอนะฮะแต่ถ้าวันไหนคุณจะเวทอย่างเดียวแล้วก็อีกวันนึงไปคาร์ดิโอก็สามารถทำได้เหมือนกันผ่าตัดหัวใจเพื่อเช็คความดันในปอดต้องพักฟื้นกี่วันถึงกลับไปทำงานได้มันไม่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนหัวใจนี่มันทำงานได้ทันทีเลยครับมันเป็นการเจาะรูเล็กๆที่ข้างคอนะฮะหรือว่าตรงขาหนีบแล้วก็ไปที่หัวใจวัดความดันมันไม่มีปัญหาครับคือเสร็จปุ๊บก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับวิตามินดีเท่าไหร่ถึงถือว่าต่ำกว่า30ครับเสื้อโรซี่นับแกะครับปวดฉี่กลางคืนบ่อยๆกินน้ำน้อยเกิดจากอะไรได้บ้างเยอะเลยครับเช่นมดลูกหย่อนหยุดหายใจในขณะหลับเป็นเบาหวานเป็นโรคไตกินยาขับปัสสาวะสักอย่างอยู่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นได้นะครับรายละเอียดให้ไปฟังคลิปเรื่องว่าปัสสาวะบ่อยจากกลางคืนเกิดได้จากอะไรบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับบางครั้งปัสสาวะสีขาวขุ่นทั้งที่กินน้ำเยอะเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าขาวขุ่นเนี่ยต้องระวังนิ่วนะต้องไปตรวจด้วยเดือดระแวง 3-4 เดือนแล้วเกิดจากการอุ้มลูกที่ไม่รักษาปล่อยนานไปมีผลเสียอะไรมาหรือเปล่าถ้ามันเจ็บเนี่ยก็มันจะเจ็บเรื้อรังระยะยาวได้นะครับตอนนี้จริงๆถ้ามันเป็นเนี่ยควรจะไปหาปลอกแขนมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นครับเคยสั่งไทอามีน500 Q8 เพราะสั่งผิดไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่มีอันตรายอะไรคุณจะสั่ง500คันสั่ง 5,000 มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับเนื่องจาก500 Q8 เนี่ยมีที่ใช้เหมือนกันนะมันมีที่ใช้คือเราปกติทั่วไปเราจะสั่งแบบ100อย่างเงี้ยถ้าสั่ง500ก็ไม่เสียหายนะครับมันก็ช่วยได้ทุกอย่างแบบช่วยวานิเก้ป้องกันวานิเก้ก็ได้ป้องกันพวกโชชินเบอรี่พวกนี้ก็ได้นะครับก็สามารถใช้โดสขนาดนี้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเคยฟังที่พูดเรื่องตาแฟนลืมตาไม่ขึ้นมันหนักอันนี้อะไรนะรักษามาหลายโรงพยาบาลพยายามรักษาที่เดียวครับเพราะว่าถ้ามันไม่หายเราจะได้กลับไปหาหมอคนเดิมให้เขาลองดูซิว่ามันมีทางอย่างอื่นไหมที่การตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นจากอะไรอันนี้หาหมอตาก่อนเลยนะฮะอย่าเปลี่ยนหมอบ่อยนะถ้าเปลี่ยนหมอบ่อยเปลี่ยนที่บ่อยเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่ทุกทีเลยนะฮะถ้านั่งสมาธิแต่นั่งไม่ได้รู้สึกฟุ้งซ่านทำยังไงดีไม่ต้องนั่งครับเดินก็ได้สมาธิเราเกิดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเดินวิ่งนั่งนอนยืนมันเกิดได้ทั้งหมดนะครับถ้าทำวิธีผมเนี่ยผมจะไม่ใช้หลับตาแล้วพุทโธผมจะใช้วิธีการสังเกตเช่นไปยืนหน้าอะไรสักอย่างเช่นต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วคุณมองต้นไม้ต้นนั้นลักษณะมันเป็นยังไงเปลือกเป็นแบบไหนสียังไงตรงไหนสีมันมีด่างตรงไหนมันมีเงาอะไรทอดผ่านนะครับใบไม้ลักษณะเป็นแบบไหนมี

กี่ใบขณะนั้นลมเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นแบบไหนพื้นผิวสัมผัสเป็นอย่างไรมีกลิ่นหรือเปล่าดอกไม้ตรงนั้นมันเป็นยังไงมีสัตว์มีนกอะไรอยู่แถวนั้นไหมมีเสียงอะไรเข้ามาบ้างการทําแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันจะมีสมาธิขึ้นมาได้เองนั่นแหละครับที่เหลือเนี่ยมีทําเสื้อภาพวาดแล้วสกรีนไหมมีบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติตัวภายในแล้วปกติอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ75มั้งครับ H. pylori หลังกินยาควบคุมตรวจเชื้ออีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่เดือนหนึ่งครับประจำเดือนเลือดตกเกี่ยวกับโรคอ้วนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลือดตกค้างคืออะไรนะครับปกติมันควรจะไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่แต่ว่ามันอาจจะไหลกระปิบกระปอยแต่อ้วนเนี่ยจะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้เหมือนกันนะครับผลกระทบของการกินยาแก้ IBM ผสมกับโค้กหน่อยว่าโอ้ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปหาดูนะฮะจับของร้อนของเย็นรู้สึกเจ็บที่นิ้วมากเลยเวลาทานอาหารร้อนเย็นก็จะรู้สึกเจ็บลิ้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นจากอะไรนะครับอาจจะเป็นจากระบบประสาทที่มันไวเกินหรือว่าระบบหลอดเลือดที่มันไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้น่าจะต้องไปตรวจดูหน่อยว่ามีโรคอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่อาการแบบนี้หรอกบางคนมีอาการปวดข้อมีผื่นหรือมีอะไรอย่างอื่นด้วยที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับทีมแพทย์แผนไทยอยากให้เกิดอาการร่วมมือของแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดเห็นว่าดีครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เราต้องรู้ข้อจำกัดว่าแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนจีนต่างคนต่างมีข้อจำกัดเราจะใช้ข้อจำกัดนี้อย่างไรที่จะให้มันสามารถร่วมกันได้นะครับที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยเราทำโน่นทำนี้ได้สมุนไพรมันใช้มานานเราก็ต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเรียกว่าโอเวอร์เคลมมันมากจนเกินไปมันไม่น่าจะทำแบบนั้นได้อย่างเช่นบอกว่าเรามีสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหรือบางทีบอกว่าใช้อันนี้สิวัณโรคหายโอชาติหน้าก็ไม่หายมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองและอยู่ภายใต้กรอบวิชาการและแบบนี้มันน่าจะร่วมมือกันได้ก็เหมือนกับแพทย์แผนจีนน่ะถ้าคุณไปโรงพยาบาลที่จีนมันมี2ฝั่งฝั่งแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนและจะทำงานร่วมกันในคนไข้คนเดียวกันเนี่ยบางทีเราก็แพทย์แผนจีนมามีฝังเข็มมีครอบแก้วอะไรของเขาว่าไปนะครับสมุนไพรที่มันไม่มีปัญหากับยาแผนปัจจุบันก็ให้ร่วมกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งผมว่าก็ดีนะครับแฟนเป็นรูมาตอยประกันสังคมจ่ายแค่ยาเมโทรเท็กเซตกับเพนิซิลลินมียาอื่นรักษาหรือเปล่ามีครับก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันคุมอาการได้หรือเปล่าถ้าคุมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชนิดยาเช่นรีทักซิแมปเป็นยาฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันก็แพงเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับต่อคุ้มเอ็นข้อมืออักเสบหายเองได้ไหมถ้าไม่ใช้ยาก็หายเองได้ครับแต่ว่าต้องไม่ไปใช้งานมันด้วยในระหว่างที่มันยังมีปัญหาตรวจค่าเลือดพบ ALP สูงเล็กน้อยมาหลายปีทำรักษาช่องท้องแล้วปกติเป็นจากอะไรเป็นจากกระดูกได้ครับวิธีพวกนี้ก็ต้องไปดูซิว่ามันเป็น ALP จากไหนมันมี bone ALP นะครับ bone specific alkaline phosphatase หรือ liver specific หรือจากที่อื่นเช่นมาจากกรณีของลำไส้เล็กจากไตอะไรพวกนี้ก็มีได้นะครับเราก็สามารถตรวจพิเศษดูได้ว่าตกลงแล้วไอ้นี่มาจากไหนนะครับถ้ามันมาจากกระดูกบางทีก็ต้องไปหาดูซิว่ามันมีโรคบางโรคที่ทำให้เกิดเป็น ALP สูงอย่างเดียวที่เป็นโรค กระดูกเช่น Paget's disease นะฮะพวกนี้ต้องไปหาตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงไม่ดีครับไม่มีประโยชน์เลยแล้วต่อให้ตรวจมาทุกอย่างแพ้หมดก็ยังกินได้หมดเหมือนทุกอย่างผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับอย่าไปตรวจครับมันหลอกเอาตังค์คุณนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมจะให้หลอกตามสบายครับเงินของคุณไม่ใช่เงินของใครนะฮะขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นเลยนี่ GLP-1 ตอนนี้กำลังฮิตที่ไทยเคสผลข้างเคียงหลังหยุดยาในไทยยังน้อยทำคลิปผมเคยทำคลิปไปตั้งแต่ก่อนมันจะฮิตแล้วครับทำไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมั้งนะฮะก็กลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับยังเหมือนเดิมนะกินโซดามีผลเสียกินเกิน2กระป๋องท้องเสียฉับพลันมันไม่ได้ทำให้ท้องเสียครับนะน้ำมันเยอะก็จะทำให้ถ่ายคล่องนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วมันท้องเสียก็คือมันพวกลมพวกนี้มันเยอะนะฮะตรวจสุขภาพเม็ดเลือดขาวตรวจมา2รอบห่างกัน3เดือนได้ 4,100 และ 3,800 มีผลอะไรไม่มีครับอายุ27อยากเรียนหมอได้ไหมครับได้ครับมีก้อนในหน้าอกขวาขนาด1เซนไม่เจ็บไม่ขยายแต่ต้องกลับไปตรวจที่ไทยปีหน้าควรทำไงดีก็กลับไปตรวจสิครับเนาะแล้วก็สอบถามหมอ

ที่เขาเป็นคนตรวจได้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยสงสัยว่ามันเป็นจากอะไรเพราะว่าการที่บอกว่าก้อน1เซนมันต้องมีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันเป็นก้อนอะไรนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นก้อนในปอดแล้วมันขนาด1เซนเนี่ยเรามักจะบอกให้เอาออกได้แล้วแต่ถ้าหมอไม่ได้บอกให้เอาออกแปลว่ามันจะต้องมีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกว่าไอ้เนี้ยไม่ต้องเอาออกก็ได้มันไม่อันตรายต้องมีแบบนั้นชัดๆไม่งั้นไม่มีหมอคนไหนเขาบอกว่ารออีกเดือนหนึ่งค่อยมาตรวจไม่มีนะฮะเป็นไมเกรนแบบออร่าสามารถหายได้หรือเปล่าปอดไว้อันตรายไหมก็หายขาดได้เลยเนี่ยคงไม่หายขาดนะครับแต่ว่าควบคุมอาการอ่ะมันสามารถทำได้ซึ่งผมเคยทำไปแล้วอยู่ในคลิปไมเกรนว่าจะต้องทำยังไงบ้าง นะครับแต่ที่แน่ๆนอกเหนือจากการใช้ยาในการควบคุมและป้องกันไม่ให้มันเป็นเนี่ยคุณก็จะต้องพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำเพียงพอนอนเพียงพอนะฮะทานอาหารให้มันตรงเวลาถ้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีความเครียดไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไมเกรนมันก็จะมานะครับไมเกรนปล่อยไว้นานๆเป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นอันตรายในบางคนนะครับโดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่เรียกว่าเฮมิพลิจิกไมเกรนคือบางคนเนี่ยตอนที่เป็นไมเกรนมันจะมีอาการอ่อนแรงเหมือนเป็นสโตรกเลยไอ้คนเนี้ยถ้าเป็นไมเกรนบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันเพิ่มโอกาสการเกิดเส้นเลือดสมองแตกได้ครับต้องทานยาคุมนานหลายปีเพื่อคุมสิวผิวดีมากหยุดทานแล้วเป็นสิวเยอะมากสามารถทานยาต่อไปได้หรือไม่ทานยาต่อได้ครับตราบใดก็ตามที่คุณตรวจติดตามอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าการทานยาคุมมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งของในตัวเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับทำให้มีไขมันผิดปกติได้แล้วบางคนก็จะมีค่าเอนไซม์ตับผิดปกติมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นมาในร่างกายนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ก็ต้องตรวจกับหมอเขาเป็นประจำให้แน่ใจว่ามันไม่มีปัญหาพวกนั้นนะครับดูรายการ The Bone ไม่ได้ดูครับแต่มีคนส่งคำถามบางอันมาให้ผมดูเหมือนกันว่าเขาคืออะไรนะครับแล้วก็บางอันก็ยากบางอันก็ง่ายนะครับโรซี่ทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศแล้วครับอยู่ไทยนานไหมยังไม่แน่ใจนะครับมีวิธีป้องกันรูมาตอยด์ไหมไม่มีครับเครื่อง TMS ช่วยเรื่องสมาธิสั้นลดซึมเศร้าได้จริงไหมครับยังไม่จริงครับแล้วไม่ใช่การรักษามาตรฐานด้วยนะฮะแถมแพงอีกต่างหากนั่งแล้วเจ็บก้นกบมากผิดปกติผิดครับต้องไปตรวจเลยครับบวมแค่นิ้วมือยังไม่ต้องกังวลถ้าบวมแล้วไม่เจ็บไม่ต้องกังวลครับแต่ถ้าบวมแล้วเจ็บต้องกังวลนะครับต้องไปตรวจด้วยว่าเป็นจากอะไรนะฮะหยุดหายใจแล้วปวดปัสสาวะคืออะไรแอปเนี่ยไหมหยุดหายใจตอนไหนฮะถ้านั่งนั่งอยู่แล้วหยุดหายใจแล้วปวดปัสสาวะมันก็คือหยุดหายใจแล้วปวดปัสสาวะคนละอย่างกันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับดังนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องการจะถามว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตื่นกลางคืนปัสสาวะบ่อยๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะหยุดหายใจในขณะหลับได้นะครับกินยาคุมทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากใช่ไหมครับมากกว่าคนปกติครับแต่มากกว่าเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคนไหนเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนหรือในครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งเต้านมนี้ต้องระวังนะฮะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อ

0: ียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
1: อายุ20ตอนนี้ไปตรวจค่าเลือดเทสโทสเตอโรนอยู่ที่ประมาณ420ถือว่าต่ำไปไหมไม่ต่ำครับปกติดีวิธีก็คือออกกำลังกายกินให้พอแล้วก็นอนให้หลับนะครับออกแดดและจ้องจอบ่อยมีวิธีดูแลดวงตายังไงบ้างออกแดดนี่ก็แน่นอนแว่นดำครับจ้องจอบ่อยก็คือเราจะต้องหาที่ตัดแสงไม่ให้มันสว่างจนเกินไปข้างนอกก็จะต้องเปิดไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณปิดข้างนอกมือแล้วจอสว่างเนี่ยคุณก็อาจจะสายตามีปัญหาได้แล้วจ้องไปสักพักคุณก็ต้องไปมองทางอื่นที่มองไกลๆบ้างสักแบบ10-20วิก็ยังดีนะฮะอย่างในสมาร์ทวอทช์สักเรือนมาใช้ในการ tracking การออกกำลังกายตัวนาฬิกามีฟังก์ชันอะไรได้บ้างเวทเทรนนิ่งประมาณ5วันต่อสัปดาห์อะไรได้เลยแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คุณชอบของผมใช้ Apple Watch Ultra เพราะว่าทุกอย่างของผมเป็น Apple หมดแล้วมันจะลิงก์กันได้ดังนั้นผมก็จะชอบใช้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวนะครับ Test E 300ถ้าจบแล้วควรทำ PCT อันนี้ถูกหรือเปล่าใช่ฮะออกกำลังกายแบบไหนถึงจะแข็งแรงกินยกเวทได้มากๆโดยที่ตัวไม่ใหญ่อย่างยูทูบเบอร์ชื่ออนาโตลีพวกคนนั้นเขาออกกำลังกายเยอะมากนะถ้าออกแบบไหนถึงออกแบบนั้นคือมันจะมีการออกกำลังกายแบบ power lifting นะครับซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วต้องไปหาเองว่าผมพูดไปในคลิปไหนเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นหัวคลิปว่าออกกำลังกายแบบ power lifting นะครับหรือแม้คุณก็ต้องไปค้นเอาเองนะมันจะได้มีแรงเยอะนะครับการออกกำลังกายแบบนั้นแต่เขาออกหนักมากนะและก็การที่ออกให้ตัวไม่ใหญ่ก็ต้องออกแบบ power lifting นี้แหละนะฮะยกน้ำหนักเนี่ยเราจะไม่ยกในช่วง hypertrophy range ซึ่งแบบ 6-8 ทีคือ hypertrophy พวก power lifting เนี่ยบางทีเขายกแค่3ทีจบนะครับเป็นก้อนที่หัวผ่ามาหลายรอบแล้วแบบดึงหนังหัวติดตอนนี้ขึ้นอีกทำไงให้หายต่อไม่ได้เลยครับต้องไปถามหมอที่เขาเป็นคนผ่าให้คุณนะครับว่าก้อนนี้มันเป็นก้อนอะไรกันแน่ทำไมมันถึงกลับมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ถามหมอเขาเลยนะครับมันต้องมีข้อมูลเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้ามา2ปีเลิกบุหรี่กัญชามา3เดือนเพิ่งเลิกเองเนาะยังเจ็บอยู่แล้วหายใจไม่อิ่มปวดลามไปที่แขนหัวกลางคืนเหงื่อออกร้อนๆหนาๆมีโอกาสเป็นโรคปอดไหมมีครับอันนี้ต้องไปตรวจนะครับรีแอคชั่นรายการเดอะโบนขี้เกียจไปดูครับความเครียดทำให้หัวใจทำงานผิดปกติได้ไหมได้ครับพ่อที่เป็นแอนตี้ซินิเตสเป็นออร์แกไนซ์ซินิโมเนียอ๋อโอเคอย่างนี้เข้าใจอยู่มีแบคทีเรียลฟังกัลอินเฟคชั่นหลังจากที่ได้รับการกดภูมิก็สามารถที่จะรักษาได้ครับแบคทีเรียลอินเฟคชั่นกับฟังกัลอินเฟคชั่นก็สามารถรักษาได้เราก็มียานะฮะเช็คกลิ่นปากตัวเองยังไงดีเอามือป้องปากหายใจออกแล้วหายใจเข้านะครับถ้ามันเหม็นนะได้กลิ่นหรือบางคนก็บอกเอาช้อนเนี่ยเข้าไปแปะที่หลังลิ้นแล้วเอามาดมนะฮะลองดูก็ได้วิ่งแล้วปวดเข่าข้างขวาด้านนอกตลอดหน้ากังวลไหมครับหน้ากังวลครับไม่งั้นมันจะปล่อยไว้นานก็จะอักเสบได้ตรงนั้นน่าจะเป็น IT band นะครับ IT band เนี่ยมันคือเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ยึดกับเส้นเอ็นเส้นใหญ่ๆอยู่ด้านข้างของขาซึ่งมันมีวิธีในการออกกำลังกาย IT band ให้แข็งแรงนะครับลองไปหาดูในเน็ตมีเยอะแยะนะฮะมีวิธีหรือคำแนะนำสำหรับการปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไหมทำตัวให้ยุ่งไว้ครับเมื่อไหร่ทำตัวให้ยุ่งเนี่ยมันจะปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็อย่าอยู่กับคนไทยให้ไปอยู่กับคนต่างชาติบ่อยๆมันจะได้พูดภาษาเขาได้อะคล่องตัวรู้ว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำนะฮะแล้วที่แน่ๆคือสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือตรงไหนอันตรายอย่าไปศึกษาก่อนเลยไม่ว่าผมจะไปเมืองไหนผมจะศึกษามันก่อนว่าเมืองเนี้ยตรงไหนที่มันมีปัญหาเราจะได้ไม่ไปตรงนั้นแน่ๆพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะดูว่าแหล่งอาหารของเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราต้องไปช้อปปิ้งเอาอาหารมากินถ้าแหล่งอาหารมันอยู่ไกลมากอันนี้ก็ลำบากเรานะครับดูว่าธนาคารอยู่ตรงไหนเพราะเราก็ต้องใช้มันถูกไหมของพวกนี้เป็นของจำเป็นที่เราต้องรู้การเดินทางอันนี้ต้องไปหาเอาเองอยู่แล้วแล้วที่เหลือคืออยู่กับคนต่างชาติเยอะๆนะฮะคนเราจะไม่นอนได้สักกี่วันอย่างมากก็อาทิตย์นึงอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่มันไม่นอนนะมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมีคนเนี้ยเขาตั้งแต่ป่วยมานะ

ไม่นอนมาหลายปีแล้วนะแต่พวกนี้ต้องบอกว่ามีไมโครสลีปไม่รู้ตัวว่าหลอนแค่นั่งอยู่เฉยๆก็หลับในแล้วก็ตื่นหลับในแล้วก็ตื่นอย่างนี้ซ้ำๆเกิดได้นะครับอยู่ดีบางทีมีเสียงในหูพูดๆแล้วมีเสียงอื้อน่าจะเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้ข้อมูลมันน้อยเกินไปต้องไปหาหมอหูเขาจะเหมือนเขาตรวจดูนะครับเครื่อง TMS ช่วยเรื่องนี้ตอบไปแล้วเหมือนกัน TMS ไม่ได้ช่วยอะไรในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถใช้เป็นสิ่งที่แนะนำได้นะกดสิวมาควรทานยาแล้วปล่อยให้แห้งหรือแปะสิวปล่อยไว้ครับคลิปน้องข้าวต้มไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันยังไม่ได้ดูนะฮะวัณโรคที่มันแฝงในร่างกายคนเราได้นานขนาดไหนก็นานตลอดชีวิตครับแล้วเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานเราอ่อนแอมันก็จะออกมากลายเป็นเวนวัณโรคจริงๆนะครับดังนั้นถ้าใครเจอวัณโรคแฝงก็ควรจะต้องรักษานะครับแฟนเป็นโรคเบสเชตกินสเตียรอยมาเยอะจนกระทั่งทำให้ข้อสะโพกตายเริ่มปวดมียาอะไรกินเสริมเพื่อชะลอให้การไม่ผ่าตัดได้หรือเปล่ายังไม่มีฮะในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ต้องลดสเตียรอยลงไปให้มากให้มันต่ำที่สุดที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้แคลเซียมวิตามินดีซึ่งมันช่วยได้มากแค่ไหนเนี่ยอันนี้ตอบไปได้เลยจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆจะต้องไปดูว่ามีกระดูกมันบางไปหรือยังถ้ามันมีกระดูกบางไปแล้วเนี่ยเกิดจากการใช้สเตียรอยอะแคลเซียมวิตามินดีก็ไม่พอครับพวกนั้นจะต้องใช้ยาในการเพิ่มมวลกระดูกนะครับซึ่งยาเพิ่มมวลกระดูกให้ไปฟังในคลิปเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนที่ผมเคยทำไปว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเจาะเลือดวิตามินทำไมในไทยแพงจังครั้งหลายหมื่นราคาปกติราคาปกติครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเจาะใน lab เอกชนมันก็แพงนะครับรูมาตอยป้องกันไม่ได้ครับเลิกเล่นเดดลิฟต์แล้วกลัวบาดเจ็บขึ้นมาดีแล้วครับลาวิไลจิตแพทย์ออกแถลงว่า TMS สามารถช่วยโรคซึมเศร้าได้เออก็ดีนะครับถ้าเขาแถลงว่าสามารถช่วยโรคซึมเศร้าได้ก็ทำตามที่เขาว่านะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหลักฐานของมันขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาหลักฐานมันยังไม่ขนาดนั้นแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแต่ละสามมาตรฐานด้วยนะฮะลูกอ่านหนังสือสอบหมอท้อแท้มากเลยแม่ช่วยยังไงแม่ช่วยเป็นกำลังใจครับเอาอาหารให้กินพอลูกอยากได้อะไรทำตามแค่นั้นเลยนะฮะแล้วอย่ารบกวนลูกบ่อยนะครับลูกเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจะมาหาเราเองนะครับการที่ไปคอยเข้าไปในห้องเข้าไปบ่อยไปคุยเป็นยังไงบ้างอันนี้ลูกจะรำคาญนะไม่ควรทำนะเด็กในวัยรุ่นที่จะอ่านหนังสือสอบเนี่ยพ่อแม่มีหน้าที่สนับสนุนเขาอย่างเดียวอ่ะเราเตรียมอาหารไว้ลูกอยากจะกินเมื่อไหร่กินเลยหน้าห้องมีของกินตลอดเวลาเราออกมากินแต่ไม่ใช่แบบถึงเวลากินข้าวแล้วมาอ่านมาเลิกอ่านมากินก่อนอุ้ยไม่กินตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะอ่านหนังสือไหวได้ไงไม่ต้องพูดแบบนี้ครับลูกเขาไม่สนใจนะอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าผมก็เป็นสมัยก่อนตอนผมอ่านหนังสือมากๆแล้วพ่อแม่มาเนี่ยผมก็จะไม่กินพ่อแม่ก็จะวางไว้แล้วผมก็จะรู้สึกพอใจเพราะมันมีอาหารอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เรากินมันก็มีอาหารอยู่ตรงนั้นให้เรากินนะครับแค่นั้นเลยนะฮะคลิปเบื้องหอคือหลายคลิปใช่ครับพยาบาลที่ไทยกับ US ลักษณะการทำงานต่างกันไหมครับต่างกันเยอะเลยครับที่ไทยเนี่ยงานเอกสารเยอะแยะไปหมดนะครับดูแลคนไข้ก็อาจจะเยอะกว่าที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ทำได้หลายอย่างมากกว่าอเมริกาเนี่ยเขาทำได้หน้าที่จำกัดเฉพาะของพยาบาลจริงๆหน้าที่อื่นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทำนะครับเช่นบางครั้งนะครับพยาบาลไม่ต้องเจาะเลือดก็มีนะครับต้องเป็นนักเทคนิคที่เจาะเลือดโดยเฉพาะเป็นคนเจาะนะครับแต่บางกรณีพยาบาลก็เจาะเลือดได้นะซึ่งถ้าเป็นที่เมืองไทยพยาบาลทุกคนมันต้องเจาะเลือดไหมอ่ะใช่ไหมเป็นงานอันนึงเลยของเขาอ่ะนะครับสวัสดีจาก UK ก็สวัสดีจากแบงคอกด้วยนะครับอายุ60บวกถ้าเดินเยอะแล้วมีอาการเจ็บที่เท้าเกิดจากอะไรได้บ้างเป็นมาหลายเดือนแล้วให้ยาแก้ปวดไม่หายสักทีนี่ต้องไปตรวจดูซิว่ามันเดินผิดนะครับหรือว่าเส้นเอ็นมันอักเสบหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องไปตรวจให้ละเอียดแล้วแหละว่ากระดูกมันแตกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับกินน้ำแข็งทุกวันไม่มีผลต่อมดลูกครับเริ่มฝึกอ่านงานวิจัยยังไงดีไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนผมอ่านผมก็ไม่ได้เริ่มฝึกนะครับผมอ่านไปเลยอ่ะคือเอาเรื่องที่คุณรู้ดีที่สุดอ่านอันนั้นก่อนนะครับแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยควรจะต้องทำตัวเหมือนคนจับผิดให้ได้มีข้อบกพร่องตรงไหนมีจุดด่างพร้อยตรงไหนต้องบอกให้ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จับผิดเก่งนะคุณอ่านงานวิจัยคุณจะเก่งเร็วแต่ถ้าแบบอ่านก็อ่านไปเฉยๆดูซิว่าอันนี้มันว่าอะไรไอ้เนี่ยคืออ่านวิจัยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่

โควิด XFG ระบาดในไทยมีความรุนแรงมากน้อยระดับไหนติดง่ายหรือไม่เหมือนกันนะครับมันติดง่ายหรือไม่ติดง่ายมากครับโควิดทุกสายพันธุ์เราต้องเลิกพูดเรื่องของการติดง่ายติดง่ายยากอะไรแล้วเพราะว่าทุกสายพันธุ์ติดง่ายหมดเลยนะครับมันเหมือนกับสมัยก่อนโอเคถามว่าลดความเร็วถ้าเรามีรถตุ๊กๆนะครับมันก็เร็วพอประมาณไปแข่งกับรถ BMW BMW เร็วกว่าไว้เฮ้ยต่อมากลายไปเป็นรถ Ferrariรถเฟอร์รี่ก็ต้องไม่แข่งกับLamborghini เอ๊ะหลังๆมันชักจะเร็วพอๆกันแล้วฮะพวกเนี้ยมันก็ติดเร็วเหมือนกันหมดนั่นแหละครับอาการของมันก็คล้ายกันวิธีในการป้องกันและการรักษาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปกับมันนะฮะ Dumbbell Bench Press น่าจะโอเคสุดเพราะเป็นการโกงโดยข้างถนัดไม่ได้ถ้าไม่ไหวก็โยนทิ้งได้เลยเซฟง่ายด้วยผมไม่เคยโยนทิ้งเลยผมวางเหมือนผมโคตรเกลียดเลยคนที่แบบยกไม่ไหวแล้วก็โยนมันรู้สึกแบบน่ารำคาญนะคนพวกเนี้ยมันตุ้มตั้มอะไรของมันไม่รู้คือแรงไม่พออะไรไงที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะงั้นผมก็จะไม่ทำครับตอนนี้อยู่ที่ไทยครับเลี้ยงอาหารก็ขอบคุณมากนะครับปวดกระดูกต้นคอมากไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เป็นจากท่าทางและการทำงานเช่นคุณก้มคออย่างนี้นานๆมันก็จะปวดได้นะครับดังนั้นต้องหัดทำคอให้มันตึงอย่างนี้นะครับออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังคอหน่อยโดยการที่เอาหัวเราพยายามดันไปข้างหลังแล้วมือเราเนี่ยประสานท้ายทอยเราพยายามดันมาข้างหน้ามือจะดันมาข้างหน้าคอดันไปข้างหลังแล้วเกรงค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วพอทำนำนานขึ้นก็จะมีการทำแบบนี้ได้บ้างนะครับเอามือต้านกับคอไว้มันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับช่วยได้นะดูงานวิจัยที่เป็นเมตาอนาลิซิสแล้วดูวิจัยคำนวณแล้วว่าเป็นคุณภาพที่เข้าเกณฑ์แล้วลองไปอ่านงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์พอดีนะครับมีวิธีทำให้ค่ายเอเนกลับมาปกติไม่มีครับไม่มีเลยสมาธิที่ฟุ้งซ่านเพราะเราไม่ไปใหม่รู้คาดหวังไว้ก่อนจะสงบอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเหมือนเราต้มน้ำไม่ค่อยดูไฟแต่ไปพองว่าน้ำจะเดือดเมื่อไหร่อันนี้ก็แปลกดีนะฮะส้มตำปูคือไม่ควรทานเพราะพยาธิใบไม้ในปูนาใช่หรือเปล่ามีทั้งใช่และไม่ใช่ครับถ้าเกิดปูของคุณสะอาดอ่ะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปูของคุณมีโอกาสปนเปื้อนพยาธิได้มีวิธีในการจัดเก็บไม่ดีก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับแม้เป็นพังผืดที่มือสามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าตรงไหนที่เป็นพังผืดมันก็ขึ้นกับเหตุผลนะครับเพราะพังผืดบางอันหายได้บางอันก็ไม่หายนะอันนี้ไปปรึกษาหมอกระดูกที่เขาดูเรื่องมือให้เลยดีกว่านะครับเรียนวิศวะอุตสาหกรรมอยากทราบว่ามีความเห็นยังไงกับเรื่องมหาลัยไม่ดังกับผู้ใหญ่บอกว่าเรียนมอดังๆดีกว่าความเห็นของผมถ้าถามความเห็นของผมนะมอที่ดังเนี่ยมักจะได้เด็กที่เก่งเพราะเด็กก็อยากจะเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นเด็กกลุ่มนี้มันมักจะเก่งกว่าด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามอไม่ดังบางอันเนี่ยสอนไม่ดีจริงๆถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเคยไปแอบฟังครับไปแอบฟังสอนอะไรกันวะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้คือมันจะจบไม่ได้เลยและที่สำคัญครับผมมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานคนที่จบมาจากมอไม่ดังกับมอดังมันจะเห็นถึงความแตกต่างเลยอะหลายๆครั้งนะมอไม่ดังนี่คือไอ้นี่คือยังไงนะไอ้นี่ก็ไม่รู้นั่นก็ไม่รู้แบบนี้มันจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงนะครับแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่โดยรวมอย่างไรก็ตามมันอยู่ที่ความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าผมก็มีบางคนที่ทำงานกับผมอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้จบมอดังแต่เก่งมากเก่งมากความรับผิดชอบสูงแล้วก็ไม่บ่นไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับบอกให้ทำอะไรทำหมดเลยดีมีการหาความรู้เพิ่มเติมไอ้อย่างเงี้ยคือมันเป็นความพิเศษของเด็กเองดังนั้นที่จะเหมารวมว่ามอดังกับมอไม่ดังมอดังมันต้องเก่งกว่าไม่จริงมันต้องดูที่ตัวบุคคลคนนั้นเลยแล้วเวลาที่เรารับคนเข้ามาทำงานผมก็ไม่สนใจด้วยว่าจบมอไหนมามันจะไม่จบก็ช่างมันแต่ถ้ามันเก่งเวลาที่มันคุยกับเราอ่ะไอ้เนี้ยดีนะครับอายุ50ขึ้นไปมีโรคประจำตัวความดันเลือดสูงไขมันเป็นมา3ปีทานยาตามแพทย์สั่งต้องกินตลอดอยากรู้ว่าถ้าเลิกกินจะหายไหมครับไม่หายครับคำแนะนำดีใจที่ได้ฟังก็เป็นกำลังใจให้นะครับลองลุยต่อไปเลยกินยา Max Len 70อยู่ให้แพทย์กุฎหินปูนได้หรือเปล่า Max Len คือยาอะไรครับมันย่อมาจากตัวชื่อจริงมันคืออะไรฮะต้องไปรู้ชื่อจริงมันก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่ายาของมันคือยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตเนี่ยถ้าแค่ขูดหินปูนเฉยๆทำได้แต่ถ้ารักษารากฟันไม่ได้นะสมัยที่มีการทำวิจัยมาหลายว่าเป็น non conceptual awareness ไม่ได้ลงง่ายๆดีเลยครับกินน้อยกว่าคนผอมแต่อ้วนเป็นเพราะ

อะไรก็แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วปริมาณกล้ามเนื้อก็ไม่เท่ากันระบบการเผาผลาญก็ไม่เท่ากันยีนมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะฮะใช้ยาพ่นจมูกเอเลดินมาติดกันทุกวัน1 ปีตอนนี้เริ่มไม่ได้กินอะไรเลยวิธีแก้ไม่มีฮะไอเลดินเนี่ยมันใช้ติดต่อกันไม่ได้ฮะติดต่อกันก็อย่างดีก็ได้แค่7 วันครับถ้าคุณใช้มา1 ปีคุณต้องเริ่มใหม่แล้วครับแบบนี้คุณต้องไปหาหมอหูคอจมูกแล้วครับเพราะว่าจะน่าจะเป็นโรครักษายากมากๆแล้วอะต้องไปใช้สเตียรอยด์พ่นจมูกแล้วก็หยุดยาตัวนี้ไปแล้วก็จะต้องยอมทนจมูกตันไปสักพักหนึ่งซึ่งตันนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับบางคนก็เป็นอาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นปีเหมือนกันนะครับส่วนวิธีที่จะให้จมูกมันกลับมาได้กลิ่นใหม่ก็ต้องไปดูซิว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรอย่างอื่นไหมเช่นไซนัสอักเสบภูมิแพ้ซึ่งต้องแก้ตรงนั้นก่อนไม่งั้นก็ไม่หายแล้วไอเรียดินเนี่ยมันไม่ได้แก้เรื่องภูมิแพ้เลยมันแค่ลดให้จมูกมันไม่บวมนะครับพรีกาบาลินกินลดการปวดกล้ามเนื้อเส้นประสาทแต่กินแล้วยังปวดอยู่ดักกินคู่กับพาราเซตามอลได้จะซ้ำซ้อนหรือเยอะไปไหมไม่ครับกินพร้อมกันได้ฮะเจอผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับบ่อยหรือเปล่าก็ส่วนของผมไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าตอนทํางานก็ไม่ได้ทํางานกับพวกนั้นบ่อยแต่ก็เจออยู่เรื่อยๆนะฮะคุณตาอยู่โรงพยาบาลมา3 เดือนแล้วแผลลึกมากหนักเยอะเลยมีวิธีรักษาที่ไทยกับต่างประเทศเหมือนกันไหมของโรคนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างครับก็จะต้องอย่าให้มีแรงกดทับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องให้ภาวะโภชนาการดีที่สุดคือต้องได้แคลอรี่ที่เยอะมากนะคนพวกนี้แคลอรี่ต้องใช้เยอะกว่าพวกเราพวกเราแบบโอ้2,000อ้วนและพวกนี้บางทีต้อง3,000อย่างเงี้ย3,000 4,000น่ะแคลอรี่ต้องเยอะๆนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ๆเยอะได้เลยนะต้องค่อยๆเพิ่มแล้วก็ดูการตอบสนองแล้วก็ต้องโปรตีนที่เยอะเพียงพอพวกวิตามินเกลือแร่อะไรเนี้ยอาจจะต้องให้เสริมด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะให้มันเอาพลังงานทั้งหมดไปซ่อมแซมส่วนนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเลยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยเนี่ยบอกเลยครับว่าแผลพวกนี้หายยากมากนะฮะต้องมีการทำแผลที่เก่งแล้วดีแล้วบางครั้งหมายถึงเวลาทำแผลแล้วมันจะเจ็บนะฮะเพราะว่าเป้าหมายในการทำแผลพวกนี้จะต้องเอาส่วนที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงไปทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เอาตรงนั้นออกเนี่ยแบคทีเรียมันจะโตแล้วมันจะติดเชื้ออยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่หายสักทีนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าผมเป็นคนทำแผลพวกนี้ผมจะต้องขูดจนกระทั่งเลือดมันซิบๆออกมาแล้วคนไข้ก็จะร้องโอดโอยซึ่งถ้าแผลมันใหญ่มากผมก็จะต้องให้มอร์ฟีนไปก่อนเลยหรือยาแก้ปวดสักตัวหนึ่งให้ไปก่อนแล้วก็รอจนยาออกฤทธิ์แล้วหลังจากนั้นถึงไปขูดแผลนะครับแล้วผมก็จะบอกญาติเสมอไปว่ามันต้องทำนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเลือดไม่มาเลี้ยงตัวนี้แล้วคุณเก็บมันไว้นะถึงแม้คนไข้จะไม่ร้องไม่เจ็บแต่มันจะไม่หายเช่นกันคุณอยากให้มันหายนะคุณก็ต้องอดทนนะครับถ้าทนฟังเสียงร้องไม่ไหวคุณไปอยู่ข้างนอกผมทำเองนะครับมันตรงนี้มันต้องทำแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมียาบางอย่างที่ใช้ในการใส่แผลเวลาติดเชื้อเช่นเดกินโซลูชันพวกนี้ซึ่งเอาไว้จัดการกับพวกเชื้อที่มันชอบอยู่ตามแผลพวกนี้ให้มันหายไปนะครับบางทีก็ต้องเอาผ้าก๊อซที่ชุบไอโอดีนที่เป็นแบบเบตาดีนเจือจางไปใส่นะครับแต่ถ้าใส่มากไปก็ไม่ได้แผลมันก็ไม่ดีอีกนะฮะงั้นของพวกนี้มันต้องให้พยาบาลที่เขาดูแลเรื่องแผลเก่งๆแบบเป็นคนดูแลบางทีก็จะมีตัวไฮโดรเจลซึ่งไปแปะแล้วทำให้มันดีขึ้นบางทีก็มีตัวทำแผลที่มันมีซิลเวอร์เคลือบอยู่นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะฮะดังนั้นพวกนี้ไม่ง่ายครับแล้วพอรักษาจนกระทั่งแผลมันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วคนไข้มีภาวะโภชนาการที่ดีมากเราก็จะทำการผ่าตัดแฟลปหมายความว่าเราเอาเนื้อกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆอ่ะโยกมาปิดรูแผลตัวนั้นนะครับแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคนไข้แข็งแรงแล้วก็มีภาวะโภชนาการที่ดีเท่านั้นถ้าคนไหนผอมเหลือแต่กระดูกเนี่ยไม่ต้องทำครับทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวมันก็เสียนะฮะงั้นก็ลองปรึกษาคุณหมอที่เขาเป็นคนรักษาดูแล้วกันนะฮะชื่อเสียงมหาลัยมีผลจริงๆแหละอยากจะให้เก่งจริงก็ต้องอย่าโดนเพื่อนลากมาลากไปใช่ฮะขวดน้ำดื่มกินซ้ำๆมีคลิปบอกว่าจะเกิดแบคทีเรียจุลินทรีย์จำนวนมากคิดเห็นอย่างไรก็ถ้าเกิดคุณไม่เอาปากไปเจาะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าคุณเอาปากไปเจาะหรือคุณล้างมันทุกวันด้วยการใช้น้ำยาล้างจานก็ไม่มีปัญหาเช่นกันครับผื่นคันยาตัวไหนดีที่สุดไม่มีดีที่สุดครับต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคันนะถ้าเป็นแพ้ก็แอนตี้ฮิสตามีนทาก็ได้หรือสเตียรอยทาก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเชื้อราก็ต้องเป็นยาฆ่าเชื้อราครับสารคดจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยได้ขนาดไหนถ้าคดไม่มากก็ช่วยได้มากครับแต่ถ้าเกิดคดมากทำยังไงมันก็ไม่ช่วยครับ

ถือของหนักๆมากเป็น10 กิโลเรียกว่ายกน้ำหนักได้หรือเปล่าถ้านานหลายนาทีก็ช่วยได้ครับแต่ว่ามันต้องถือตลอดเวลานะเช่นถือไปเลยครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นได้นะครับแต่ถ้าถือแบบถือสัก1 นาทีแล้ววางถึง1 นาทีแล้ววางนี้ก็อาจจะไม่ถือนะครับเมลาโทนินกินต่อนานไม่มีปัญหาอะไรครับกรดไหลย้อนหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดตลอดเวลาปกติไหมครับปกติครับควรทำยังไงควรไปรักษาเรื่องของกรดไหลย้อนให้มันหายขาดซะก่อนซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูนะครับแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือตอนเรียนแพทย์ยังไงก่อนสอบแต่ละบล็อกเริ่มอ่านตอนสอบนานไหมครับผมอ่านตลอดเวลาเลยครับอ่านทุกวันไม่มีการบอกว่าเฮ้ยอีกตั้งนานกว่าจะสอบแล้วค่อยอ่านเป็นไปไม่ได้มันไม่ทันครับเนื้อหามันเยอะมากนะครับแล้วผมเป็นคนอ่านหนังสือช้าอยู่แล้วด้วยดังนั้นผมอ่านตลอดเวลานะครับแบ่งเวลายังไงคือถ้าเกิดว่าผมเรียนเสร็จเนี่ยผมจะไม่อ่านหนังสือผมจะไปวิ่งก่อนไปวิ่งออกกําลังกายอาบน้ํากินข้าวให้หัวมันสบายใจถ้าง่วงก็นอนก่อนเลยนะครับแล้วค่อยตื่นมาอ่านแล้วก็จะอ่านไปจนกว่าจะพอใจอ่ะในวันนั้นแล้วค่อยนอนนะครับประมาณนี้เลยออกกําลังกายกินยาสูงอะไรครบหมดคืออะไรนะยาสูงอะไรครบหมด2-3 เดือนทําไมส่วนสูงแทบไม่ขึ้นเลยอายุ17มันถ้าส่วนสูงอะไรไม่ขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้ลองไปตรวจกับหมอทางด้านของต่อมไรท่อดูให้เขาแน่ใจว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนั้นนะครับต้องไปดูด้วยขอบคุณคุณอามูนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นนี่ตื่นไม่เป็นเวลายังขยันให้ความรู้ก็ขอบคุณครับนอนวันละ5-6 ชั่วโมงกับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่เสาร์ที่นอน7-8 ชั่วโมงเป็นอะไรไหมครับมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะควรจะนอนเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับยาพ่นจมูกรักษาภูมิแพ้ใช้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่ได้ตลอดไปครับพักนานเท่าไหร่กลับมาใช้ได้อีกก็ไม่ต้องพักก็ได้ครับถ้ามันเป็นที่ใช้ภูมิแพ้ไม่ใช่ไอตัวไอเรดินออกซิเมทาโซลินเมื่อกี้นะอันนั้นไม่ได้นะฮะกำลังเรียนแพทย์ปี 1ขอกำลังใจจากคุณผมเลยก็ลุยนะครับแพทย์ปี 1เป็นปีที่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็เป็นปีที่เราจะได้รู้จักกับคณะอื่นๆได้มีชีวิตมหาวิทยาลัยถ้าถามผมนะแพทย์ปี 1อ่ะมีอะไรทำให้หมดเลยกิจกรรมนอกคณะทำเพื่อนไปเที่ยวไหนไปเพื่อนคณะอื่นจะทำอะไรไปทำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นปี 2แล้วอ่ะมันจะต้องมาอยู่กับคณะตัวเองอย่างเดียวออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้สนุกให้เต็มที่นะครับมีความสุขกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรทำหลุดเลยนะฮะเอาให้มันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปี 1ชิลๆครับปีที่เหลือค่อยมาสู้เต็มที่นะครับทำไมหลังคลอดกั้นปัสสาวะไม่อยู่ผ่าคลอด อันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวที่มดลูกมันอาจจะไปกดโดนตัวกระเพาะปัสสาวะหรือเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นี่ต้องไปตอบสอบถามหมอที่เขาเป็นคนรักษาดูนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันชิ้นเนื้อจากการส่องกล้องกระเพาะอาหารไมโครนิกแกสไตติสจะกลับมาปกติได้ไหมครับกลับมาปกติได้ครับแต่ต้องไปถามหมอเขาว่าหาเหตุมันเป็นจากอะไรนะครับกรรมพันธุ์หรือเปล่าพ่อแม่สูงแล้ว

16 155ออกกำลังกายมานาน3เดือนแล้วทำไมสูงแทบไม่ขึ้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเกิดว่าพ่อแม่สูงเท่าไหร่ลูกก็จะสูงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่าง

80ยังพอได้แต่ว่าโอกาสก็เป็นไปได้ยากมากนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานอยู่ที่บริษัทตัวเองแล้วก็ช่อง YouTube นะครับเจอพ่อแม่ผมมาแล้วก็เคารพนักมากๆก็ขอบคุณนะครับมีขีดดำที่แถบนิ้วต้องอันตรายหรือเปล่าถ้ามันเป็นมานานก็ไม่อันตรายถ้ามันเพิ่งเป็นอันตรายครับต้องไปตรวจนะครับเพราะมันมีได้2อย่างไฝกับมะเร็งที่ผมรู้มานะไม่มีอย่างที่3ละตัวสุขภาพคนอดอาหารหรือเปล่ากินข้าวตามปกติเลยโดยทั่วไปไม่ต้องอดอาหารแล้วครับยกเว้นว่าหมอเขาบอกว่าให้อดอาหารก่อนไปเจาะเลือดอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับรอเจอผมที่งานบิดครับเออก็เดี๋ยวไปรอเจอกันนะครับยกตัวอย่างการเป็นโรคมะเร็ง HIV ไต3โรคนี้ไหนทรมานสุดทรมานทุกโรคแหละครับที่คุณรับมันไม่ได้นะครับถ้าเกิดโรคไหนที่คุณรับมันได้เข้าใจมันและอยู่กับมันคุณก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นอะไรขึ้นมาแล้วรับไม่ได้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมมันต้องมาเกิดกับฉันถ้าฉันทำอย่างนั้นนะวันนี้คงไม่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคือทรมานแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ mindset นะฮะ20ปีเป็นแอสมาแต่ไม่ต้องพ่นยา2วันก่อนกำเริ่มได้เด็กซาเมทาโซนกับพ่นยาให้เพนิซิลลินมากินจนหมดแล้วติดตามต่อไม่เคยป่วยจนได้รับสเตียรอยด์มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างไม่ได้บ่งบอกอะไรครับบ่งบอกแค่ว่าครั้งนี้มันกำเริ่มรุนแรงเท่านั้นเองที่จำเป็นจะต้องใช้ยาขนาดนั้นนะครับซึ่งแอสมาเนี่ยต่อให้คุณไม่มีอาการอะไรมาเลยนะวันหนึ่งอ่ะมันกำเริ่มมันจะกำเริ่มแบบหนักได้เลยโดยที่ไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับดังนั้นหลังจากหายแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังและการดูแลตัวเองดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วถ้ามันเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะต้องไม่ใช้ยาแล้วนะฮะเราจะรู้ว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดการอักเสบขอตัวอย่างและการแก้การอักเสบคุณทำยังไงทำไม่ได้ครับไม่มีทางรู้ว่าเราจะมีเซลล์ตัวไหนอักเสบอยู่นะครับอยู่ๆเราจะไปตรวจเพื่อบอกเอ้ยเรามีเซลล์ตับอ่อนอักเสบหรือเปล่าตอบไม่ได้เหมือนกันสมองมันอักเสบไหมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นบอกง่ายๆเลยครับไม่มีวิธีไหนที่จะทำได้แบบนั้นนะครับมันจะไม่มีอะไรที่เราสามารถสรุปได้เราก็มีอาการอะไรผิดปกติก็ต้องไปตรวจดูนะครับพังผืดจากการอักเสบเก่าที่ต่อมลำไส้มีโอกาสหายไปเองโดยไม่ผ่าได้บ้างไม่หายครับไทรอยด์กินอาหารทะเลกระเทียมและหัวหอมได้ไหมครับได้ครับกินได้ปกติบางที่บอกว่าไม่บางที่ได้บอกที่บอกไม่ได้อย่าไปเชื่อครับกินได้ไม่มีปัญหาเลยนะดูบอลหรือดูกีฬาอะไรหรือเปล่าเชียร์ทีมไหนไม่ค่อยได้ดูครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ถ้าเกิดว่าเปิดทีวีมาแล้วมันมีเนี่ยก็จะดูเหมือนกันแล้วก็ผมจะเชียร์ทีมที่ชนะเสมอนะครับถ้าทีมไหนมันชนะเช่นเตะบอลกันตอนแรกอ่ะทีมจะพูดชื่อทีมเดี๋ยวก็อาจจะไม่รู้คุณเป็นแฟนทีมไหนหรือเปล่าเราเอาทีม A กับทีม B แล้วกันทีม A ยิงได้1ลูกแล้วทีม B มันยิงไม่ได้ผมก็จะเชียร์ทีม A ถ้าอยู่ๆแบบเฮ้ยทีม B มันมานํา 3-1 ผมก็หันไปเชียร์ทีม B สุดท้ายแล้วทีม A กลับมาชนะเป็น 4-3 อ่ะผมจะกลับมาเชียร์ทีม A ใหม่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะการดูแลตัวเองของโรคสะเก็ดเงินเหมือนคนปกติครับออกกำลังกายนะออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเพียงพอทานอาหารให้สมดุลแล้วต้องสังเกตตัวเองว่าอะไรที่กระตุ้นสะเก็ดเงินเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีตัวกระตุ้นแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้ามีตัวไหนกระตุ้นก็เลี่ยงมันซะอย่าไปเจอมันอีกนะครับนอกเหนือจากนั้นคือจะมียาบางตัวเช่นยาเบต้าบล็อกเกอร์ที่เราใช้ในการลดความดันยาเป็นยาหัวใจด้วยที่จะทำให้สะเก็ดเงินกำเริบพวกนี้นะครับก็พวกนี้เราจะมีการรักษาด้วยการใช้สเตียรอยด์ทาผิวหรือบางตัวก็จะเป็นอนุพันธ์ของวิตามินดีเช่นเป็นชื่อแคลซิโปไทออลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ทาผิวนะครับแล้วมันเป็นเยอะมากๆจริงก็จะมียาตัวอื่นๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มียาในกลุ่มยาฉีดที่เราใช้กันนะครับแต่ยาฉีดพวกนี้เราก็ต้องไปตรวจดูนะครับเช่นยาเซคุคินูแมปนะครับไอเซคิซูแมปเนี่ยพวกนี้เป็นต้นก็เป็นยากลุ่มยาฉีดแอนตี้ไอเอล 17Aแล้วก็มีอีกตัวนึงคือ IL anti IL 23ซึ่งสามารถใช้เป็นยาฉีดได้นะครับทำไมหลังตื่นนอนแล้วปวดหลังไม่ทราบว่าเป็นเพราะหลังหรือเป็นที่นอนน่าจะเป็นที่นอนมั้งครับถ้ามันเป็นบ่อยก็ลองไปตรวจดูนะครับว่าท่าทางของเรามันโอเคหรือเปล่านะเพิ่งเลิกบุหรี่ได้8วันหักดิบหลังจากสูบมา30ปีตอนนี้สูบหายใจตันๆแน่นๆน้ำหนักลด5กิโลเจ็บชายโครงน้ำหนักเป็นระยะแบบนี้อาการปกติไหมถ้าเจ็บชายโครงเนี่ยไม่ปกติครับอันนี้ควรต้องไปตรวจดูนะครับหายใจตันๆเนี่ยอาจจะไม่แปลกอะไรเพราะว่าบางคนมันมีพวกของสกปรกที่มันคั่งอยู่ในปอดมันนานมากแล้วอ่ะมันต้องเอาออกมานะครับถ้าไอออกมาได้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ว่ายังไงถ้ามันเจ็บเนี่ยควรจะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับแล้วน้ำหนักลดเนี่ยก็ไม่แปลกไอ้น้ำหนักลดที่แปลกมันไม่ควรน้ำหนักลดคนที่หยุดบุหรี่ใหม่ๆมันควรจะน้ำหนักขึ้นด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าเกิด

รถเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะค่าธรรมเนียม H1B ในอเมริกากระทบแพทย์ต่างชาติไหมส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แพทย์จะต้องเป็นที่ต้องการอ่ะดังนั้นถ้าเป็นที่ต้องการเขาก็ต้องหาทางจัดการให้ได้แต่ผมเป็นซิติเซนนะครับดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะนอนหลับไม่พอต้องนอนให้พอประมาณกี่วันถึงจะกลับมาเต็มที่มันจะไม่เต็มที่สิครับส่วนใหญ่ก็เกินอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะถึงจะพอได้นะติดกัญชาถ้าเลิกฟื้นฟูกลับมาปกติจนดีได้หรือเปล่าแล้วแต่ครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ถ้าเกิดคนไหนเพิ่งใช้มาไม่นานอ่ะพวกนี้จะเป็นปกติได้แต่ถ้าพวกที่ใช้เยอะๆใช้นานๆใช้ติดมาหลายๆปีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วฮะโอกาสจะเป็นปกติแบบ 100% มันแทบไม่มีเลยนะครับยังก็เลยอย่าไปใช้ดีกว่าอยากให้เพื่อนเรื่องกัญชาเพื่อให้พัฒนาชีวิตของเขามีวิธีไหนแนะนำหรือเปล่าแนะนำไม่ได้ครับคืออย่างดีก็เอาคลิปของผมที่พูดเรื่องปัญหาของกัญชาให้ฟังแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ฟังแล้วยังมีข้อโต้แย้งแบบที่อย่างนั้นที่อย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้พวกนี้บอกเลยครับว่าไม่มีทางที่เขาจะเลิกได้จนกว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็นั่นแหละครับที่จะมีปัญหานะซื้ออะไรโรซี่น่ารักนั่นสิกำลังขึ้นปี4ไปคลินิกคณะจะสั่งสเตทโสโคปอยากรู้ความแตกต่างระหว่างคลาสสิกกับคาร์ดิโอเลือกยากมากถ้าถามผมนะมีตังเลือกคาร์ดิโอครับเลือกแม่งรุ่นดีๆไปเลยถามว่าทำไมเพราะว่าหูพวกเรามันยังไม่ดีครับหูเด็กจบใหม่เนี่ยที่เพิ่งขึ้นใหม่ๆเสียงประหลาดเนี่ยเราฟังไม่ได้ยินถ้าเป็นสเปคโสโคปของคาร์ดิโอเนี่ยมันจะเสียงชัดกว่านะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดเนี่ยมันจะดีกว่านะครับงั้นถ้าถามผมนะเอาของดีไปเลยจะได้แบบใช้ดีๆแล้วเราฟังให้เป็นหัดให้เป็นแต่ต่อไปนะอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วนะสเตทพวกนี้ถามว่าทำไมน่าจะเดาได้นะครับเดี๋ยวนี้มีสเตท AI แล้วครับสเตท AI ที่เอาไปวางแปะปุ๊บมันบอกได้เลยว่าเป็นลิ้นหัวใจอันไหนรั่วเกรดไหนรั่วแบบไหนรั่วรุนแรงรั่วแล้วก็ตีบพร้อมกันหรือเปล่าบอกได้หมดทุกอย่างเลยครับเออผมก็รู้สึกว่าต่อไปคงไม่ต้องใช้แล้วนะใช้สเตท AI แปะเอาดีกว่าแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะผมแนะนำว่าสเตทคาร์ดิโอครับเคยโดนทำแผลแบบนี้ขัดๆฟอกเลือดแสบมากก็ยังขัดจนเหลือเนื้อแดงไม่มีอะไรสกปรกเจ็บร้องไห้เลยนะใช่นะทำไงให้ตัวใหญ่ออกกำลังกายเรื่อยๆครับเวทแล้วก็กินให้พอนะครับถ้าไม่แน่ใจจะพบแพทย์ก็ดีเหมือนกันนะฮะคำแนะนำสำหรับการทำอะไรสักอย่างให้ได้ดีภายใต้แรงกดดันไหมมันถ้ามีแรงกดดันมากเราก็ต้องมีแรงผลักดันมากตามไปด้วยครับเช่นว่าเราต้องการที่จะเอาชนะในสิ่งที่เป็นแรงกดดันเราให้ได้เรารู้ตัวว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันทำถึงนะครับไม่งั้นเขาไม่กดดันเราขนาดนี้หรอกผมก็คิดว่าอย่างนี้นะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตน่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุผลอะไรสักอย่างส่วนเหตุผลนั้นคุณจะรู้หรือไม่รู้มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าเหตุผลต่างๆที่ทำให้สิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมันจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอแรงกดดันเนี้ยแสดงว่าชีวิตช่วงนี้ของคุณน่ะมันเหมาะสมที่จะเจอแรงกดดันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคุณเอาชนะมันไปได้มันแสดงว่าคุณจะต้องก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งได้แน่นอนแล้วมันดันมาในเวลาที่ร่างกายสภาพจิตใจความสามารถของคุณถึงดังนั้นคุณมีหน้าที่ลุยมันไปเลยผลลัพธ์ออกมายังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในหัวให้คิดไว้ก่อนว่าคุณทำได้นะครับทำยังไงให้จำเนื้อหาที่เคยอ่านเรียนมานานๆแล้วยังจำได้ดีต้องพูดบ่อยๆครับต้องพูดบ่อยๆแล้วก็ทำให้มันมีความเชื่อมโยงกันเรื่อยๆนะครับผมใช้เทคนิคการจำแบบใยแมงมุมพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆได้เรื่อยๆนะครับเช่นโควิดอ่ะโควิดมันเป็นไวรัสอะไรนะครับโควิดเป็นไวรัส RNA อย่างเงี้ยแล้ว RNA ไวรัสมันมีกี่แบบอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็ต้องไล่ๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโควิดมันเกี่ยวข้องอะไรกับโคโรนาไวรัสตัวอื่นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นมันเป็นยังไงบ้างแล้วในชุดตรวจมันมีโคโรนาไวรัสมีไวรัสตัวอื่นไหมไวรัสตัวอื่นอาการแตกต่างกับโควิดยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องไล่ๆให้มันแบบเชื่อมโยงไปหลายๆอย่างนะครับแล้วมันจะจำได้ดีเป็นภูมิแพ้ใช้ซัมมิตนี่แปลว่ายอดเขาครับดังนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแน่ตอบไม่ได้นะครับมีสมาธิกับสิ่งที่ทำแล้วทำให้ดีที่สุดดีเลยครับแนะนำวิธีรักษาเกาต์แบบหายขาดเนี่ยคำว่าหายขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่า
มันมักจะทำไม่ได้แต่คนก็มักจะติดคำว่าหายขาดดังนั้นเวลาไปฟังที่ไหนเขาบอกว่าหายขาดได้ก็โดนหลอกได้ง่ายมากนะครับทุกวันนี้กินยาคุมยูริกยังมีอาการบ้างเป็นอาทิตย์ก็แสดงว่าคุณคงจะต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทำให้เกิดกรดยูริกในร่างกายมากเกินไปนะครับเช่นอาหารในกลุ่มพวกเครื่องในพวกนี้ก็จะต้องลดไปก่อนนะครับทานถ้าเนื้อก็เนื้อปลาอย่างพอได้อยู่นะครับที่มันจะมีพวกนี้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครกินแอลกอฮอล์เลิกกินไปเลยครับตลอดชีวิตเลยเพราะว่าทุกครั้งที่กินมันจะมีปัญหาได้แน่ๆนะฮะถ้าใครอ้วนให้ลดน้ำหนักลงมาเพราะว่าถ้าอ้วนอยู่เกามันจะยังไม่หายนะครับมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆต้องลดน้ำหนักลงมานะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยที่เหลือดื่มน้ำเยอะๆเลยครับแล้วก็ใช้ยาไปก่อนจนกระทั่งกรดยูริกมันต่ำแล้วค่อยๆลดยาออกซึ่งหมอเขาจะบอกเองว่าเมื่อไหร่นะฮะการช่วยตัวเองทำหรือไม่ควรทำคุณพอใจจะทำก็ทำครับถ้าคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องทำนะครับทำบ่อยๆรู้สึกเหมือนไม่มีแรงเลยพยายามเลิกอยู่ถ้าทำแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปทำครับมันก็ต้องพยายามเลิกอย่างที่คุณทำดีแล้วนะฮะเทคนิคสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านหน่อยกรณีฟรีเทรนแล้วคนอื่นถือทุนมาก็ต้องหาจุดเด่นของคุณให้เจอครับว่าคนน่ะมีจุดไหนที่ดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะถ้าคุณฟรีเทรนแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีความอยากรู้ว่าคุณเจ๋งขนาดไหนอ่ะดังนั้นคุณหาจุดเจ๋งของคุณให้เจอก่อนแล้วตัวนั้นเป็นจุดชูโรงเวลาเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยอย่านั่งบื้ออยู่อย่างเดียวนะครับเราต้องเป็นคนถามเราต้องเป็นคนยิงให้เขามาถามในสิ่งที่เราต้องการตอบคือไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรมาคุณต้องพยายามวกมาในสิ่งที่คุณเก่งให้ได้เลยครับอย่างเช่นเข้าไปสวัสดีครับอาจารย์ผมได้ยินว่าอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมได้อ่านงานวิจัยของอาจารย์มาบ้างแล้วรู้สึกว่าสนใจมากเลยครับก็วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสเจออาจารย์ตัวจริงยังไงก็ผมก็อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมเนี่ยมีความสนใจมาตั้งแต่แรกมันตรงกับสิ่งที่อาจารย์เคยทำวิจัยเลยไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะได้ทำงานกับอาจารย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าหวังว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับคือวอล์กเข้าหาสิ่งที่เราต้องการจะพูดอ่ะแล้วเป็นคนเริ่มก่อนอย่าให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนเด็ดขาดนะครับถ้าถามผมนะอันนี้ไม่มีใครสอนผมนะแต่มันเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผมสัมภาษณ์ที่อเมริกาอยู่หลายๆที่แล้วทุกครั้งที่ผมเริ่มสัมภาษณ์ผมก็จะศึกษาก่อนว่าผมสัมภาษณ์กับใครแล้วก็เวลาเข้าไปสัมภาษณ์ก็จะสังเกตท่าทางเขาเป็นคนยังไงศึกษาเข้ามาก่อนเลยทำวิจัยประเภทไหนเขาจบโรงเรียนไหนมาเรียนอะไรยังไงคือต้องมีหาข้อมูลรายได้ใครไหนหาให้หมดแล้วเอาตรงนั้นน่ะมาใช้ทุกคนน่ะชอบให้ยกยอเสมอคุณชมเขาไปก่อนถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่แล้วคุณสามารถรู้จักชื่อผู้ใหญ่ได้อ๋อสวัสดีครับอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้รู้จักรู้ว่าเขาทำงานอะไรเขารู้สึกดียิ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันนั่นเป็นตรงกับเขาเขาจะรู้สึกยิ่งดีใหญ่เลยอย่างนี้ได้คุยกับมันหน่อยละนะครับแล้วพอคุยไปสักพักผมก็จะไซด์แทร็กไปหมายความว่าบางทีอาจารย์ชอบเตะบอลไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมีไซด์แทร็กแบบให้ขำๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปที่เมืองนอกเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นรูปในห้องของอาจารย์บางคนเขาแบบรูปลูกตีเบสบอลอย่างเงี้ยเราก็จะลูกตีเบสบอลเราก็จะพูดเรื่องเบสบอลกับเขาอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เขาลดความเครียดลงแล้วเขาก็จะแบบเวลามันเหลือน้อยก็ต้องถามเฉพาะสิ่งที่แบบเราอยากจะตอบแล้วก็จะดึงเข้ามาเรื่องวิจัยเรื่องนี้เราอยากจะตอบเขาเราก็ตอบแค่นั้นเองนะครับขอบคุณคุณสุภาวดีนะครับที่สนับสนุนมานะครับส่องกล้องกระเพาะอาหารในเจอ IM เมื่อ3ปีคือ IM คืออะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยคุณไปส่องกล้องซ้ำไหมตอบไม่ได้ครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะ IM มันย่อมาจากอะไรนะครับเป็นภูมิแพ้ใช้ไดมิสตาช่วงหลังเป็นหนักไม่ได้กลิ่นแต่หมอให้เพนิซิลลินและได้กลิ่นปกติพอหมดโดสก็กลับไปเหมือนเดิมต้องทำไงให้ได้กลิ่นเหมือนเดิมอันนี้ต้องไปผ่าตัดไซนัสครับนี่ถุงน้ำดีเกิดจากอะไรก็เป็นเกิดจากการที่น้ำดีมันเข้มข้นมากๆเช่นคนไหนที่มีไขมันสูงมากก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับบางคนก็เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกเยอะมีบิลิรูบินสูงก็จะเป็นตัวทำให้มันเกิดนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นมาได้ครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ในคลิปเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีต้องไปฟังนี้นั้นดูนะครับหมอบอกว่าเป็น seborrheic dermatitis โรคนี้ไม่หายนะครับไม่ดีขึ้นตัวที่ศีรษะมีสะเก็ดปวดตลอดหมอท่านบอกว่าเป็นความเครียดการตรวจเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเปล่าไม่แน่ว่า seborrheic dermatitis ต้องไปดูนะครับผมตอบไม่ได้เหมือนกัน seborrheic เนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะครับเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานเราอ่อนแอมันก็จะเป็นใหม่เช่นเราอดหลับอดนอนเครียดมากมันก็จะมาเป็นเจ็บป่วยมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะหายไปได้ในช่วงที่เราทาสเตียรอยด์นะครับดูแลผิวยังไงก็เหมือนทุกๆคนนะครับ
ใช้ครีมล้างหน้าใช้ทาครีมต่างๆแล้วก็

ปหาหมอที่เขาดูแลเรื่องผิวหน้าของผมเท่านั้นแค่นั้นเองทุกครั้งที่กลับไทยก็จะไปหาสักทีหนึ่งว่ามีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดีถ้ามีก็ทำนะฮะเปลี่ยนที่นอนใหม่เรื่องปวดหลังก็ดีเหมือนกันหายก็ดีแล้วครับหัวและเต่าเสกซีระยะ3เริ่มแข็งท้องและขาบวมผู้ป่วยบอกว่าหมอกินอาหารได้ทุกอย่างให้สุกจริงไหมครับจริงครับมะม่วงเปรี้ยวจิ้มกะปิน้ำปลาหวานกะปิต้องสุกนะไม่ใช่กะปิดิบไม่ได้นะฮะผื่นพะอมได้หรือเปล่าก็อยากจะกินก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไวรัสตับอักเสบซีมันรักษาได้แล้วนะมันมียารักษานะครับทำไมพาราเซตามอลถึงระงับปวดได้มันรู้ได้ยังไงว่าปวดตรงไหนมันไม่ได้รู้ได้ไงว่าปวดตรงไหนนะครับพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นตัวที่มันยับยั้งความรู้สึกในระบบสมองในการรับความเจ็บปวดครับผมเคยพูดเรื่องพาราเซตามอลไปแล้วนะครับลองไปหานั้นดูนะครับเล่าไปแล้วเทส300เราจบควรทำ PCT อันนี้ตอบไปแล้วนะครับออกกำลังกายเยอะแล้วเจาะเลือดค่า CPK พุ่ง500ปกติไหมครับปกติครับถ้าอยากรู้ว่ามันพุ่งจากการออกกำลังกายหรือเปล่าลองหยุดดูสิครับว่ามันหายหรือเปล่าถ้าหยุดแล้วหายก็ใช่ครับเครียดกับงานกังวลการอนาคตจนนอนไม่หลับทำยังไงดีถ้าเครียดแล้วมันทำอะไรได้เครียดต่อไปครับแล้วก็ไปทำซะมันจะได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วมันทำอะไรไม่ได้อันนี้เครียดไปมันก็ไม่ทำให้คุณดีขึ้นนะครับจะมีปัญหากับการเครียดอีกต่างหากและแน่นอนระหว่างนี้ออกกำลังกายก็ช่วยคุณได้ครับมันช่วยทำให้สมองของคุณเนี่ยเคลียร์ในสิ่งที่คุณเครียดไปแล้วเผลอจะคิดอะไรดีๆออกได้ด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้นอนหลับได้ดีถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแน่นอนคนที่นอนไม่หลับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าจะต้องทำไงไปฟังในนั้นดูนะฮะ3สัปดาห์ที่แล้วพ่อไม่สบายไอมีน้ำมูกไม่มีไข้ไปโรงพยาบาลกินยาครบแล้วปัจจุบันไอไม่หยุดเลยไอแบบไม่เจ็บคอไม่มีเสมหะพอจะประเมินได้หรือเปล่าเป็นจากอะไรมันจะมีอาการที่เรียกว่า post viral cough นะครับพวกนี้มันจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นกลิ่นแรงๆหรือลมเย็นๆหรืออะไรที่เป่าโดนหน้าไปตลอดสักประมาณเดือน2เดือนมันถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาหารที่มันรสจัดบางคนกินก็ไอนะหรือบางคนพูดมากก็ไอเหมือนกันก็ต้องเลี่ยงของที่มันทำให้ไอเนี่ยออกไปก่อนนะฮะเคยทางที่เวลก็โรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคผิวหนังเดอร์มาโตไมโอไซติสบ้างหรือเปล่าไม่เคยทำเรื่องนี้โดยตรงนะครับถามมาเป็นกรณีดีกว่าแล้วผมจะตอบนะครับแต่ให้ทำครอบคลุมมันคงลำบากเพราะว่ามีหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับโรคนี้เหมือนกันอายุ47หมดประจำเดือนไป15เดือนแล้วหมอให้ยาทดแทนฮอร์โมนเพียง3เดือนมันน้อยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับว่ากินยารักษาภาวะซึมเศร้าอยู่มันก็ไม่ได้น้อยไปหรอกครับมันอาจจะให้เพื่อที่จะให้คุณสามารถที่จะจัดการกับอาการช่วงวัยทองแรกๆได้แล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นก็ได้นะครับถ้าสงสัยก็ลองกลับไปถามดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาให้3เดือนไม่ให้6เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีเหตุผลของเขาในแต่ละคนเหมือนกันคุณ Mystery PK ก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนั่งหน้าคอมนานๆปวดหัวบริเวณท้ายทอยเป็นเพราะอะไรเกร็งครับเกร็งคอมากเกินไปนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เก้าอี้กับโต๊ะมันความสูงไม่พอดีกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางทีถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะเอาเก้าอี้เตี้ยๆแล้วเอาโต๊ะสูงๆขึ้นนิดนึงเพื่อคอเราจะได้ไม่เป็นแบบนี้เราจะได้เป็นแบบเงยขึ้นมานิดนึงแล้วมันอยู่ในระนาบที่ตรงกับตัวกระดูกสันหลังของคอมันจะได้ไม่ปวดนะครับไปงานไอคอนสยามอยู่เลยอยู่ยันเลิกเลยก็ลองดูนะครับเบื่ออาหารมีวิธีแก้หรือเปล่าไปหาสาเหตุก่อนว่าทำไมเบื่อครับบางคนซึมเศร้าเบื่อก็แก้ซึมเศร้าครับบางคนเป็นมะเร็งก็ต้องมียาบางตัวที่ทำให้ความอยากอาหารมันกลับมาใหม่นะครับบางคนก็อยู่ในช่วงวัยใกล้ตายแล้วอ่ะเช่นแบบโอ้โหอายุ98แล้วแล้วก็ติดเตียงอันนี้คือถ้าเบื่ออาหารนี่ไม่แปลกใจนะเพราะร่างกายมันเริ่มปิดไปทีละระบบนะครับนั้นต้องไปหาเหตุผลก่อนนะถ้าบอกมาแค่นี้ตอบไม่ได้ครับเคยเห็นคลิปคนที่กินข้าวเปล่าใส่ซอสหยอด 4-5 จานเพื่อเพิ่มน้ำหนักไม่ได้ช่วยหรอกครับเป็นหอบภูมิแพ้แล้วบางครั้งที่หายใจได้ยินเสียงลมหายใจก้องในหูแก้ยังไงเป็นครั้งนึงนานมากเป็นชั่วโมงไปหาหมอหูคอจมูกเลยครับแสดงว่าท่อยูสเตนเชนทิวที่มันเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับจมูกเนี่ยมันมีปัญหานะฮะโยนความเครียดเรื่องงานทิ้งออกไปให้เร็วสุดดีแล้วครับมีอาการจุกคอเหมือนเจ็บตรงกล้ามเนื้อกระดูกกระดึกมันแก้ยังไงดีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องไปตรวจดูก่อนว่ามันเป็นตรงไหนกันแน่นะฮะแต่ถ้ามันจุกข้างในเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะพวกนี้บางทีมันก็เป็นจากกรดไหลย้อนแล้วไม่แก้กรดย้อนไหลย้อนถึงจะหายแต่ยังไงถ้าไม่แน่ใจต้องไปหาหมอหูเขาจะมุ่งให้เขาส่องกล้องลงไปดูก่อนว่าตรงนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฮะท่อมดีโตหลังผ่าตัดถุงน้ำดีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันจะโตได้แต่จะโตไม่มากถ้ามันโตมากๆเนี่ยถามหมอที่เขาตรวจเลยครับว่าเขาเจออะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าบางทีมันยังมีนิ่วค้างอยู่มันเลยทำให้ท่อมดีมันยังโตอยู่เป็นต้นนะครับไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็ง

ด้วยตัวของมันเองแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้มันโตนะครับสามีเป็นน้ำท่วมปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบสูบบุหรี่จะหายเป็นปกติไหมขึ้นอยู่กับเหตุผลที่น้ำมันท่วมปอดแล้วปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบมันเป็นจากอะไรครับบางกรณีหายได้บางกรณีมันก็มีปัญหาที่ไม่หายเหมือนกันนะครับนั้นถามหมอที่เขารักษาเลยนะครับถ้าคำว่าฮาร์ทเบิร์นเหมือนกับคำว่าร้อนในหรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันเป็นอาการแสบในยอดอกด้านในเกิดจากกรดในกระเพาะมันไหลย้อนขึ้นมาโดนตัวหลอดอาหารของเรานะครับควรดื่มน้ำเยอะๆมีอะไรแนะนำบ้างคำแนะนำคือตามคลิปเรื่องกรดไหลย้อนเลยครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเห็นข่าวโควิดระบาดใหม่อันนี้ตอบไปแล้วนะครับฉีด PRP หลังการกดสิวช่วยให้แผลเรื้อรังหายเร็วขึ้นได้จริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะครับแต่อยากจะลองดูก็แล้วแต่นะครับความเสี่ยง HIV ระยะยาวควรตรวจเลือดกี่วันชัดเจนภายใน1เดือนครับและหมายความว่าระหว่างนี้ต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือไปยุ่งอะไรที่มันมีความเสี่ยงด้วยนะครับไฮเปอร์ในผู้หญิงอายุ24หายได้หรือเปล่าหายได้ครับวิธีรักษาขอบตาดำหรือเปล่าเป็นจากภูมิแพ้ก็ต้องแก้ไขเรื่องภูมิแพ้กับไซนัสให้มันหายก่อนนะครับขอบตามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะ 2-3 เดือนเลยแหละกว่ามันจะดีขึ้นหลังจากภูมิแพ้คุมได้ 100% ถ้ายังคุมไม่ได้มันก็จะดำอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะไฮเปอร์ไทรอยด์ผมเคยทำคลิปเรื่องไฮเปอร์ไทรอยด์แล้วนะครับมันมีวิธีที่รักษาแตกต่างกันแล้วแต่ความรุนแรงของโรคก็ต้องลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ2วีคก่อนในไลฟ์พูดคุยกับหมอว่าอนาคตจะเป็นมะเร็งแนะนำว่าให้ไปย้อนดูคลิปที่พูดว่าทำตามหัวข้อย้อนไปดูหลายคลิปยังไม่เจอไม่เป็นไรครับถ้าย้อนไม่เจอพยายามต่อไปครับหรือไม่ฉะนั้นก็รอคนในไลฟ์นี้เป็นคนตอบนะครับอาม่าเพิ่งเสียเพื่อนเสียใจมากไม่เป็นอันจะกินอยากจะปลอบเพื่อนหรือเพิ่ม mindset ให้เพื่อนผ่านไปยังไงดียังไม่ต้องทำอะไรครับเวลาคนที่เขาเศร้าเนี่ยเขาต้องอยู่กับอารมณ์ตัวเองต้องรับรู้อารมณ์ตัวเองเราเนี่ยคอยเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆถ้าเขามีอะไรเนี่ยเขาก็ระบายให้เราฟังเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เป็นผู้ตอบที่ดีนะครับตอนนี้เวลาเจอคนแบบนี้ถ้าคุณไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาไม่เป็นไรครับแล้วดีด้วยที่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่ควรต้องพูดมันควรต้องฟังเขาเท่านั้นเลยแล้วถ้าเกิดเขาขอคำแนะนำอะไรเราค่อยให้แต่เราไม่ต้องให้คำแนะนำไม่บอกไม่เป็นไรยังมีเราอยู่ทั้งคนไม่เป็นไรยังอยู่กันอย่างนี้อย่างเงี้ยยังไม่ต้องพูดก็ได้เราอยู่เฉยๆนะครับเพราะบางทีการฟังเนี่ยนอกเหนือจากมันให้เขาระบายแล้วมันยังทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาจริงๆของเขาที่เขารับเรื่องนี้ไม่ได้มันเสียใจมากมันเพราะอะไรนะครับอาม่าของเขามีความหมายกับเขาด้านไหนบ้างเรื่องไหนนะครับหรือบางทีให้เขาเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับอาม่าให้เราฟังก็ได้นะครับว่าอาม่าเราอาจจะไม่รู้จักนะเราคิดว่าเธอคงรักอาม่ามากเลยแหละเล่าให้เราฟังหน่อยสิอาม่าตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะพอช่วยเปลี่ยนมุมมองเขาได้บ้างนะครับบางคนก้มคอมองก็ต้องก้มก็พยายามพิมพ์สัมผัสนะครับก็ช่วยได้นะฮะเจอคนหมดสติไม่หายใจแล้วต้องทำ CPR อยากรู้ว่าจำเป็นต้องทำคลายเสื้อผู้ป่วยออกหรือถอดไหมครับก็สุดท้ายมันก็ต้องถอดนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องใช้เครื่อง AED มันทำผ่านเสื้อผ้าไม่ได้ครับต้องถอดออกมานะฮะทำ IF หรือเปล่าคิดยังไงคนแนะนำว่าทำ IF แล้วช่วยให้เซลล์อ่อนวัยไม่โดนทำลายจริงIF นี่มันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะก็ถ้าอยากจะให้อ่อนวัยลงและมันมีออโตฟาจีก็สามารถทำได้โดยแบบทำเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปมันก็พอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้น้ำหนักของเรามันลดหรืออะไรแต่อย่างใดนะน้ำหนักของเราเนี่ยมันขึ้นกับแคลอรี่ที่คุณกินต่อให้คุณทำ IF แบบ23ชั่วโมงแล้วกินแค่ชั่วโมงเดียวถ้าชั่วโมงนั้นคุณกินเข้าไปแบบ 5,000 แคลอรี่เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะผอมลงนะครับผมทำหรือเปล่าช่วงนี้ทำเพราะว่ามันขี้เกียจกินนะครับพอกินแล้วมันไม่หิวอีกแล้วก็ไม่กินอีกเลยก็มันก็ถือเป็น IF ไปในตัวนะก็ง่ายดีประหยัดอาหารด้วยนะเพื่อนชีมันอยู่ตอนนี้อายุ23เห็นมันบ่นทุกวันบอกว่าเครียดทุกครั้งที่ดูมีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมครับก็คงเป็นโรคเครียดครับเครียดมากก็ความดันหัวใจพวกนี้ตามมาต่างๆนะฮะขอบคุณคุณสภาวดีนะครับที่สนับสนุนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเคยส่องกล้องกับคุณหมอแล้วตรงคอไม่มีอะไรเหมือนกล้ามเนื้อรอบคอมันตึงแล้ววันนี้มาตรงแถวลูกกระเดือกเวลากลืนจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับถ้าหมอเขาไม่เจออะไรแปลว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่ความรู้สึกของเราล้วนๆนะฮะล้วนๆเลยถ้าล้วนๆเนี่ยมันจะมีอันนึงเรียกว่า globus hystericus ซึ่งภาวะเนี้ยมันไม่มีทางรักษามันใช้เวลาอย่างเดียวแล้วต้องยอมรับมันแล้วอยู่ๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเวลาที่เราชินกับมันนะครับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรคมีโอกาสหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่ครับถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงอ่ะหายแต่ถ้าเป็นแบบรุนแรงอ่ะไม่หายนะครับบางคนจะเป็นโรคลมชักได้เรื่อยนะครับ
ออกกําลังกายสม่ำเสมอกินอาหารให้หลากหลายเอาเรื่องเครียดออกจากหัวให้เร็วที่สุดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอห่างไกลคนท็อกซิกอยู่กับธรรมชาติบ้างนี่ครบ6 ข้อเรียบร้อยเลยนะครับเคยมีประวัติไซนัสที่ไทยตอนย้ายมาแคนาดามีอาการปวดจมูกคล้ายไซนัสไม่แน่ใจว่าเพราะอากาศที่เย็นหรือเปล่าไม่มีอาการอื่นๆไม่เห็นมีไทยแล้วเรารุ่นไซนัสไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าทานได้ครับไม่มีปัญหามีวิธีฝึกสติไหมครับมีครับเทนนิสเอลโบว์แก้ไขอย่างไรอย่าไปใช้งานมันในตอนที่คุณปวดครับถ้ามันไม่หายก็จะต้องมีการไปฉีดยาสเตียรอยตรงบริเวณนั้นนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับอ้อสติเวลาฝึกเนี่ยฝึกง่ายมากเลยนะทุกครั้งทุกอย่างที่คุณทำคุณจะต้องมีใจจดจ่ออยู่กับมันเช่นคุณจะออกกำลังกายคุณก็ต้องใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ข้างหน้าคุณกำลังเขียนคุณก็ต้องจดจ่ออยู่กับมันข้างหน้าคุณกำลังเปิดประตูคุณก็ต้องคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่กำลังไปไหนเปิดประตูนี่ลูกบิดหรือยังนะครับทำฝึกสติมันต้องฝึกตลอดนะครับ GOT 11 GPT 16 GGT 11ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยครับปกติดีนะฮะคำถามหมดแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมก็ตอบทางนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปละแกมทั้งวันเหมือนมีเมือกอยู่ในคอมีวิธีรักษาไหมต้องไปหาเหตุผลก่อนครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องรักษาภูมิแพ้มีน้ำมูกไหลลงคอก็ต้องรักษาโรคนั้นถ้ามีกรดไหลย้อนแน่นอนครับต้องรักษาโรคนั้นนะฮะพวกนี้แหละครับที่มันทำให้เกาแอมบ่อยดังนั้นต้องไปหาเหตุผลว่าเป็นยังไงนะครับฟันคุดขึ้นมาใหม่ถอนหรือไม่ถอนกำลังตัดสินใจอยู่ปรึกษาหมอฟันให้เขาดูดีกว่าครับว่าแนะนำว่าถอนหรือไม่ถอนนะครับโรคขาอยู่ไม่สุดทำไงบรรเทาอาการได้อย่างไรดีผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วครับให้ไปลองฟังคลิปนั้นดูนะครับอยู่ในคลิปเรื่องของ restless leg syndrome นะครับมันต้องหาสาเหตุถ้าเกิดเป็นสาเหตุที่มันมีอย่างเช่นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกินธาตุเหล็กมันก็หายนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นจากอย่างอื่นก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุของมันนะครับถ้าไม่เจอสาเหตุอะไรเลยมันก็มียาเหมือนกันที่ใช้ในการรักษาได้เหมือนกันนะฮะผู้ป่วยติดเตียงที่เจาะคอแล้วมีเสมหะที่ติดที่ท่อมีเสียงเหมือนนกหวีดมีวิธีแก้ยังไงดีครับดูดเสมหะครับเป็นวิธีเดียวเลยนะฮะอาหารเสริมอะไรที่ให้ร่างกายช่วยสู้กับ HPV 68ไม่มีอาหารเสริมที่มันทำอะไรได้แบบนั้นครับทำไมเดี๋ยวนี้ทุกที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาทำงานค่าตรวจแพงเขาก็ต้องให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ไปป่วยตอนที่ทำงานเพราะว่าหลายคนมันจะขี้โกงเข้ามาแล้วก็ใช้วันป่วยอย่างเงี้ยหรือป่วยไปโรคนั้นโรคนี้ทางบริษัทเขาขี้เกียจจ่ายให้คุณเขาก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่าถ้าเกิดคุณป่วยเยอะขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าฟันคุดเป็นยามีประโยชน์จริงเหรอครับไม่มีฮะมันไม่ได้เป็นยานะฮะยาพ่นควบคุมเช้าเย็นจะมีวันหยุดใช้ยาได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีแล้วก็คนที่บอกว่าได้จะเป็นหมอที่เขาเป็นคนบอกคุณนั่นแหละครับนะนอนวันละกี่ชั่วโมงก็8-9ชั่วโมงครับเทคนิคเรียนอนาโตมี่ก็เวลาที่เราอ่านหนังสือเรื่องกล้ามเนื้อตรงไหนเราก็พยายามดูเทียบกับตัวเองนะครับแล้วก็พูดชื่อกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทกับหลอดเลือดที่มันเลี้ยงบ่อยแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นหลอดเลือดกับเส้นประสาทเนี่ยให้วาดรูปออกมาเราจะได้จำมันได้ง่ายขึ้นนะครับตึงคอบ่าไหลมากๆทำให้เส้นเลือดสมองตีบหรือสโตรกไหมไม่ฮะออกกำลังกายสำหรับคนเป็นไมเกรนคาร์ดิโอครับแผนกอะไรเจ็บก้นกบแผนกทางด้านของกระดูกครับวันนี้คำถามเยอะมากใช่ตอบหมดแล้วครับโอเคไปแล้วดีกว่าบายบายสวัสดีครับไปนอนก่อนเลยนอนให้สนุกนะครับตื่นเต้นปวดหัวฟังขวาตรวจไททอนนอนวันก่อนไม่ปวดถ้ามันไม่แน่ใจเป็นอะไรไปตรวจครับตอนนี้ไม่ต้องส่งคำถามมาแล้วนะครับจะไม่ตอบเพิ่มแล้วนะครับผมจะตอบเฉพาะอันที่ผมเห็นก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นไม่ต้องตอบไม่ต้องถามมาแล้วนะครับผมจะไม่ตอบแล้วนะฮะตอบอันที่เหลืออยู่เท่านั้นเองคอเลสเตอรอล LDL 216สูงมากเอนไซม์ HGPT 46ยูริก8สูงกว่าปกตินิดหน่อยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับแล้วก็ลดอาหารที่มันมีไขมันอิ่มตัวสูงไปก่อนนะครับถ้าจะทานก็ทานไขมันดีพวกอะโวคาโดอย่างเงี้ยพอทานได้นะโอลิฟออยล์สามารถทานได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าออกกำลังกายคาร์ดิโอวันละ30 นาที5 วันต่อสัปดาห์ไปแล้ว1-2 เดือนแล้วมันไม่ลดเนี่ยคุณควรจะต้องกินยาเลยครับเพราะว่าเนี่ยมันถือว่าสูงมากนะครับเคยถามเรื่องผ่าตัดไบพาสเส้นเลือดตีบ3 เส้นตัดสินใจผ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับลุยเลยนอนในห้องเย็นแต่เย็นขนาดไหนเย็นขนาดที่คุณรู้สึกสบายตัวนะครับที่เหลือแม่อยู่ต่างประเทศอายุ25อยากจะตรวจภายในช่องคลอดแต่ไม่รู้จะบอกคุณหมอยังไงใช้คำไม่ถูกก็จริงๆมันไม่ต้องบอกว่าตรวจในช่องคลอดก็ได้นะครับ

เราก็อาจจะบอกว่าไอ้นี่นะแพปเมียพูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจแล้วอ๋อโอเคตรวจแพปเมียก็ต้องตรวจภายในด้วยนั่นแหละนะครับหรือบางทีก็บอก gynecology examination นะครับทำไมวันนี้มาดึกมากมาตั้งนานแล้วครับนะโอเควันนี้ประมาณเท่านี้แล้วครับเดี๋ยววันอื่นถ้าว่างก็จะมาอีกนะครับแต่ว่าไม่น่าจะว่างครับวันนี้ว่างพอดีก็เลยมานะครับไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับเอานี้ไปเลย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
2: กินอย่างไรให้ไกลมะเร็ง
3: อาหารก่อมะเร็งล่ะมีอะไรที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษ
4: ต้องกังวลมากๆเลยเพราะมักจะเป็นของที่เราชอบ
5: เขาจะมีคำที่บอกว่าน้ำตาลคือยาผิด
6: เซลล์มะเร็ง
7: มันใช้น้ำตาลเป็นพลังงาน
8: เพราะฉะนั้นการฟีดน้ำตาลให้ร่างกายก็เลยเป็นการเสิร์ฟอาหารอันโอชาให้มะเร็งด้วยเช่นกันเคมีบำบัดมันเป็นยาก็จริงแต่มันเหมือนระเบิดปรมาณูเนาะ
9: มีหลักฐานว่าเป็นในร่างกายอย่างชัดเจน
10: กิน1ชิ้นก็ใช่
9: ก่อมะเร็งได้เลยเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอน
11: การนอนดึกการทำงานเป็นกะเวลานอนไม่นอน
12: การข้ามเวลานอนตามนาฬิกาชีวิตไปทำให้เราข้ามช่วงเวลาการดีท็อกซ์สารพิษของร่างกายออกไป
13: เขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะมันไปให้อาหารมะเร็งอะ
14: เนื่องจากโปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการซัพพอร์ตร่างกายในทุกๆระบบ
15: ซ่อมแซมสร้างเสริมฮอร์โมนต่างๆคุ้มกันโอ้โหแบบทั่วไปหมดเลย
16: การป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแน่นอนพฤติกรรมอาหารอะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงลดเถอะนะคะ
2: สวยสตอรี่พอดแคสต์กับอุ๋มโอลิเวียสวัสดีค่ะรายการที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของกินอย่างไรให้ไกลมะเร็งแล้วถึงแม้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างให้เราสามารถสวยได้ในทุกๆวันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณหมอจ๋านะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความสวยความงามที่ชื่อดังมากๆนะคะแล้วยังเชี่ยวชาญในเรื่องของมะเร็งด้วยค่ะวันนี้หมอจ๋าสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
2: ขออนุญาตให้หมอจ๋าแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะ
17: ค่ะหมอจ๋านะคะแพทย์หญิงอัญวีเกียรติอภิพงศ์ค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันสาขาสาธารณสุขค่ะตอนนี้ก็เป็น CMAO ค่ะ Chief of Medical Aesthetic Officer ค่ะที่ออร่าแบงคอกคลินิกค่ะรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club ด้วยค่ะ
2: สุดยอดมากๆนะคะก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแบบหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมมากๆแล้วอย่างที่ผมว่านะคะตัวแม่ตัวมัมคนหนึ่งเลยในประเทศไทยต้องถามว่าแล้วเป็นไงมาไงกับเรื่องของมะเร็งได
17: ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานหลักเลยก็คืองานด้านเอสเธติกนะคะแต่ว่าพอได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของคุณหมอมะเร็งนะคะก็เลยซึมซับก็คือตั้งแต่สมัยคุณปู่ของสามีเนี่ยค่ะก็เป็นคุณหมอมะเร็งตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็เติบโตมาในคลินิกมะเร็งของคุณปู่เห็นการทำงานของคุณปู่เห็นคนไข้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไข้มะเร็งเข้ามาในคลินิกเนี่ยเขาจะไม่สวยไม่งามเหมือนคนไข้มะเร็งทุกวันนี้ค่ะก็คือมีก้อนมาเลยสมมติถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็จะมีก้อนที่เต้านมก้อนแตกมี เลือดไหล
3: มีดี
17: มีน้ำหนองไหลติดเสื้อผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เขาต้องสืบทอดจากครอบครัวของเขาค่ะเขาก็เลยเรียนหมอแล้วก็มุ่งตรงไปเป็นหมอศัลยแพทย์แล้วก็เรียนต่อด้านมะเร็งแล้วก็เรียนต่อด้านเต้านม
3: มะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ
17: ใช่ค่ะ
3: โอ้โห
17: ก็เลยกลายเป็นที่มานะคะที่ทำให้ได้แบบซึมซับแล้วก็ได้เจอผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนที่ใกล้ตัวมากขึ้นพี่อุ๋มใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้ฟังแล้วขนลุกเนา
17: ะ
3: ว่าแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆจนโตแล้วก็แบบว่ามาสืบสานตรงนี้ต่อต้องเรียกว่าเป็นสะใภ้ดีเด่นเลย
17: ค่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแบบได้เข้ามาสู่วงการมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตนะคะของคนส่วนหนึ่งอ่ะดีขึ้น
3: ตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้ตัวกันจนต้องบอกว่าอย่างคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นมะเร็งอยู่เนาะต้องมีการให้เคมีบำบัดอะไรเงี้ยด้วยพอต้องให้เคมีบำบัดอะชื่อของน้องจ๋าเนี่ยขึ้นมาในหัวคนแรกเลยอะว่าเอ้ยแล้วฉัน

0: ควรจะดูแลแม่ไงดีในเรื่องของโภชนาการที่จะช่วยเสริมทำให้เขาสามารถผ่านในเฟสนี้ไปได้เพราะว่าการให้เคมีบำบัดเนี่ยร่างก็จะโทรมมากเนาะ
1: คือเคมีบำบัดเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นยาก็จริงแต่มันเหมือนระเบิดปรมาณูเนาะนอกจากที่มันจะทำลายเซลล์มะเร็งแล้วอะค่ะมันก็ทำลายเซลล์ปกติด้วยโดยเฉพาะเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วเพราะว่ามันมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเซลล์มะเร็ง
0: อ๋อใช่
1: อย่างเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์เยื่อบุต่างๆในปากในหลอดอาหารในทางเดินอาหารต่างๆนะคะหรือว่าผิวผมใช่พวกนี้แหละก็จะได้รับผลข้างเคียงไปด้วยแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเซลล์เม็ดเลือดค่ะจำนวนมันเยอะมากมันแบ่งตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็โดนหางเลขไปด้วยดังนั้นมันก็เลยเกิดผลข้างเคียงเยอะแยะไปหมดเลยหลายระบบไปหมดเลยทั้งร่างกายเวลาที่ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัดค่ะ
0: เราจะดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่เราต้องได้รับเคมีบำบัด
1: เริ่มต้นทำใจก่อน
0: ทำใจ
1: ยอมรับ
0: ก็ต้องทำใจด้วย
1: ใช่คือมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวละค่ะมันเป็นเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งองค์รวมของคนไข้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่ญาติผู้ดูแลนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยต้องยอมรับก่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็จะต้องดำเนินไปสู่การรักษาด้วยกันทั้งหมดเลยนะ ด้วยกันทั้งหมดเลยนะนะคะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนะคะก็กระทบไปถึงงานกระทบไปถึงผู้ร่วมงานครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรมากมายนะคะ ดังนั้นตาถึงบอกว่าเราเริ่มต้นจากการทำใจก่อนนะคะยอมรับก่อนแล้วก็เปิดใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดๆไปพอใจเราพร้อมนะเราก็จะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับกับการรักษาอื่นๆต่อไปทีเนี้ยพอเริ่มเข้าการรักษาแล้วก็จะต้องเริ่มมีการตรวจร่างกายเพื่อดูความพร้อมก่อนนะคะถ้าใครมีต้นทุนดีนะนั่นหมายถึง oh. สุขภาพก็ดีภาวะโภชนาการก็ดีสภาพจิตใจก็ดีนะคะก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นการให้เคมีบำบัดได้รวดเร็วกว่าคนที่มีโรคประจำตัวภาวะโภชนาการไม่ดีหรือว่าร่างกายไม่พร้อมอันนี้แหละจะเริ่มเป็นต้นทุนที่ต่างกันและพอเริ่มให้คีโมเท่านั้นแหละก็จะเริ่มรู้สึกว่าครั้งแรกๆอาจจะยังไหวอยู่นะพอมาเริ่มครั้งที่สองที่สามนะคะก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ต้องยอมรับอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดขึ้นมา
0: คือในฐานะญาติเนาะเรื่องสูตรเคมีบำบัดก็ต้องแล้วแต่คุณหมอมะเร็งค่ะว่าเขาจะให้เรายังไงไอเราก็เป็นฝ่ายเสริมกำลังใจเราก็ให้คราวนี้เนี่ยเรื่องของโภชนาการต่างๆเราจะดูแลอาหารการกินอาหารเสริมให้เขาผ่านจุดเนี้ยไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: ต้องดูแลอะไรยังไงบ้าง
1: หลักๆเลยค่ะถ้ากินได้มักจะปัญหาน้อยถ้ายังกินได้นะคะมักจะปัญหาน้อยนะคะแต่เวลาที่เป็นมะเร็งค่ะเจ้าตัวมะเร็งนี่แหละมันจะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมาทำให้เราไม่หิว
0: ไอ้ที่เราเรียกว่าเบื่ออาหารน้ำหนักลด
1: กินได้น้อยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วว่าเราต้องการมากกว่าคนปกติอีกแต่เราดันยังไงคะกินได้น้อยลงดันไม่อยากกินเนี่ยแหละเป็นจุดที่มันยากแล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะซัพพอร์ตอาหารเข้าไปได้ให้มันเพียงพอกับที่มันจะต้องไปเจอกับเคมีบำบัดอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นคีย์นิวเทรียนของผู้ป่วยที่ต้องการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็คือหนึ่งโปรตีนก่อนเลยเนื่องจากโปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการซัพพอร์ตร่างกายในทุกๆระบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมสร้างเสริมนะคะฮอร์โมนต่างๆภูมิคุ้มกันโอ้โหแบบทั่วไปหมดเลยนะคะ
0: แต่ว่าหลายคนนี่นะเขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะมันไปเหมือนให้อาหารมะเร็งอะ
1: ใช่ไหมแต่เราก็ลืมว่าเราก็ต้องการด้วยนะ นะคะก็เลยต้องบาลานซ์คือบางครั้งสุดโต่งไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ดูแลกันลำบากทั้งระบบนะคะดังนั้นถ้ากินได้พี่อุ๋มไม่มีปัญหาเลยถ้ากินจากอาหารปกติได้นะคะก็เพียงพอทำไมถึงบอกว่าเพียงพอเราต้องคำนวณค่ะปกติเราไม่ค่อยคำนวณเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีชีวิตปกตินะคะแล้วเราก็ยังสดใสร่าเริงแข็งแรงนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆเราต้องคำนวณแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการโปรตีน

0: ้นเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์เราถูกทำลายไปอย่างมากเลยเราก็เลยจะต้องฟื้นฟูมันอย่างรวดเร็วเช่นกันเน
1: า
0: ะอย่างเวลาที่คุณแม่พี่อุ่มไปให้คีโมเนี่ยค่ะแต่ละครั้งห่างกันนานไหมคะ
1: 3สัปดาห
0: ์3สัปดาห์ในช่วง3สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องแบบฟื้นอย่างมากถูกไหมคะม
1: ี
0: เวลา
1: จะไปล็อกต่อไป
0: ใช่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าไปตรวจเลือดแล้วคุณหมอบอกว่าไม่พร้อมแปลว่าจะต้องเว้นการรักษาออกไปหรือว่าเลื่อนออกไปช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่นอกจากจะเสียใจแล้วยังเป็นโอกาสที่จะทำให้มะเร็งมันเติบโตมากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาวะโภชนาการดีนะคะโปรตีนถึงนะวิตามินเกลือแร่พร้อมก็จะทำให้ร่างกายเขาเนี่ยพร้อมที่จะได้รับการรักษาอย่างราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องม้วนเดียวจบ
1: จริง
0: ทดเวลาบาดเจ็บ แล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจค่ะ
1: แล้วปกติเงี้ยคนเราต้องการโปรตีนเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละ1กรัมใช่ไหมต่อ1กิโล
0: ใช่นะคะ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งให้เคโมอะไรเงี้ยมันต้องได้สักประมาณสักเท่าไหร
0: ่คิดง่ายๆคือ1เท่าได้เท่าไหร่คูณไปอีกสักประมาณ 1.2 ถึง 1.5 ค่ะ
1: 1.2 ถึง 1.5 เหรอก็เยอะเลยเนาะเหมือนแบบว่าคนออกกำลังกายเลย
0: อะเยอะนะคะเยอะนะคะถึงบอกว่าทั้งที่กินไม่ค่อยได้อ่ะแต่ต้องได้เยอะขึ้นกว่าคนอื่นมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะคะอย่างถ้าสมมุติน้ำหนัก50กิโลคนทั่วไปก็จะต้องกินโปรตีน50กรัมหมู100กรัมแบบไม่ติดมันเลยให้โปรตีนประมาณ20ละกันคิดง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าก็ต้องกินประมาณแบบ300กรัมต่อวันถ้าเป็นคนไข้มะเร็งเขาจะชอบคิดเป็นไข่ขาวเขาจะคำนวณเป็นไข่ขาวไข่ขาว1ฟองให้โปรตีนประมาณ 3.5 กรัมค่ะ
1: 3.5 กรัม
0: ถ้าเกิดว่าไม่ป่วยกินไข่ขาวอย่างเดียวต้องให้14ฟองทีนี้พอเริ่มเป็นมะเร็งต้องให้คีโมสมมติคูณเล่นๆ 1.5
1: คือ 1.5 เท่าก็แปลว่าบวกอีก74บวกจาก21ฟอง
0: ใช่
1: เยอะมากอะ
0: เยอะเนาะเยอะมาก
1: เยอะมากเยอะมาก
0: แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องมีอะไรช่วยเขาจากผลการสำรวจนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะต้องมีตัวช่วยเกือบ 100%
1: จริงเพราะว่าม
0: ันไปไม่ถึง
1: มันไปไม่ถึงหรอกกินไข่ขนาดนั้นมันก็อาจจะต้อง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: มันก็อาจจะต้องมีเป็นพวกโปรตีนเสริม
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบผงทั้งมาจากนมมาจากพืชนะคะหรือบางทีก็เป็นพวกโปรตีนบาร
2: ์
3: นะคะก็จะต้องเลือกว่าอันไหนที่มีโปรตีนสูง มีแป้งและน้ำตาลน้อยสมมติเราเลือกปรับสูตรที่อร่อยสุดๆไปเลยแต่ในสูตรนั้นมีโปรตีนสมมติมีโปรตีน10กรัมแต่มีแป้ง20กรัมมีน้ำตาล20กรัมกว่าจะกินให้ได้75กรัมโอ้โหได้น้ำตาลไปมหาศาล
2: ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างสูตรเคมีที่คุณแม่ได้อยู่มันจะมีสเตียรอยด์แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำตาลอ่ะสูง
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินเสริมก็ต้องกินรุ่นที่ไม่มีน้ำตาลหรือว่ามีน้อยมากๆ
3: ใช
2: ่ไหม
3: ค่ะ
2: ไม่งั้นจะแบบพังอีก
3: ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องเลือกให้ดี
2: โปรตีนที่คนออกกำลังกายกับโปรตีนที่คนเป็นมะเร็งกินนะเหมือนกันไหม
3: ไม่ควรเหมือนกัน
2: Oh.
3: โปรตีนที่คนออกกำลังกายกินนะคะอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนักเพราะว่าเขากินแล้วเขาไปออกกำลังกายใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นโปรตีนที่ความบริสุทธิ์ไม่มากนักยังมีน้ำตาลในนมยังมีไขมันในนมเหลืออยู่มากหรือมีการปรุงแต่งอะไรให้มันอร่อยหน่อย ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่ากินแล้วก็ยังไปออกกำลังกาย แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเขาไม่ค่อยออกกำลังกาย
2: นอนอย่างเดียว
3: ดังนั้นเนี่ยยิ่งจะต้องเลือกให้มันลีนที่สุดมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงที่สุดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่จะทำให้เป็นส่วนเกินของร่างกายหรือไม่มีน้ำตาลที่มากเกินไป
2: แล้วจริงๆแล้วตัวแป้งและน้ำตาลนอกจากจะมีผลอย่างเงี้ยสูตรที่มีสเตียรอยด์แล้วมันจะทำให้น้ำตาลสูงก็ไม่ดีโดยรวมแล้วตัวแป้งและน้ำตาลเองอ่ะมันเป็นอันตรายกับแบบมะเร็งด้วยไหม
3: เดี๋ยวนี้เขาจะมีคำที่บอกว่าน้ำตาลคือยาพิษซึ่งบางคนได้ยินแล้วก็ไม่ชอบแต่จะบอกว่ามันเป็นจริงๆพี่อุ๋มสาเคย

0: ไปทำวิจัยอันหนึ่งค่ะกับนักวิจัยเภสัชเรามีสูตรเหมือนเป็นสูตรอาหารอันหนึ่งที่เราจะไปทดสอบการต้านอนุมูลอิสระ
1: อ๋อ
0: แล้วในสูตรแรกมีน้ำตาล
1: อืม
0: ปรากฏว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่ำมากอย่างไม่น่าเชื่อ
1: เอาจริง
0: อันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะคะก็เลยเข้าใจแล้วว่าคำว่าน้ำตาลคือยาพิษอะมันคืออะไรหลังจากดึงน้ำตาลออกจากสูตรค่ะแล้วกลับไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่วันนั้นมาจ่าเชื่อสนิทใจเลยว่าคำที่อาจารย์พูดว่าน้ำตาลคือยาพิษมันจริงยิ่งกว่าจริง มันจริงยิ่งกว่าจริงอีกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในมุมของผู้ป่วยมะเร็งบ้างเจ้าน้ำตาลเนี่ยค่ะถ้าบางคนเคยไปเซิร์ชดูดีๆจะมี Warburg Effect
1: มันคืออะไร
0: มันเป็นกระบวนการการใช้พลังงานของเซลล์มะเร็งซึ่งมันใช้น้ำตาลเป็นพลังงานเพราะว่ามันง่ายแต่หนึ่งโมเลกุลของน้ำตาลแทนที่จะให้พลังงานเยอะๆเซลล์มะเร็งมันต้องการพลังงานเร็วมากมันใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะเพราะฉะนั้นการเผาผลาญน้ำตาลของมันนะคะมันให้พลังงานต่ำมากดังนั้นมันจึงต้องการน้ำตาลในการทำให้มันมีพละกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟีดน้ำตาลให้ร่างกายก็เลยเป็นการเสิร์ฟอาหารอันโอชาให้มะเร็งด้วยเช่นกัน
1: แอบถามนิดนึงว่าแล้วการกินอาหารของเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติของร่างกายเนี่ยมันต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเพราะว่ามันประชากรมันเยอะค่ะมันจะมาแบบว่าค่อยๆทยอยกินมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการสร้างพลังงานของเซลล์เขาเนี่ยแบบนี้ก็คือ ใช้น้ำตาลจำนวนมากแต่ได้พลังงานนิดเดียวเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องการฉีดน้ำตาลให้ตัวเองเยอะๆหลักฐานมาจากไหนรู้ไหมพี่อุ๋มก็คือการที่มันมีการตรวจมะเร็งในร่างกายเนี่ยโดยการทำเพชสแกน
1: อ๋อ
0: เจ้าเพชสแกนเนี่ยเขาก็จะเอาไว้แบบสแกนทั้งตัวเลยนะคะว่าร่างกายมีมะเร็งตรงไหนวิธีก็คือให้คนไข้กินน้ำตาลค่ะกินน้ำตาลแต่ติดฉลากนะที่สามารถที่จะตรวจจับได้พอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เจ้าน้ำตาลเนี่ยมันก็จะวิ่งไปในที่ที่มีเซลล์มะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันชอบมันโหยหามันก็เรียกคลุกคลีอยู่ตรงมันเยอะๆมารวมกลุ่มอยู่ตรงมันเยอะๆค่ะหลังจากนั้นเมื่อไปใช้การตรวจสอบว่าเจ้าน้ำตาลที่ติดฉลากมันไปอยู่ตรงไหนมันก็เลยรู้ว่าตรงไหน
1: มีเซลล์มะเร็งอ๋อเข้าใจละอันนี้มันยิ่งแบบว่าเหมือนยืนยันทฤษฎีนี้เลยว่าการกินน้ำตาลเข้าไปคือมันไปฟีดเซลล์มะเร็งก่อนเลยอันดับแรก
0: ค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าก็ต้องให้คุณแม่ลดหวานด้วยนะแบบกินขนมหวานนางแบบเหมือนต้องกินขนมหวานทุกวัน
0: บางทีชื่นใจเนาะ
1: เออ
0: ไม่ใช่กินไม่ได้เลยพี่อุ๋มเราอย่าไปสุดโต่งอะไรมากเพราะว่าจิตใจก็สำคัญอันนี้เข้าใจน้ำตาลเอาเป็นว่ากินได้กินแต่พอดีวันนึงไม่เกิน6ช้อนชา
1: โอ้น่าจะยากเลยอ่ะคุณแม่แบบมันต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาล
0: บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโยเกิร์ตถ้วยนึงอะมันเป็นของที่มีประโยชน
1: ์ใช่ใช
0: ่สูตรน้ำตาลต่ำอย่าลืมพลิกฉลากค่ะอาจจะมีน้ำตาลอยู่10กรัมหรือ20กรัมก็เป็นได้
1: ก็เกือบหมดวันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดโควต้าแล้วค่ะนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยสนใจนะคะแต่ว่าการที่เราใส่ใจมันสักนิดนึงอาจจะทำให้เราเลี้ยงมะเร็งได้น้อยลง
1: จริงจริงๆแล้วว่าสาเหตุของมะเร็งมันมีเยอะมากเนาะตามตำราทางการแพทย์แต่ว่ามันมีอันนึงที่คนไทยชอบแล้วก็ชอบถามได้ว่าเราสามารถกินอะไรแล้วช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ไหม
0: ต้องย้อนกลับไปว่าสาเหตุมันเยอะก็จริงค่ะแต่สาเหตุอันนึงเลยที่ถูกพูดถึงอย่างมากในทุกวันนี้เลยก็คือการอักเสบเรื้อรัง
1: จริงๆก็อยู่ในแบบเกี่ยวกับเอจจิ้งด้วยเนาะเอจจิ้งโปรเซส
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้แก่นั่นแหละ แต่มันก็เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มันลดการอักเสบเรื้อรังมันก็เลยเป็นตัวช่วยลดการเกิดมะเร็งด้วยค่ะ
1: อยากรู้เลยต้องไล่มาเลย
0: มีเยอะมากบางทีเนี่ยมันใกล้ตัวซะจนเราอะลืมคิดไปสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเลยถ้าเกิดว่าเป็นอาหารทั่วไปเลยเอาแบบหาง่ายๆในบ้านเราอย่างแรกก็คือพวกผักผลไม้รู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นผักแบบไหนเป็นผลไม้แบบไหนนี่สิบางทีพอบอกเป็นผักผลไม้เราก็คือนั่งกินเต็มที่เลยกินทั้งวัน

0: คืนปรากฏว่าได้ฟลุกโตสไปเต็มที่ได้สารต้านอนุมูลอิสระนิดเดียวนะคะอันนี้ร่างกายก็จะตกใจอีกนะคะ
1: แล้วควรจะเป็นอะไร
0: อย่างแรกเลยก็คืออาหารในกลุ่มเบอร์รี่ค่ะผลไม้กลุ่มเบอร์รี่อะไรที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะเชอร์รี่อะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็จะมีวิตามินซีสูงนอกจากนั้นถ้าเป็นกลุ่มผักนะก็จะเป็นผักสีต่างๆและที่เขาบอกว่าวันนึงหาผักให้กินให้ครบ5สีนะคะก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เราได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายมีสีอะไรบ้างอันแรก
1: สีส้ม
0: สีส้มสีส้มก็จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนค่ะนะคะสีส้มสีเหลืองคือนับเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก็อย่างเช่นพวกมะละกอฟักทอง
1: แครอท
0: แครอทใช่แครอทหัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนประมาณ 10,000 IU ก็เพียงพอ
1: เยอะนะ
0: เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องกินทุกวันนะคะ
1: ได้พวกแบบกินน้ำแครอทอ่ะวันนึงมันก็คือ1แท่งอ่ะ
0: ก็โอเคนะ
1: เยอะไปมั้ยเนี่ย
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้กินทุกวัน
1: อย่ากินทุกวัน
0: ถ้ากินทุกวันอาจจะตัวเหลือง
1: จริงๆ
0: ผิวเหลือง
1: เป็นแบบว่าแคโรทีนีเมียไม่สวย
0: กินชาตินี้ป้องกันถึงชาตินะไม่ต้องกินทุกวันกินสลับสลับกันไปสีเหลืองเสร็จแล้วเหลืองส้มเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: สีเขียวนะคะก็โดยทั่วไปผักใบเขียวก็จะมีคลอโรฟิลล์ค่ะพวกนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประมาณหนึ่งแต่ตัวที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากๆสำหรับการต้านมะเร็งเลยคือพวกซันฟอราเฟนไอ้เจ้าตัวนี้มันมีเยอะในพวกผักที่มันเป็นหัวหัวค่ะที่มันเป็นขยุ่มขยุ่มบล็อกเคอรี่กะหล่ำ
1: กะหล่ำถึงแม้มันไม่ค่อยเขียวนะกะหล่ำดอกก็ได้หรอ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแบบคอลิฟลาวเวอร์ก็คือแบบเป็นหัวหยักๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือคะน้าก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าอยู่ได้ยังไงเขาอาจจะมีดอกแต่เราไม่เคยเห็นดอกของมันนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มสีเขียวต่อไปเป็นสีแดงสีแดงก็มีไลโคปีนค่ะ
1: มะเขือเทศพริกหยวกสีแดง
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่แล้วก็มีสีม่วงสีน้ำเงิน
1: สีม่วงน้ำเงินคืออะไรกระหล่ำปีสีม่วง
0: ก็ได้
1: มะเขือยาว
0: ก็ได
1: ้สีน้ำเงินอะไรอ่ะเขากินอัญชันกันเป็นผักไหมไม่รู้นึกไม่ออกแล้ว
0: ก็อาจจะแบบไม่ได้กินเป็นมืออาจจะผสมผสานมาก็ได้ค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ในสีแดงเข้มๆด้วยเช่นองุ่นสีม่วงไวน์แดงเรสเวอร์ทัลต่างๆนะคะดังนั้นใครที่อยากจะแบบได้แอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆนะคะก็เปลี่ยนจากกลุ่มเหล้าเบียร์มาเป็นไวน์แดงก็จะพอได้ประโยชน์ขึ้นบ้างนะคะ
1: เมื่อเทียบกันแต่ถ้าเกิดกินองุ่นสดกับไวน์แดงเราก็แนะนำกินองุ่นสดค่ะ
0: นะคะต่อไปนะคะสีขาว
1: สีขาว
0: สีขาว
1: กะหล่ำปีหรอ
0: สีขาวก็จะเป็นพวกแบบ
1: หัวไชเท้าเหรออ
0: ่าหัวไชเท้ากระเทียมกลุ่มนี้ก็จะมีสารที่เรียกว่าเอลิซินนะคะแล้วก็พวกเคอร์ซิตินก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเกิดต้องไปกินปิ้งย่างรู้อยู่แล้วว่าเต็มไปหมดเลยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องกินกระเทียมสด
1: อ๋อกระเทียมซอสที่มัน
0: อย
1: ู่
0: ในน้ำจิ้มเข้าไปด้วยจะไม่ให้กินปิ้งย่างเลยก็แบบเดี๋ยวแบบเพื่อนไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนกินกระเทียมเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการบาลานซ์ชีวิตให้มันแบบโอเคฉันรู้นะว่าฉันกำลังเผชิญอยู่กับสารอนุมูลอิสระหรือว่าสารก่อมะเร็งเราก็ต้องสู้ด้วยพวกสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไป
1: อาหารก่อมะเร็งล่ะพวกอาหารแปรรูปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษไหม
0: ต้องกังวลมากๆเลยนะคะเพราะมักจะเป็นของที่เราชอบฟังแล้วสะเทือนใจ
1: แต่ก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์นะสำหรับหมอเงี้ยไส้กรอก
0: ใช่ไวๆอร่อยๆด้วยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วว่าอาหารแปรรูปเนี่ยมันก็มีทั้งแปรแล้วดีแปรแล้วไม่ดีนะคะอย่างพวกอาหารแปรรูปเช่นเวโปรตีนเขาก็คือแปลเพื่อให้มันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายออกไป อันนี้ก็ถือว่าเป็นแปรรูปที่แบบพอจะ
1: อนุโลม
0: ได้นะคะแต่ว่าอาหารแปรรูปที่ทำเพื่ออร่อยเพื่อให้เก็บได้นานนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารน้อยเนี่ยพวกนี้ต้องระวังนะคะ องค์การอนามัยโลกได้แบ่งค่ะสารก่อมะเร็งออกเป็นชนิดเป็นกลุ่ม ตามความรุนแรงของการเป็นสารก่อมะเร็ง
1: ก็แปลว่าขึ้นกับความเก่งของมันว่ามันจะทำให้เราเกิดมะเร็งเก่งแค่ไหน
0: นะคะกลุ่มแรกเลยเป็นตัวจี๊ด
1: อ๋อเลขน้อยคือตัวจี๊ด
0: เลขน้อยคือตัวจี๊ดมีหลักฐานว่าก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายอย่างชัดเจน
1: โห oh.
0: และไม่มีปริมาณขั้นต่ำ
1: เฮ้ย
0: นั่นแปลว่ากินนิดเดียว
1: กิน1ชิ้นก็ใช
0: ่ก่อมะเร็งได้เลย oh. เพิ่มโอกาสได้เลยไม่ใช่ว่าโอเคกินวันละไม่เกินเท่านี้แล้วไม่ก่อใหม
1: ่
0: กรุ๊ป1เป็นแบบนี้ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะที่พี่อุ๋มพูดมา
1: ไส้กรอก
0: เบคอน
1: แหนม
0: ใช่ประมาณนี้ทั้งหมดอยู่ในกรุ๊ปนี้เลยนะคะแสดงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไป
1: มันนับไอ้พวกแบบบีฟเจอร์กี้อะไรอย่างงี้ด้วยปะ
0: ถ้าเกิดว่ามีการแปรรูปทำให้มันอยู่นานขึ้น
1: ก็ใช่เลย
0: ก็ใช่เลย
1: แฮมไอบริโค
0: เอเวอร์ติงซิงเกิลเบลรมควันทั้งหลายแหล่
1: แพงด้วยแถมก่อมะเร็งด้วย
0: พวกนี้คืออยู่ในกลุ่มหนึ่งนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมการสูบบุหรี่การบริโภคแอลกอฮอล์ก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้แปลว่าไม่ว่าจะได้รับน้อยแค่ไหนก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งโดยมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนกลุ่ม2จะมี 2A 2B น่ารักนะคะเอาเป็นว่ามีหลักฐานว่าอาจจะ
1: ให้เฉย
0: อาจจะนะคะ
1: รู้สึกบรรเทาลงมา
0: บ้างนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการนอนดึก
1: เฮ้ย
0: ตกใจไหม
1: การนอนดึก
0: จ๋าก็ตกใจเหมือนกันตอนเรียนครั้งแรกการทำงานเป็นกะกลางคืน
1: เอาหร
0: อเวลานอนไม่นอนมานอนกลางวันทำงานกลางคืนหรือว่าการนอนดึกเป็นประจำบางคนบอกไม่นอนดึกนอนเช้าเอาด้วย
1: นั่นไง เต็มแต่ก็อยากรู้เลยว่านอนดึกนี่คือเขามีตัดเลขไหมว่ากี่โมง
0: ไม่ได้บอกไว้แน่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้มีตัวเลขที่แบบคัตออฟขนาดนั้นว่า
1: เช่นคืนตีหนึ่งตีสองไม่มี
0: ไม่ได้บอกไว้แต่ว่ามีการอธิบายกลไกว่าการข้ามเวลานอนตามนาฬิกาชีวิตไปทำให้เราข้ามช่วงเวลาการซ่อมแซ
1: ม
0: และข้ามช่วงเวลาของการดีท็อกซ์สารพิษของร่างกายออกไป
1: อ๋อมันไม่ใช่แค่

0: ไอโชคพลอยไปกรุงเทพกันเด้อคันอ้ายคิดฮอดพลอยก็ไปหาพลอยอยู่ลาเสริมสวยเด้อ
1: พลอยก็ดูแลเจ้าของดีๆเด้อ

0: ป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษครับ
2: ไปกันเถอะค่ะ
1: คอยคอยคอยคอยคอยคอย
0: ผู้ชายคนนั้นเป็นใครแฟนเหรอแล้วพ่อจะเลือกใคร

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: มันไม่ใช่แค่ซ่อมแซมเนาะมันต้องดีท็อกด้วย
3: มีช่วงดีท็อกแสดงว่าเราก็นอกจากไม่ซ่อมแซมแล้วเรายังสะสมสารพิษเอาไว
2: ้
3: อย่างสม่ำเสมออ
2: ่าเข้าใจละเข้าใจละ
3: ส่วนกรุ๊ป3กรุ๊ป4นะคะก็จะเป็นตัวที่แบบยังไม่แน่ชัดนะคะและไม่น่าจะเป็นสาเหตุ
2: มีหน้าละคนถึงเป็นมะเร็งทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไอ้นอนดึกนี่แหละ
3: เป็นไปได
2: ้บวกกับอาหาร
3: ค่ะ
2: เยอะแยะมากมายกี้เราเนื้อแปรรูปแล้วเนาะแล้วเนื้อแดงเนื้อวัวกับเนื้อปลาอะไรเงี้ย มันต่างกันไหม
3: ต้องบอกว่าเนื้อแดงอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม2
2: เฮ้ยจริงเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นสัตว์กินเนื้อไม่กินปลาทำไง
3: แต่ว่าพอมันอยู่ในกลุ่ม2พี่อุ๋มมันมีปริมาณที่กินได
2: ้
3: มันมีขั้นต่ำค่ะนะคะก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินเกิน300กรัมต่อสัปดาห
2: ์สัปดาห์นะคะ
3: น้อยมากน้อยมากนะคะก็ถือว่าสักประมาณ1ฝ่ามืออ
2: ่
3: ะ
2: ต่อสัปดาห์วันหนึ่งหรือ2วันก็ถึงแล้วนะ
3: เราก็เลยจะต้องบาลานซ์ด้วยเนื้อขาวอื่นๆอาจจะลองเปิดใจกินไก่ดูไหมกินปลาดูไหม
2: เดี๋ยวนะไก
3: ่ค่ะ
2: ไก่นี่คือหมายถึงไก่ทุกส่วนเลยป่ะคะหรือว่าต้องอกไก
3: ่ไก่ทุกส่วนก็คือเนื้อไก่แต่อกไก่มีปริมาณไขมันน้อยมีโปรตีนสูงมีสัดส่วนของไขมันต่ำก็เลยเป็นที่คิดว่าเอาไว้กินเพิ่มกล้ามอะไรอย่างนี
2: ้
3: นะคะแต่จริงกินได้ค่ะกินได้ทุกส่วนเลยหรือไปลองทานพวกอาหารทะเลกุ้งปูนะคะก็จะเป็นทางเลือกให้กินอาหารได้สนุกขึ้นนะคะได้รับโปรตีนที่หลากหลายขึ้นนะคะหรือไม่พี่อุ๋มก็ไปทางพืชเลยไปสายนั้นเลย
2: สายเต้าหู
3: ้หรือว่าถั่วเมล็ดแข็งนะเก็บไว้แบบใกล้ๆมือทำเคสแล้วหิวๆก็แบบว่ากินนิดกินหน่อย10เม็ดอะไรอย่างเงี้ย
2: ความจริงเราก็อยากจะเข้าไปอีกนิดนึงนะคือเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นจะมีถั่วเป็นของตัวเองเลย
3: ค่ะ
2: แต่ว่าเมื่อวันนึงเราแบบมีปัญหาเรื่องท้องอืดมากแล้วก็ต้องไปทำเจาะดู IgG อ
3: ่
2: ะแล้วก็ถั่วเทือกนึงอ่ะกินไม่ได้
3: อันเนี้ยก็คือเป็นสัญญาณของเอจจิ้งอย่างหนึ่งซึ่งสายก็เป็นค่ะสายก็เป็นเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆเด็กกินถั่วไม่อั้นเลยตอนนี้ก็ได้ปริมาณจำกัดเหมือนกันอยู่กับอะไรนานๆก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชนิดถั่ว
2: แม่ก็จะเกิดchronic inflammation อีก
3: ใช่มาละสิวขึ้นรอบปากท้องอืดตัวฉูดๆบวมๆทำไมอ้วนอ้าวเปล่าแพ้อาหารแฝงเป็นต้น
2: แล้วก็คือก็ต้องเลี่ยงแล้วก็สับไปเรื่อย
3: ใช่ค่ะค่อยๆสลับแล้วเจอแล้วนะสาเจอแล้วน
2: ะ
3: จุดสมดุลของตัวเอง
2: เอาเหรอ
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: ไหนเล่าสิ
3: สาก็จะกินเวเนาะกินเวเป็นหลักเวโปรตีนนะคะเพราะว่าเวลาน้อยพี่อุ๋มยิ่งเป็นหมออย่างเงี้ยโหทำเคสทั้งวันจะมีเวลามานั่งแบบเลือ อาหารมันยากเพราะฉะนั้นตอนเช้าจะกินเวก่อนเลย
2: อ
3: ย่างน้อย 20-30 กรัม โปรตีนตอนเช้าต้องได้ก่อนสบายใจแล้วเดี๋ยวเราไปกินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแต่กินเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันจะรู้สึกเลยว่าบางครั้งถ้ากินหนักๆนะคะหายใจมีกลิ่นได้กลิ่นลมหายใจตัวเอง
2: โปรตีนที่เยอะขึ้น
3: ที่ไม่ปกติ
2: เป็นแอมโมเนียอย่างเงี้ยหรอ
3: มันจะเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ว่าใจเย็นนะเราต้องพักเวก่อนก็จะขยับไปกินพืช
2: โปรตีนพืช
3: โปรตีนพืชต่างๆซึ่งก็จะมีทางเลือกเยอะแยะเลยอาจจะมาจากถั่วเหลืองถั่วลันเต้าโปรตีนจากฟักทองโปรตีนข้าวโอ๊ตซึ่งก็ไปตรวจมาแล้วก็มีดีกรีของฟู้ดอินทอเลอแรนซ์อยู่ปรากฏว่าทนโปรตีนจากพืชได้น้อยกว่าเวอีก
2: จริงๆโอมก็ไม่ได้อัลมอนด์พีถั่วเหลืองเนี่ยคือไม่ได้
3: แต่ก็ต้องสลับไปให้เขานิดนึงเพราะว่าเวตอนนี้ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคใน1สัปดาห์เนี่ยสารับเวได้ประมาณ4วันแล้วก็เว้นแล้วก็มีตัวช่วยด้วยก็คือการกินเอนไซม์ช่วย
2: ช่วยย่อยอย่างงี
3: ้ใช่ค่ะเพราะว่ามันขาดพวกแบบเอนไซม์ที่จะมาย่อยอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในพวกนมวัวหรือว่าในโปรตีนพืชนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็กินเอนไซม์เข้าไปสู้ชีวิตนะแต่ยังไงเราก็ต้องได้ค่ะโปรตีนเราก็ต้องถึงไข่ก็แพ้พี่อุ๋ม
2: เหมือนกันเลย
3: ไข่ขา
2: วตอนนี้ไม่กินไข่มานานมากไข่เจียวไม่ใช่เมนูต่อไปไข่ดาวก็ไม่ใช่
3: ซึ่งจ๋าชอบกินไข่มากแล้วมันเป็นของที่ง่ายสมมุติว่าหิวนะคะกลับบ้านมาถึงบ้านเนี่ย 3-4 ทุ่มกินไข่คือรู้สึกผิดน้อยสุดเอางี้ดีกว่าก็จะต้มไข่กินนุ่งๆๆแล้วก็อ่ะนอนไม่รู้สึกผิดมากเกินไปแต่พอกินไข่เยอะๆเอาอีกแล้วลมหายใจมีกลิ่นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มบาลานซ์ตัวเองว่าโอเคเรารู้แล้วว่าร่างกายเราอะรับอันเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร
2: ่
3: กินไข่2ฟองได้สักกี่วันต่อสัปดาห์
2: ก็ต้องหาจุดสมดุลของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย
3: ใช่ค่ะต้องสังเกตตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้อ้วนนะเราแค่บวม
2: และอาหารอื่นๆอะไรอย่างเช่นพวกของหมักดองผักดองผักกาดดองกิมจิ
3: ค่ะ
2: ปลาร้า

0: ขอแยกนะคะเอาเป็นของหมักก่อนของหมักดองเช่นโยเกิร์ตกิมจินัตโตะถือเป็นอาหารต้านมะเร็งอย่างหนึ่งนะพี่อุ๋ม
1: เป็นสิ่งดี
0: เป็นสิ่งดีค่ะเป็นสิ่งดีเนื่องจากว่าของหมักพวกนี้ค่ะมันทำให้เกิดกระบวนการที่สร้างพรีไบโอติกให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เกิดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายก็คือได้ทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกให้กับร่างกาย
1: อันนี้ได้ครบ
0: ใช่เวลากินเข้าไปปุ๊บนะคะลำไส้ก็จะได้รับการปรับสมดุลแล้วก็จะไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยเขาผลิตสารที่มีประโยชน์นะคะออกมาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสารต้านมะเร็งด้วยเมื่อกี้มีปลาร้าขึ้นมานิดนึง
1: อ๋อใช่ส้ม
0: ปลาร้านี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงขอแยกกลุ่มออกจากของมักดองนะคะเพราะปลาร้าเนี่ยเป็นสิ่งพิเศษมากสำหรับคนไทยนะคะประกอบด้วยโซเดียมอย่างหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งอื่นๆนะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่ต้องการเจือปนมานะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กินสุกค่ะอร่อยได้แต่ต้องปลอดภัยนิดนึงนะคะแล้วก็ระหว่างที่กินเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องรับโซเดียมเข้าไปสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นการกินน้ำให้เพียงพอนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้กินได้อย่างอร่อยและปลอดภัยค
1: ่ะแล้วผักกาดดองอยากรู้เลยเนี่ยผักกาดดอง
0: ผักกาดดองเนี่ยก็ต้องแยกอีกนะว่าเป็นดองแบบไหน
1: เอ้า
0: เป็นดองแบบใส่คันทศกรหรือเปล่าหรือว่าดองแบบกิมจิ
1: โอ้ยไม่รู้เลยอ่ะไม่มีความรู้เลยอ่ะ
0: คือบางครั้งไปเห็นในตลาดมันจะเป็นดองที่แบบเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง อันนั้นคือขันทศกร
1: อ้าวเหรออ
0: ่ามันก็จะเป็นรสชาติที่แบบหวานชื่นใจ
1: หวานกรอบอยู่ตามภัตตาคารต่างๆ
0: นะคะอันเนี้ยก็จะไปในกลุ่ม processed food เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการอยู่ได้นานคงสภาพได้ยืนยาวนะคะแล้วก็เก็บไว้กินในช่วงเวลาที่แบบฤดูกาลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากนักซึ่งบ้านเราไม่มีฤดูกาลนั้นต้องมีกินตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดของมักดองจำพวกนี้ลงนะคะก็ถ้าอยากกินพวกผักกาดดองก็ไปกินกิมจิแทนนะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกมากขึ้นค่ะ
1: แล้วพวกของทอดของมันๆในเงี้ยค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วอ่ะไขมันเป็นสิ่งดีกับร่างกายมากค่ะพี่อุ๋มบางคนน่ะเกลียดมันไม่กินงดการกินไขมันปรากฏว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รับพลังงานน้อยลงก็จะลดน้ำหนักได้ยากขึ้นแปลกใจไหม
1: มันแอบงงนิดนึง
0: เพราะว่าเวลาที่คนเราพยายามควบคุมพลังงานเนี่ยค่ะเราก็คือพยายามลดทุกสิ่งตัดทุกอย่างออกแต่ลืมคิดไปว่าไขมันนะคะมีทั้งไขมันดีและไขมันเลวและไขมันเนี่ยทำให้ร่างกายอิ่มนานและได้พลังงานสูงที่สุดในบรรดาสารอาหารทั้งหมดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไขมันได้พลังงานสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับไขมันดีนอกจากจะได้พลังงานสูงแล้วยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่จะต้องเป็นไขมันที่มาจากแหล่งที่มีโอเมก้า3และโอเมก้า9
1: 3และ9
0: ค่ะ
1: ซึ่งแหล่งไขมันเหล่านั้นอยู่ที
0: ่โอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล
1: ์ฟิชออยล์ก็คือทานปลาก็ได้แต่ต้องปริมาณให้เพียงพ
0: อหรือจะเป็นกลุ่มพวกแบบแฟล็กซีด
1: แฟล็กซีด
0: ถ้าเป็นโอเมก้า9ก็จะมีโอลีฟออยล์นะคะน้ำมันมะกอกแต่คนไทยอ่ะชอบปรุงอาหารด้วยความร้อนสูง
1: ผัดทอด
0: น้ำมันพวกนี้ก็จะทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันขึ้นมาได้นะคะน้ำมันกลุ่มต้านอนุมูลอิสระเนี่ยควรกินแบบไม่ผ่านความร้อนสูงกินสดไปเลย
1: สลัด
0: ใช่ค่ะหรือว่าแบบบางคนก็เอาขนมปังมาจิ้มแล้วก็กินเลยแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงนะคะ
1: ความจริงแล้วว่าไขมันอ่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญเลย
0: ของเซลล
1: ์โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังของเรา
0: ใช่โดยเฉพาะหมอความงามหมอผิวหนังแบบพี่อุ๋ม
1: และเรานี้ก็คือเราก็ต้องให้ความสำคัญถ้าเกิดขาดน้ำมันไปเลยอ่ะผิวก็จะแห้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าทุกๆเซลล์ผนังเซลล์ก็จะประกอบด้วยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไขมันดีเข้าไปเซลล์ของเราก็จะประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีนั่นเองค่ะ
1: การกินอาหารออร์แกนิกเนี่ยจะช่วยลดการเกิดมะเร็งได้ไหม
0: ถ้าตามหลักการนะคะอาหารออร์แกนิกก็คืออาหารที่ปราศจากสารเจือปนต่างๆอย่างเช่นพืชที่ปลูกโดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมคะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งโตตามหลักการแล้วมันควรจะปลอดภัยใช่ไหมคะพี่อุ๋ม
1: ใช่ใ
0: ช่แต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้คิดนิดนึงว่ามันออร์แกนิกจริงเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ากินผักที่ปลูกด้วยน้ำพี่อุ๋มว่าออร์แกนิกไหม
1: ก็ไม่แล้วไหมเพราะเขาใส่เป็นสารเคมีในการให้มันโต
0: ก็คือใส่ปุ๋ยน้ำ
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นกระบวนการทั้งหลายกว่าจะมาถึงเรากว่าจะเข้าปากเราผ่านอะไรมาบ้างถุงพลาสติกที่เขาห
1: ่อ
0: มีการปนเปื้อนหรือเปล่าน้ำที่ล้างมีโลหะหนักไหมเนาะจานที่ใส่ช้อนที่เราตักเข้าปากอันนั้นอาจจะได้มาโดยออร์แกนิกนะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยกระบวนการทุกอย่างอาจจะลดความออร์แกนิกลงนะคะ อย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเป็นอาหารออร์แกนิกนะคะก็อาจจะลดความเสี่ยงละกันนะลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อมะเร็งจากพวกยาฆ่าแมลงนะคะหรือว่าโลหะหนักต่างๆที่มากับพวกสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการปลูก
1: อ่า

0: ค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีหลายคนบอกเลยบอกว่าต้องกินอาหารที่มีกากใยสูงและในกรณีที่อาหารเสริมอะไฟเบอร
3: ์ก็ต้องบอกว่ามีการศึกษาค่ะพี่อุ๋
2: ม
3: ว่าการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงวงเล็บจากธรรมชาติ
2: วงเล็บด้วย
3: วงเล็บจากธรรมชาตินะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะอันนี้จากเข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มของไฟเบอร์
2: แบบชงดื่ม
3: เท่านั้นเองนะคะซึ่งอาจจะรอการศึกษาต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มียืนยันในเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามการศึกษาเนี่ยค่ะกล่าวว่าการกินไฟเบอร์เพิ่มวันละประมาณ10กรัมสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณ 10%
2: คราวนี้เนี่ยไฟเบอร์10กรัมเราจะต้องกินผักปริมาณเท่าไหร
3: ่เยอะอยู่อย่างเช่นผักคะน้าประมาณ1ทัพพีให้ไฟเบอร์ประมาณ1กรัม
2: ตายแล้วเยอะมากนะ
3: เยอะมาก
2: กินส่วนผักเลยนะนั่นน
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะก็อาจจะทำให้รู้สึกท้อเนาะกว่าจะกินครบมันก็ท้อเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีไฟเบอร์แบบชงดื่มที่มาจากธรรมชาติก็มีนะคะ อาจจะต้องลองศึกษาดูว่าไฟเบอร์ชนิดไหนที่มาจากไฟเบอร์ชนิดธรรมชาติจริงๆแต่สิ่งที่น่าห่วงมากกว่านั้นก็คือไฟเบอร์ที่ขายตามท้องตลาดตอนนี้ค่ะ มันไม่ได้เป็นไฟเบอร์จริงๆหมายถึงว่ามันมีไฟเบอร์ก็จริงแต่มันมักจะใส่สารเร่งถ่าย
2: เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าทานไฟเบอร์ไปแล้วเราก็ถ่ายดีขึ้น
3: จุดๆ อะไรอย่างเงี้ยยิ่งกินยิ่งแบบปวดบิดมวนท้องหน่อยๆนี่แบบโหไฟเบอร์นี่แบบเจ๋งมากจริงๆการกินไฟเบอร์มันไม่ควรเกิด
2: เ
3: หตุการณ์เหล่านั้น
2: ต้องไม่รู้สึกว่าปวดบิดๆหรืออะไรเลย
3: ใช่ค่ะก็เหมือนเรากินผักเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบปวดท้องอะไรขนาดนั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยฟีลลิ่งจากการรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยคนมีเพอร์เซปชันว่าต้องรู้สึกแบบนั้นถึงจะดี
2: ซะงั้น
3: ซะอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นการเทรนลำไส้พี่อุ๋มฝึกฝนให้ลำไส้รู้ว่าเธอต้องได้สารนี้เธอถึงจะปวดเธอถึงจะไปเข้าห้องน้ำ
2: โห
3: เลยกลายเป็นโรคติดไฟเบอร
2: ์อ้าว
3: จริงๆไม่ได้ติดไฟเบอร์แต่ติดสารเร่งถ่าย
2: โอ้
3: อันนี้คือสิ่งที่
2: อันตราย
3: อยากจะฝากเอาไว้แล้วพอกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นคือจำเป็นต้องเพิ่ม
2: โดสด้วย
3: ใ

0: ทนได้แล้วลำไส้ท
1: ช
0: น
1: ิน
0: ได้ใช่จากที่กิน1ซองอาจจะต้องเป็น2ซองแล้วก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าลำไส้รู้สึกว่ามาเลยแค่นี้ฉันเฉยๆเพราะฉะนั้นสาว่ายังไงก็ตามเนี่ยการกินไฟเบอร์จากธรรมชาติอาจจะไม่อร่อยเนาะแต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตามผลงานวิจัยจริงๆค่ะ
1: ตอนนี้เทรนด์เรื่องของการทานชาเขียวมัทฉะอะไรเงี้ยมาแรงมากๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงในเรื่องของการป้องกันมะเร็ง
0: ถ้าเป็นมัทฉะเพียวๆเลยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์มากๆ2ตัวนะอันแรกคือคาเทชินนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีใช้กันมานานนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ EGCGอันนี้ค่ะมีงานวิจัยเลยว่าสามารถที่จะกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งได้ด้วย
1: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
0: แล้วก็ลดการลุกลามเติบโตของเซลล์มะเร็งที่เป็นแล้วได้ด้วยถ้าเป็นมัทฉะจริงๆถ้าเป็นชาเขียวจริงๆนะคะที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรจนสารเหล่านี้มันหายไปหมดแล้วนะคะสายยังเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษแต่ถ้าเกิดว่ามันแปรรูปจนมันอยู่ในขวด
1: มี
0: ชาเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงมีน้ำตาลมีการแบบใส่อะไรต่างๆนานาให้มันมีรสชาติที่แตกต่างออกไปอร่อยขึ้นสดชื่นขึ้น อันนี้ค่ะก็อาจจะได้รับสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมากกว่าประโยชน์จากชาเขียวค่ะ
1: แล้วมันมีปริมาณบอกไหมว่าควรจะทานเท่าไหร่ในเรื่องของแบบมาช่วยเรื่องของมะเร็งหรือแม้กระทั่งเขาเรียกช่วยชะลอเรื่องของการที่มันจะโตอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ตัวจ่ายเองก็ยังไม่ได้หาข้อมูลชัดเจนนะคะแต่ว่าการที่จะลดความเสี่ยงตรงเนี้ยมักจะเป็นการกินแบบสารสกัดเลยค่ะสารสกัดจากชาเขียวเลยสารสกัด EGCG เลยแบบเนี้ยค่ะนะคะน่าจะคาดหวังผลลัพธ์ในการต้านเนี่ยได้มากกว่ารูปแบบในการชงเฉย
1: ใช่อย่างเช่นอุมาไปหาข้อมูลมาแอลเทียนีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้100มิลลิกรัมของแอลเทียนีนเราต้องทานชาเขียวทั้งหมด10แก้ว
0: 10แก้ว
1: ใช่กินสารสกัดง่ายกว่า
0: โอเคอันนี้จริงนะคะ
1: อีกเรื่องนึงนะที่เรียกว่าสำคัญจากประสบการณ์ตรงเลยอะคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วคุณแม่ต้องได้รับเคมสิ่งที่เกิดขึ้นอะเราก็งงเหมือนกันคุณแม่แบบฉีดโบได้ไหมคุณแม่สั่งซื้อเสื้อผ้าสร้อยกำไรอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อแบบทำให้ตัวเองสวยเราก็เลยแบบเอ๊ะหรือเขามีอินไซต์ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาหรือเปล่าเขาก็อยากจะแบบสวยในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ได้รับเคมอยู่เนาะอันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากความเชี่ยวชาญของหมอจ๋านิดนึง
0: เรียกว่าเป็นไอเดียกันแล้วกันนะคะแชร์ไอเดียกัน
1: เราจะทำยังไงให้คนที่ได้รับเคมีบำบัดหรือว่าอยู่ในช่วงการรักษามะเร็งเนี่ยเขามีความสวยขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
0: ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสาวว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณแม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี
1: ้
0: แปลว่าเขายังมีความแบบโพซิทีฟมากๆยังมีความแบบคิดบวกในอารมณ์ของตัวเองความเครียดไม่ได้มากนักจนไม่สนใจความเป็นตัวเองเลยอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่มีการฉีดสารบางอย่างเช่นอาจจะเป็นท็อกซินโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มแบบสารเติมเต็มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
1: ไบโอสติมูเลเตอร
0: ์ใดๆคิดว่าในช่วงจังหวะเนี้ยใจเย็นๆก่อน
1: ช่วงได้เคมีบำบัดอย่าเพิ่ง
0: เพราะร่างกายไม่ปกติ
1: ไม
0: ่ปกติยังไงก็คือ1โภชนาการทุกอย่างต้องเข้าไปซ่อมสิ่งที่มันเป็นไวทัลก่อนก็คือมีความจำเป็นกับชีวิตนะคะหลักๆก่อนเช่นเอาไปสร้างเม็ดเลือดก่อนนะคะเอาไปลดการอักเสบของร่างกายก่
1: อ
0: นดังนั้นถ้าเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
1: ตอนนี้
0: อาจจะไม่ขึ้นไม่สร้างนะคะเพราะว่าสรรพกำลังทั้งหมดที่ทุ่มเทเขาเอาไปรักษาชีวิตก่
1: อ
0: นนะคะ
1: เสียเงินฟรีเจ็บตัวฟรีตอนนี
0: ้หรือการฉีดนะคะเวลาที่เราปกติเนี่ยภาวะปกติเราก็อาจจะมีแบบรอยเข็มนิดหน่อยนะคะแต่ในตอนให้เคมีบำบัดอาจจะมีเกล็ดเลือดที่ตกลงต่ำลงอาจจะทำให้ช้ำง่ายขึ้น แทนที่ฉีดแล้วจะสวยอาจจะหน้าเขียวไป2อาทิตย์นะคะหรือว่าอาจจะทำให้มีผลตอบรับจากการได้

0: การแบบส่งพลังงานเข้าไปหรือว่ามีสารอื่นๆเข้าไปในร่างกายแต่ว่าช่วงเนี้ยควรจะให้ร่างกายเขาสงบและเข้าสู่สมดุลก่อน
1: ให้เขาพักนิดนึ
0: ใช
1: ง
0: ่ให้เขาแบบคอนเซนเทรตอยู่กับการดูแลตัวเองในส่วนของเคมีบำบัดก่อน
1: อ๋อโอเคทำทรีทเมนต์ได้มาสหน้าได้เอาแล้วเลเซอร์อะ
0: เลเซอร์ถ้าเกิดเบา
1: ๆเลเซอร์หน้าใส
0: มุ้งมิ้งอะจริงๆสาวไม่ติดนะ มุ้งมิ้งไม่ติดนะคะแต่ว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไรเนี่ยอาจจะไม่สามารถคาดหวังได้มากนักนะคะ
1: แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้ผิวแบบดูดีขึ้น
0: พี่อุ๋มเชื่อไหมอาหารคือส่วนสำคัญที่ทำให้คนไข้เคมีบำบัดผิวดูดีคนไข้ที่กินโปรตีนถึงผิวดีทุกคนอันนี้งงมากแต่ว่าอันนี้คือฟีดแบ็กจากคนไข้จริงๆค่ะแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันสดใสได้มากขึ้นทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอีกมีกำลังใจว่าเออมันไม่ได้แย่นะเวลาที่ให้เคมีบำบัดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะรวมถึงทำให้ผมที่ร่วงไปอ่ะกลับมาขึ้นเร็วขึ้น
1: อ๋อ
0: จริงๆมันคือเบสิกมากเลยอ่ะ
1: นี่ผมก็แอบงงอยู่คือแต่คุณแม่ทานตลอดทานเยอะ
0: ค่ะ
1: และผมคุณแม่ไม่ได้ร่วงขนาดนั้นคือแบบนี่คือให้เคมีบำบัดไป4ไซเคิลละ
0: ค่ะ
1: คุณแม่ยังแบบไม่ต้องใส่หมวกแบบหมวกคนให้เคมีบำบัดอะ
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วก็ดูคือหลายๆคนอะก็ทักคุณแม่ว่าเอ้ยดูไม่ได้เหมือนผู้ป่วยให้เคมีบำบัดคุณแม่รู้สึกภูมิใจนี่ฉันให้ 100% อยู่นะ
0: เห็นไหมนะคะอาหารเนี่ยล่ะค่ะก็คือสิ่งหลักๆเลยนะคะนอกจากโปรตีนอาหารทั่วๆไปนะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันก็ต้องเป็นไขมันดีไขมันดีเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วยังไงคะก็คือเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะประกอบด้วยไขมันที่ดีก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในผนังเซลล์เลยนะคะรวมถึงการได้รับไขมันในปริมาณที่เพียงพอก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วย
1: สงสัยต้องไปเพิ่มฟิชออยล์ละมั้งเนี่ย
0: ใช่ค่ะฟิชออยล์นะคะไรซ์แบรนด์ออยล์นะหรือว่าน้ำมันรำข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบพริมโรสออยล์ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะถ้าอยากจะเสริมจริงๆก็จะเป็นวิตามินในกลุ่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเบสิกเลยก็จะเป็น A C E นะซิงค
1: ์
0: บางทีเนี่ยให้เคมีบำบัดไปมากๆผิวแห้งมากคันมากนะคะวิตามินซีวิตามินอีซิงค์ฟิชออยล์ดื่มน้ำก็จะช่วยได้มากๆค่ะ
1: โอ้เลิศเลิศคิดว่าอุ๋มก็ให้แม่ครบเหมือนกันขาดวิตามินอีมั้งตอนเนี้ย
0: กินจากอาหารก็ได้ค่ะพี่อุ๋มประสบการณ์
1: กับฟิชออยล
0: ์ค่ะ
1: อาจจะต้องลองพิจารณาเพิ่ม วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากนะคะก็เลยอยากจะขออนุญาตให้คุณหมอจ๋าเนี่ยสรุปสำหรับวันนี้ให้นิดนึงค่ะ
0: ยังไงก็ตามนะคะจ๋าเชื่อมั่นว่าการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงดีมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงมะเร็งก็ตามนะคะให้เรารู้ไว้เสมอว่ามะเร็งใกล้ตัวเรามาก
1: ใกล้กว่าที่คิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใกล้กว่าที่คิดดังนั้นพฤติกรรมอาหารนะคะ อะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงนะคะลดเถอะนะคะ
1: เลี่ยงได้เลี่ยง
0: เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้แล้วนะคะว่าอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมเราเป็นประจำเลยนะคะเราก็ลดซะเลิกซะนะคะเลิกไม่ได้ก็ลดก็ยังดีนะคะนอกจากนั้นก็ให้เพิ่มปัจจัยในการต้านมะเร็งเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารการกินที่เราคุยกันไปวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะเลยนะคะหรือการนอนให้เพียงพอนะเรื่องง่ายๆที่บางทีเราก็มองข้ามไปนะคะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันการออกกำลังกายนะคะการลดความเครียดเนาะการปรับใจนั่งสมาธินะคะก็จะเป็นการลดความเครียดลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ระดับเซลล์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับทุกคนค่ะประมาณนี้ว่าป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแต่ถึงแม้จะเป็นแล้วนะคะก็อย่ากังวลจนเกินไปนะคะทุกวันนี้มันมีวิธีการรักษามากมายนะคะที่ทำให้เราหายขาดจากโรคได้รวมถึงยังสวยได้แม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งก็ตามค่ะ
1: จริง

0: ขอบคุณหมอจ๋ามากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้กับทุกคน
1: ยินด
0: ผ
1: ี
0: มก
1: ม
0: ็
1: ากค่ะ
0: ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะวันนี้
1: ค่ะ
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ย
0: ก
1: ิน
0: ็
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปเจอคุณหมอจ๋าสามารถแบบไปเจอได้ที่ไหนบ้างหรือว่ามีช่องทางการติดตามอะไรเงี้ยได้บ้างค่ะ
1: ก็จะมีหมอจ๋าผ้าเติมสุขนะคะก็เป็นช่องทางทาง TikTok นะคะแต่ว่าอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องความสวยความงามนะคะก็อาจจะไปเจอได้นะคะที่คลินิกค่ะ
0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปแล้วก็วันนี้ขอบคุณหมอจ๋ามากๆนะคะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนเนาะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: 7อาหารเปรี้ยวเซลล์มะเร็งกลัวที่สุดเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ารสชาติไหนเป็นรสชาติที่เซลล์มะเร็งกลัวมากที่สุดวันนี้เราจะมาจัดการเซลล์มะเร็งด้วยอาหารรสเปรี้ยวจัดกันขอบอกเลยว่าคลิปนี้มีเคล็ดลับใหม่ๆให้ท่านผู้ชมเยอะเลยครับสวัสดีวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าในบรรดาเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมนะอาหารที่มีรสเปรี้ยวหลายอย่างนะเซลล์มะเร็งเกลียดมากสมัยนี้การผ่าตัดเคมีฉายแสงมีหลายคนนะครับตั้งคำถามว่า3วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดแล้วจริงหรือถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่เป็นมะเร็งอยู่หรือว่าเป็นมีญาติเป็นมะเร็งมีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเร็งรู้จักคนที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเนี่ยท่านผู้ชมควรที่จะพิจารณาธรรมชาติบำบัดนะครับเอาอาหารเปรี้ยวทั้ง7อย่างนี้เข้ามาอยู่ในสูตรอาหารท่านผู้ชมของเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวมากที่สุดอย่างที่1คือมะเขือเทศมะเขือเทศมีสารอาหารวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์เอนไซม์มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในสีแดงของมะเขือเทศนะจะมีสารพิเศษฟลาโวนอยด์พิเศษที่ชื่อว่าไลโคปีนมีสรรพคุณในงานวิจัยแล้วว่าต้านมะเร็งได้ดีโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เซลล์มะเร็งปอดคนไทยเป็นกันเยอะนะครับไม่สูบบุหรี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งปอดนะการศึกษาแรกที่พิสูจน์ว่าไลโคปีนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นของ Health Professional Follow-up Studyในปี1995งานนั้นเขาสรุปว่าไลโคปีนมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดีกว่าเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินอีด้วยซ้ำนะไม่ชอบกินมะเขือเทศราคาแล้วไปซื้อไลโคปีนที่เป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดมาทานได้ไหมเห็นเขาขายกันตั้งเยอะนะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเขาก็มีการทดลองคลินิคอลทรายในมนุษย์แล้วนะนักวิจัยเห็นว่าไลโคปีนมีประโยชน์ก็เลยสกัดเอาไลโคปีนออกมาให้อาสาสมัครรับประทาน 10-120 มิลลิกรัมต่อวันผลออกมาตรงข้ามกันเลยนะครับมันกลับไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้โตเร็วขึ้นเวลาที่อาสาสมัครกินเป็นอาหารเสริมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนักวิจัยเขาอธิบายว่าในธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ได้เฉพาะไลโคปีนอย่างเดียวเวลากินอาหารท่านผู้ชมจะได้เบต้าแคโรทีนเซต้าแคโรทีนแกมมาแคโรทีนแล้วก็สารพฤกษาอีกมากมายทำงานร่วมกันอยู่แล้วพอเราสกัดเอาไลโคปีนออกมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการกระทำที่ไม่ธรรมชาติคุณจะได้สารอาหารที่เป็นโดสสูงชนิดเดียว single high dose เพราะฉะนั้นโค้ชแบงค์ไม่แนะนำอาหารเสริมที่เป็นไลโคปีนอย่างเดียวนะครับกลับมา back to basic จะดีที่สุดวิธีกินมะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดนะฮะที่โดนความร้อนแล้วสรรพคุณมันเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเวลาไลโคปีนโดนความร้อนแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มให้ดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่จะทำให้ดูดซึมมากขึ้นก็คือน้ำมันเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ละลายในน้ำมันนั่นเองกินพร้อมกับส้มตำก็จะมีถั่วลิสงใช่ไหมเราเคี้ยวเข้าไปมันก็รวมกันในถั่วลิสงก็มีน้ำมันมันจะเพิ่มอัตราการดูดซึมสารพฤกษาตัวนี้ให้ดีขึ้นครับแล้วก็มะเขือเทศจะเอามาต้มมาแกงอะไรก็ได้เยี่ยมมากเลยครับอร่อยด้วยยาฆ่าแมลงในมะเขือเทศก็เยอะนะครับโค้ชแบงค์เป็นคำถามที่ดีมากครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเอามาแช่เบกกิ้งโซดาก่อน20นาทีก่อนมาทำกับข้าวนะครับสสบอกว่าสามารถลดยาฆ่าแมลงตกค้างได้ถึง 95% ส่วนตัวแล้วโค้ชแบงค์ชอบมะเขือเทศเพราะว่ามีรสชาติดีอร่อยตำน้ำพริกอ่องมาใส่สลัดหั่นกินกับข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากเลยครับรับรองครับท่านผู้ชมว่า7อย่างเนี่ยจะเป็นแม่ทัพสู้กับเซลล์มะเร็งเราได้ดีมากๆคนที่ยังไม่ได้ Subscribe สั่นกระดิ่งก็อย่าลืมกดเอาไว้นะครับมันจะได้เตือนเวลาที่โค้ชแบงค์อัปโหลดคลิปความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆอาหารเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวอย่างที่2คือดอกชะบาเชื่อหรือไม่ครับว่าดอกชะบาที่ในบ้านเราบานตามข้างทางเนี่ยเขามีงานวิจัยที่เมืองนอกด้วยนะพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสูงกว่าชาเขียวมัทฉะเสียอีกนะในปี2010ก็มีตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition Journal นักวิจัยทำการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ 3,100 ชนิดพบว่า ลุ่มเครื่องดื่มที่เขาตรวจสอบ283ชนิดปริมาณแอนตี้ออกซิเดนต์ของน้ำเปล่าอยู่ข้างหลังตรงนี้ไวน์ขาวอยู่ตรงนี้ของชาแดงและชาดำขึ้นมาหน่อยชาเขียวขึ้นมาเยอะเลยไวน์แดงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไวน์ขาวถึง7เท่าเลยนะครับไวน์แดงต่อมาน้ำองุ่นแดงสูงขึ้นมานิดนึงกาแฟเอ็กเซสโซสูงขึ้นมาหน่อยกาแฟปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ไม่แนะนำให้ดื่มมากกว่าวันละ1แก้วเพราะท่านผู้ชมอาจจะติดได้สูงขึ้นมานั่นก็คือชาเขียวมัทฉะมัทฉะเนี่ยเป็นชาที่ได้จากการเอาใบชามาอบแห้งแล้วก็ป่นแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอะไรที่สูงที่สุดเป็นเครื่องดื่มอะไรที่ชนะชาเขียวมัทฉะขึ้นไปอีกเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดที่มนุษยชาติได้ทำงานวิจัยกันมาก็คือชาดอกชบาภาษาอังกฤษว่าHibiscus สามารถหาซื้อได้ในเมืองนอกนะครับเป็นชาที่เขาทำอยู่ในถุงชาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโค้ชแบงค์ไม่รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีขายที่ไหนยังไม่เคยเห็นถ้าใครรู้ว่ามีขายที่ไหนช่วยบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับวิธีทำชาดอกชบาอย่างง่ายๆเอาดอกชบามาสัก 8-10 ดอกล้างให้เรียบร้อยเด็ดเกสรออกระวังเปื้อนเสื้อผ้านะแล้วก็เอา 2-3 ดอกเนี่ยตอน1แก้วเทน้ำร้อนใส่อย่าต้มนะครับอาจจะร้อนเกินไปแค่กดน้ำร้อนใส่หรือว่าใครกลัวว่าความร้อนจะไปทำลายพฤกษาเคมีก็ให้เอาดอกชบาเนี่ยแช่ในกระบอกน้ำทิ้งไว้ข้ามคืน 8-12 ชั่วโมงแล้วก็ดื่มตอนเช้าเป็นชาอุณหภูมิห้องจะดีต่อสุขภาพมากๆท่านผู้ชมสามารถเพิ่มรสชาติได้โดยการแช่ก้านอบเชยลงไปด้วยหรือว่าโรยผงอบเชยก่อนที่จะรับประทานบีบมะนาวนิดหน่อยยิ่งอร่อยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเก็บก็อย่าลืมเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับยังไม่ค่อยมียาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะขึ้นของมันเองตามริมรั้วแล้วมันจะออร์แกนิกถ้าเกิดท่านผู้ชมปลูกแล้วอยู่ในสวนของท่านผู้ชมเองก็อย่าลืมเด็ดเอามาแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ดื่มนะครับอย่าปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งโรยไปเปล่าประโยชน์คลิปนี้มีข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเยอะนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมดูให้จบนะอาหารเปรี้ยวมะเร็งกลัวมากๆอย่างที่3ผลไม้ตระกูลมะนาวมีเคล็ดลับวิธีกินมะนาววิธีใหม่มาบอกด้วยนะครับมะนาวเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยเอามาทำในกับข้าวเยอะมากเลยควรที่จะต้องทานทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีแต่บางคนก็ทานไม่พอก็เลยอยากจะมารณรงค์ให้คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสารพิษเยอะต้องการที่จะดีท็อกซ์ร่างกายน้ำมะนาวเนี่ยให้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าดร.บอลลินเจอร์เขียนไว้ว่ามันมีสรรพคุณในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ใช่วิตามินซีนะครับที่เป็นพระเอกในมะนาวแต่มันยังมีสารพฤกษาเคมีอีกแล้วต่างๆอย่างเช่นพวกน้ำมันของมะนาวเองเนี่ยโนเบลตินนารินจินฮิสปาริดินแล้วก็สารอื่นๆที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ได้ค้นพบยังไม่ได้ตั้งชื่อซะด้วยซ้ำโคชแบงค์ครับมะนาวมันเป็นกรดไม่ใช่หรอเซลล์มะเร็งชอบอะไรที่เป็นกรดไม่ใช่หรอฮะอย่าไปกลัวนะคะว่ามะนาวจะเป็นกรดแล้วจะทำให้เลือดท่านผู้ชมเป็นกรดไปด้วยอันนี้เคลียร์กับนักเคมีเรียบร้อยแล้วนะครับดร.ตูนอนัญญาอธิบายว่ากรดภายนอกของมะนาวจริงๆแล้วมันเป็นกรดอ่อนเพราะมันไปเจอกับกรดแก่ในกระเพาะของอาหารของเราเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยากรดมันเจือจางลงไปมะนาวยังสามารถทำให้เลือดของท่านผู้ชมเป็นด่างมากขึ้นด้วยนะแล้วเลือดที่เป็นด่างมันก็จะไปเลี้ยงทุกๆส่วนอวัยวะของร่างกายเรานะครับรวมถึงไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งด้วยแล้วเซลล์มะเร็งไม่ชอบอะไรที่เป็นด่างมีการทดลองในมนุษย์นะครับ Nurse Health Study เขาทำการศึกษาในพยาบาลเขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่ทานผลไม้ตระกูลมะนาว 2-3 ครั้งต่อวันเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดของติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยไม่ให้ติ่งเนื้อเกิดขึ้นตั้งแต่แรกจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่ดีที่สุดนะที่ผลไม้ประเภทมะนาวทำได้อย่างนั้นยับยั้งติ่งเนื้อได้เนี่ยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ anti angiogenesis นั่นก็หมายความว่าเป็นการยับยั้งไม่ให้เส้นเลือดสร้างใหม่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งใหม่ๆนั่นเองแล้วโค้ชแบงค์ครับอาหารเสริมวิตามิน 4,000 มิลลิกรัมช่วยจัดการเซลล์มะเร็งได้ไหมครับเอาสั้นๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ในปี2013นักวิจัยทำการทดลองว่าวิตามิน C จะช่วยป้องกันเซลล์ของเราไม่ให้กลายพันธุ์ในระดับที่เล็กที่สุดได้หรือเปล่านั่นก็คือระดับ DNA เขาพบว่าวิตามิน C ไม่สามารถป้องกันการถูกทำลายของ DNA แล้วก็ไม่สามารถเสริมสร้างการซ่อมแซมของ DNA ได้เหมือนกับวิตามิน C จากผลไม้โดยตรงเวลาเราเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นแปลว่า DNA เราเสื่อมสภาพแล้วมันกลายพันธุ์ถูกไหมครับ แล้วในปี2009โรงเรียนแพทย์ในประเทศนอร์เวย์พบว่าร่างกายมนุษย์เรามีระบบการซ่อมแซม DNA ที่มันเสียหายไปแล้วจะเห็นว่าเริ่มต้น DNA break หรือว่า DNA แตกตัวมากสูงขึ้นขนาดนี้นะครับผ่านไป40กว่านาทีมันก็ลดลงแสดงว่าร่าง

กายของเราสามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้ถึงระดับ DNA เลยแต่พอเขาให้อาหารที่ชื่อว่าเบต้าคริปโตแซนทินจากพืชตระกูลมะนาวเข้าไปพบว่าเซลล์มนุษย์สามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเอางานวิจัยประเทศเกาหลีบ้างเขาก็ทำ systematic review เอางานวิจัย6งานทำเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแล้วก็พืชตระกูลมะนาวได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่าคนที่ทานพืชตระกูลมะนาวเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงถึง 10% แล้วคิดดูนะครับถ้าเกิดเรากินหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะช่วยทวีคูณกองกำลังขึ้นไปมีงานที่พบว่าการรับประทานน้ำส้มคั้นสดสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กได้ด้วยแล้วเขาก็ยังพบการรับประทานเปลือกของพืชตระกูลมะนาวในผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำเวลาปั่นมะนาวก็อย่าทิ้งเปลือกไปซะหมดนะครับใส่เปลือกมะนาวลงไปสักนิดหนึ่งจะยิ่งดีมากถามว่าโค้ชแบงค์คะถ้าเกิดกินของเปรี้ยวมากๆเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนหรอคะอย่าลืมนะครับความเป็นกรดในกระเพาะของมนุษย์หรือแม้กระทั่งของเด็กเนี่ยอยู่ที่ pH 1ถึง2เป็นกรดที่รุนแรงมากแต่มันก็เป็นสภาวะที่พึงประสงค์จำเป็นในการย่อยอาหารตามธรรมชาติร่างกายเราสร้างมาให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวส่วนน้ำมะนาวสดๆเพียวๆเนี่ยจะมี pH อยู่ที่2ถึง3น้ำมะนาวจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกย่อยนะยังไม่ถูกย่อยเวลาที่ท่านผู้ชมเอาน้ำมะนาวเนี่ยมาทาหน้าเพื่อที่จะผลัดเซลล์ผิวใช่ไหมครับให้หน้าใสขึ้นถ้าทิ้งไว้นานเกินไปหน้ามีสิทธิ์ที่จะลอกมีสิทธิ์แสบแล้วก็คันได้กรดจากมะนาวมันกัดหน้าเรานะต้องตั้งเวลาให้ดีไม่เกิน10ถึง15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดแต่เมื่อไหร่ที่มะนาวไปโดนกรดในกระเพาะของเราแล้วมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีทำให้กลายเป็นกรดที่อ่อนลงช่วยให้ระบบของเราเป็นด่างมากขึ้นทำให้สุขภาพเราดีส่วนตัวแล้วกินของเปรี้ยวของเป็นกรดจากธรรมชาติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเหมือนโค้ชแบงค์ขอให้ท่านผู้ชมระวังด้วยเริ่มทีละน้อยๆแล้วก็ทานหลังอาหารจะดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นการเทรนนิ่งกระเพาะอาหารของเราถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนอยู่และอยากจะทราบสาเหตุที่แท้จริงของกรดไหลย้อนที่ไม่มีใครรู้โค้ชแบงค์ทำคลิปไว้แล้วจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับอาหารเปรี้ยวมากอย่างที่4ที่มะเร็งกลัวก็คือมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในเมืองไทยช่วงหน้าฝนหน้าหนาวมีงานตีพิมพ์ใน European Journal of Cancer Prevention ปี2011หัวเรื่องขึ้นเลยนะครับว่ามะขามป้อมเบอร์รี่มหัศจรรย์ในงานนั้นเขาอธิบายว่ามะขามป้อมมีคุณสมบัติในการจัดการเขมือบอนุมูลอิสระดีมากเพราะว่าตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบสารยับยั้งการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพวิธีทานก็ทานวันละ8ถึง10ลูกกำลังดีนะครับสำหรับคนปกติคนที่เป็นมะเร็งอยากจะบูสต์ให้มันแบบดีๆก็ทานได้ถึง 12-13 ลูกเวลาที่ได้ยินคนพูดว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษามะเร็งได้โค้ชแบงก์ก็อยากให้ท่านผู้ชมเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับถึงมันจะมีคุณสมบัติก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเรียงหน้ากันมา300คนกินมะขามป้อมแล้วจะหายทุกคนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ปวดหัวกินพาราแล้วจะหาย 100% ทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมะเร็งทุกคนหยอดน้ำมันสีมรกตแล้วจะหายทุกคนโค้ชแบงค์เลยอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมต้องเพิ่มโอกาสในการหายให้ได้มากที่สุดโดยไม่ได้พึ่งอาหารเพียงแค่อย่างเดียวยาชนิดเดียวและรักษาแบบเดียวผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเดียวหรือว่าสมุนไพรเพียงแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมจะต้องใช้ holistic wellness วิธีการรักษาด้วยตัวเองแบบหลายๆด้านป้องกันตัวเองจากสารเคมีรอบตัวหลีกเลี่ยงโปรตีนจากสัตว์ออกกำลังกายนอนให้หลับแล้วก็บริหารความเครียดให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความรู้เรื่องของโรคที่เป็นอยู่ให้กับตัวเองทุกๆวันถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ถูกใจก็กดอันไลค์ได้นะครับอาหารเปรี้ยวต้านมะเร็งอย่างที่5แครนเบอร์รี่มีงานวิจัยและการทดลองเยอะนะครับที่พิสูจน์ว่าแครนเบอร์รี่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในห้องแลบได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเบอร์รี่อื่นๆการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในนิวยอร์กพบว่าผลไม้ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้ดีที่สุดเมื่อเข้าไปใส่ลงไปในเซลล์มะเร็งอันดับที่2ก็คือเลมอนและอันดับที่1ก็คือแครนเบอร์รี่วันนี้ก็เลยอยากจะมาเพิ่มเติมว่าในปี2010คณะชีวเคมีมหาวิทยาลัย University of Massachusetts Dartmouth
คอนเฟิร์มว่าแครนเบอร์รี่สามารถยับยั้งการเจริญโตของเซลล์มะเร็งอื่นๆได้อีกนั่นก็คือเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เซลล์มะเร็งระบบประสาทเซลล์มะเร็งสมองเซลล์มะเร็งในปากแล้วก็เซลล์มะเร็งรังไข่ด้วยนะครับซื้อแบบเป็นอบแห้งมารับประทานโค้ชแบงค์ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่น้ำตาลลงไปเยอะแนะนำกินแครนเบอร์รี่แบบสดแบบสดหายากในเมืองไทยก็แบบแช่แข็งดีที่สุดนะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปบริเวณอาหารแช่แข็งมีหลายยี่ห้อมากให้เลือกนะครับอ้าวโค้ชแบงค์แล้วผลไม้แช่แข็งมันจะดีกว่าผลไม้สดได้หรือยังไงมันจะดีกว่าสิถ้าเกิดผลไม้สดของท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวตอนที่มันยังดิบอยู่แล้วก็มาตั้งไว้ให้สุกมาบ่มให้สุกแน่นอนว่าผลไม้ที่สุกขาต้นจะมีสารอาหารมากกว่าผลไม้ที่สุกนอกต้นอยู่แล้วและในกระบวนการผลิตผลไม้แช่แข็งเขาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้ตอนที่มันยังดิบอยู่นะครับท่านผู้ชมคิดออกไหมครับว่าทำไมเขาไม่ยอมเก็บเกี่ยวตอนที่มันดิบเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่ในคลังสินค้าเขามักจะรอให้ผลไม้เนี่ยมันสุกคาต้นทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนพอมันสุกแล้วค่อยเก็บเกี่ยวปุ๊บเอาไปล้างไปแช่แข็งแล้วก็แพ็คขายเลยทีเดียวไม่เปลืองพื้นที่ในไซโลเขาเพราะฉะนั้นผลไม้แช่แข็งที่ท่านผู้ชมซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนั่นจะเป็นผลไม้ที่สุกคาต้นแล้วการแช่แข็งเองก็ไม่ได้ทำลายวิตามินเอนไซม์อะไรเลยสารอาหารวิตามินเอนไซม์มักจะกลัวความร้อนนะครับแต่ว่าการแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารด้วยความเย็นจะสามารถรักษาสรรพคุณของผักผลไม้นั้นไว้ได้ดีมากแล้วยาฆ่าแมลงล่ะครับโค้ชแบงก์ก็อยากจะพูดสิ่งที่คนไม่กล้าพูดกันนะครับสมัยนี้ผักผลไม้ทุกชนิดของเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยมีความเสี่ยงกับสารเคมีทั้งสิ้นทั้งโค้ชแบงค์และท่านผู้ชมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเราอยู่หัวอกเดียวกันนะแต่ก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมรู้สึกดีนะครับว่าเราอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงสงครามที่ข้าวยากหมากแพงอันเนี้ยซีเรียสไม่สามารถไปหาซูเปอร์ของอิมพอร์ตที่มีประโยชน์มากมายมารับประทานได้มีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อมะขามป้อมได้แนะนำให้ท่านผู้ชมทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทำไมช็อกโกแลตซิสในรังไข่ก็ดีขึ้นได้ทั้งที่ก็ใช้ผักผลไม้ที่มีขายตามบ้านเรานี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าสุขภาพคุณก็สามารถยูเทิร์นกลับมาดีขึ้นได้ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมใช้เบกกิ้งโซดานะครับผลไม้แช่แข็งก็สามารถเอาไปแช่ได้แล้วค่อยเอามาปั่นทำอาหารส่วนตัวโค้ชแบงค์แล้วก็ไม่ได้มีวาสนาที่จะปลูกผลไม้รับประทานเองนะก็ต้องประนีประนอมกับชีวิตต่อไปท่านผู้ชมมีข้อพิสูจน์ตัวเป็นๆแล้วว่าในสิ่งแวดล้อมแห่งสารเคมียาฆ่าแมลงฮอร์โมนเร่งนมวัวยาปฏิชีวนะยาปรับผ้านุ่ม PM 2.5 กุลก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เพียงแค่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็สะสมความรู้กันไปทำคลิปไลฟ์สด48ของใช้ก่อมะเร็งในบ้านคุณใครยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่าของใช้อะไรในบ้านคุณที่สามารถก่ออันตรายให้คุณและคนที่คุณรักได้จะไว้ท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็จัดอันดับ3ผลไม้ที่ต้านมะเร็งมากที่สุดไว้ท้ายคลิปด้วยเช่นกันครับอาหารเปรี้ยวต้านมะเร็งที่ท่านผู้ชมขาดไม่ได้อย่างที่6น้ำหมักชีวภาพหรือว่าน้ำไซเดอร์นั่นเองใครเป็นมะเร็งแล้วไม่ได้ทานน้ำไซเดอร์ต่างๆกำลังเสียโอกาสขั้นรุนแรงนะครับเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมถ้าเกิดพัฒนาไปถึงระดับเอ็กซเรย์เจอแล้วเนี่ยก็หมายความว่ากองทัพของท่านผู้ชมพ่ายแพ้ศึกในระดับหนึ่งแล้วนะเป็นไปได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาระยะหนึ่งแล้วเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราอ่อนแอมาจากแบคทีเรียในลำไส้ของเราไม่สมดุลนั่นเองมีแบคทีเรียที่ดีมากไม่พอแล้วก็มีแบคทีเรียที่ไม่ดีมากจนเกินไปงานวิจัยสมัยใหม่คอนเฟิร์มว่าแบคทีเรียที่ดีเป็นประโยชน์กับลำไส้ของเราเนี่ยเขาเรียกกันว่า beneficial bacteria หรือว่า probiotic มันจะผลิตสารอาหารดีๆที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราปรับระบบนิเวศในลำไส้เราทำให้สุขภาพเราดีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแอปเปิลไซเดอร์อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถหาน้ำหมักชีวภาพอื่นๆรับประทานได้อย่างเช่นโคโคนัทไซเดอร์สับปะรดไซเดอร์มังคุดไซเดอร์พวกน้ำหมักชีวภาพนั่นแหละครับใช้ได้ดีแต่โค้ชแบงค์ให้ข้อแม้นิดหนึ่งท่านผู้ชมจะต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้นะยี่ห้อที่ดีนะครับต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถเจือปนเชื้อโรคcontaminate ได้ง่ายมากแทนที่เราจะได้แบคทีเรียที่ดีแต่กลับได้แบคทีเรียที่ไม่ดีบางทีอาจจะได้เชื้อราเลยนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ปลาร้าได้ไหมคะโค้ชแบงค์น้ำปลาร้าฮะปลาร้าไม่ได้นะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีเนี่ยจะชอบกินผักผลไม้เท่านั้นพวกที่กินเนื้อสัตว์มันจะเป็นแบคทีเรียตัวที่ไม่ดี
ต่อร่างกายเราก็หนูไม่ได้กินปลาดิบนะคะกินปลาสุกที่ต้มแล้ว

เป็นแบคทีเรียที่ตายหมดแล้วใช่ครับถึงพวกมันจะตายหมดแล้วแต่ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าซากของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วทำให้เซลล์เราเกิดการอักเสบนะครับคอนเฟิร์มจากงานวิจัยนะย้ำว่าแบคทีเรียที่เป็นศัตรูของเราถึงมันจะตายแล้วมันก็สามารถทำให้เซลล์เราอักเสบได้เพราะฉะนั้นของหมักดองที่ดีจะต้องมาจากพืชผักผลไม้ถั่วเห็ดสมุนไพรเท่านั้นปลาปลาเค็มแองโชวีแหนมหมูซาลามี่ไส้กรอกหมูแฮมเบคอนเป็นมะเร็งแล้วอย่า กินนะครับวิธีกินน้ำไซเดอร์ที่ดีที่สุดก็คือท่านผู้ชมสามารถกินได้ถึงวันละ2ช้อนโต๊ะแต่แรกๆคนที่ไม่เคยรับประทานเลยไม่แนะนำให้กินทีเดียวเยอะๆนะวันแรกให้กิน1ช้อนชาก่อนหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วผสมน้ำไซเดอร์ครึ่งช้อนชากับน้ำสะอาดอุณหภูมิห้อง1แก้ว200ซีซีแล้วก็ดื่มตามลงไปที่ให้ทานหลังอาหารเพราะว่ามันจะไปช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยในอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปอาหารเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวสุดๆอีกอย่างนึงอย่างที่7สุดท้ายแล้วก็คืออาหารหมักดองอนามัยที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับกิมจิแหนมเห็ดข้าวหมากนัตโตะถั่วเน่าเทมเปะซาวคราวผักเสี้ยนดองเป็นของเปรี้ยวที่เต็มไปด้วยพรีและโปรไบโอติกช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศอีกแล้วในกระเพาะลำไส้เราเหมือนว่าท่านผู้ชมรับประทานกองทัพสู้มะเร็งเขาเพิ่มเข้าไปพวกแบคทีเรียอัศวินพวกนี้จะไม่ได้จัดการเซลล์มะเร็งโดยตรงมันจะไปจัดการแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีที่เป็นศัตรูผลิตสารเหม็นเน่าให้ร่างกายอ่อนแอจาก TMO พวกนี้เวลาเรากินเนื้อนมไข่วิธีการดูของดองอนามัยคือ1ต้องไม่มีเนื้อสัตว์แหนมหมูปลาปลาส้มปูดองน้ำปลาแบบนี้ไม่ได้นะครับ2ต้องไม่มีสารเคมีอันตรายดินประสิวโซเดียมเบนโซเอทสารซัคคารินหรือขันทศกรสารกันเสียสารกันลาสารเคมีมีเยอะนะครับไม่ได้3ไม่ใส่ภาชนะโลหะหรือพลาสติกเพราะเวลาแบคทีเรียมันทำงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกรดและกรดก็มีโอกาสที่จะไปกัดโลหะและพลาสติกเข้ามาอยู่ในอาหารเราได้เช่นกัน4ไม่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์เป็นของหมักดองที่ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับแอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งนะโดยเฉพาะมะเร็งตับแล้วเครื่องปรุงรสอย่างอื่นล่ะครับโค้ชแบงค์ส่วนเครื่องปรุงรสในไทยหลายๆอย่างของเราก็เป็นของหมักดองอย่างเช่นซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้ซอสศรีราชาเป็นของหมักดองทั้งสิ้นอันนี้โค้ชแบงค์อนุมัตินะครับเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์แต่ท่านผู้ชมก็ต้องดูยี่ห้อที่ไม่ใส่ผงชูรสมากเกินไปแล้วเวลาปรุงรสก็อย่าใส่ให้มันรสจัดจนเกินไปนะอยากจะให้ท่านผู้ชมคิดอย่างนี้นะครับว่าสุขภาพเราจะดีได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทานอาหาร7อย่างนี้ครบทุกอย่างแต่มันอยู่ที่สุขภาพองค์รวมของท่านผู้ชมโภชนาการออกกำลังกายพักผ่อนบริหารความเครียดมีความหมายหมดนะแต่7อย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยถ้าอยากจะรู้ว่าวันนึงเนี่ยโค้ชแบงค์ทานอะไรไปติดตามใน Facebook โค้ชแบงค์ได้เลยนะครับสะกดภาษาอังกฤษมีเว้นวรรคด้วยนะส่วนวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสุขภาพแข็งแรงไกลโลกกันทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ังข้าศักดาก่อนสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นความคิดของศักดาเองเพื่อต้องการพบเจ้าอย่างไรล่ะสุนันทา
1: โกหกไม่จริง
2: สนับสนุนรายการโดย Living Oil มากที่สุด
3: ยิ่งเกลียดขี้หน้าอยู่แล้วมันนั่งเสอะไม่ค่อยจะถูกกัน

0: ามเขาด้วยเถอะ
1: อะไรแล้ววะนะ
0: นั่งห่างๆก็ได
1: ้กลัวจะโลกจะติดไง
2: ทุกคนคงจะพร้อมแล้วที่จะฟังความครั้งนี้เป็นหน้าที่ของท่านนาที่สมเด็จพระราชบิดาได้สั่งให้ท่านเปิดใบพินัยกรรม
0: ขอเดชะยามิพลกล้าวในเมื่อทุกคนมาพร้อมณท้องพระโรงหลวงแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของกล้ากระหม่อมพญาทรงพลจะได้เปิดใบพินัยกรรมที่องค์สมเด็จราชบิดาพระองค์ท่านได้ร่างเอาไว้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผู้ใดใครเป็นผู้ครอบครองพระเจ้าค่ะ
3: ท่านนาทรงพล
0: ทำไม
3: ใบพินัยกรรมอยู่กับท่านคงจะไม่เปิดอาที่ถือกำหนดนะ
0: คนอย่างข้าพเจ้าพญาทรงพลเป็นคนซื่อตรงไม่เคยคิดคดทรยศต่อพระองค์ท่านไม่เหมือนใครบางคนหรอกคอยจะเป็นหอกทิ่มหลังพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาขอเดชะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วกล้ากระหม่อมพญาทรงพลขอเปิดใบพินัยกรรมอ่านให้ทุกคนได้รับรู้นะเวลานี้พระเจ้าค่ะ
2: เชิญเถิดท่านนาทรงพล
3: ขอให้ซื่อสัตย์จริงท่านนา
0: ในพระปรมาภิไธยขององค์พระเจ้ากรุงชัยปราการได้ทรงลายลักษณ์อักษรไว้ว่าข้าพระเจ้ากรุงชัยปราการผู้ครองแผ่นดินชัยปราการบัดนี้ข้าพระเจ้าชราภาพลงไปมากแล้วเนื่องด้วยว่าข้าพระเจ้ามีราชโอรส2ฝ่ายข้าพระเจ้าจึงได้เขียนใบพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อแบ่งสรรปันส่วนพระราชสมบัติให้พระราชโอรสทั้งสองได้รับความเหมาะสมวังหลวงข้าพเจ้าขอมอบให้กับราชบุตรแก้วฟ้าเป็นผู้ครองส่วนวังหน้าให้แสงมณีเป็นผู้ครองแต่มีข้อแม้อยู่ว่า 1. หากพระราชบุตรแก้วฟ้าทุพพลภาพง่อยเปี้ยเสียขาให้ราชบุตรแสงมณีเป็นผู้ครองแทน 2. หากแม้ราช